0: ต้องนะในการให้สถานภาพpermanent resident กับชาวต่างชาติโดยเกณฑ์ที่วางแผนเนี่ยจะนำมาใช้ในการพิจารณารวมถึงกรณีที่ว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้ยื่นความจำนงนั้นจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นอกจากนี้นะครับผู้ยื่นความจำนงขอเป็น permanent resident ในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความชำนาญทางภาษาญี่ปุ่นอันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยต่อไปใครอยากจะไปทำงานในญี่ปุ่นในฐานะของ permanent resident นะครับเรื่องของความชำนาญภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสำคัญแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจที่เพียงพอต่อระบบต่างๆของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลเนี่ยมีแผนเดินหน้ากระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขนะครับแล้วก็จะมีการรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยเพราะที่ผ่านมาก็มีกระแสต่อต้านเช่นเดียวกันนะครับมีประชาชนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเลยที่มองว่าไม่อยากให้มีการเปิดรับนะครับคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเป็น permanent residentเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้นะครับคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เมษายน2570เป็นต้นไปครับ
1: นะคะจากญี่ปุ่นนะคะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะซึ่งภายใต้การนำของผู้นำคนล่าสุดของเกาหลีใต้เนี่ยดูเหมือนกับเขามีความพยายามนะที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเกาหลีอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงรวมชาตินะคะ Unification Ministry ของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะก็ได้มีการประกาศเดินหน้ารื้อฟื้นโครงการบูรณะเส้นทางรถไฟสายคยองวอนนะคะในส่วนที่ขาดหายไปบริเวณใกล้เขตปลอดทหารหรือตัว Demilitarized Zone นะคะ DMZ ซึ่งเป็นโครงการที่เคยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2015แต่ว่าต้องหยุดชะงักลงนะคะในอีก1ปีถัดมาเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2เกาหลีเนี่ยย่ำแย่ลงนะคะโดยเส้นทางรถไฟสายนี้นะคะมีต้นทางจากกรุงโซลแล้วก็ถูกวางเป้าหมายให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองวอนซานนะคะเมืองท่าแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันออกที่สำคัญของเกาหลีเหนือได้ในอนาคตนะคะซึ่งการรายงานต่อประธานาธิบดีอีแจมยองนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาตินะคะชงดงยงนะคะเขาก็ระบุว่าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฝั่งเกาหลีใต้ในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะแล้วก็สันติภาพในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะการเดินรถไฟข้ามแดนเนี่ยจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้นะคะเนื่องจากเกาหลีเหนือได้ทำการระเบิดทำลายเส้นทางถนนแล้วก็ทางรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไปเมื่อปี2024พร้อมกำหนดให้เกาหลีใต้เนี่ยมีสถานะเป็นรัฐศัตรูอย่างเป็นทางการนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มองว่าการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมฝั่งของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นการวางรากฐานเพื่อที่จะรองรับความร่วมมือในอนาคตหากสถานการณ์ทางการเมืองเอื้ออำนวยนะคะโดยประธานาธิบดีอีแจมยองเนี่ยเขาก็ได้ยอมรับถึงความท้าทายในการเจรจากับฝ่ายเหนือที่ยังคงนิ่งเฉยนะคะโดยเปรียบเทียบว่าการความพยายามเชื่อมไมตรีในช่วงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนการตะโกนใส่หุบเขาที่ไร้เสียงสะท้อนนะคะแต่ยืนยันว่าการสร้างสันติภาพแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างคงคือสำหรับเขาเนี่ยยังคงเป็นพันธกิจยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องผลักดันต่อไปอย่างไม่ท้อนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางกระทรวงรวมชาติเขาก็ยังเสนอแผนปรับขยายขอบเขตการใช้งานของกองทุนความร่วมมือสองเกาหลีนะคะให้ครอบคลุมภารกิจภายในประเทศที่เกี่ยวข้องมากขึ้นหลังจากที่โครงการแลกเปลี่ยนข้ามแดนส่วนใหญ่เนี่ยต้องหยุดชะงักมานานหลายปีนะคะซึ่งการรื้อฟื้นโครงการรางรถไฟในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงความพยายามของเกาหลีใต้ในการรักษาสะพานเชื่อมโอกาสเอาไว้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองเกาหลีตอนนี้เนี่ยถือว่าฟรีซไว้ไม่ค่อยดีนักนะคะก็ตามฝั่งเกาหลีใต้เขายื่นมือออกมาแล้วบอกว่าอยู่นะนะคะเกาหลีเหนือจะยังคงถือว่าเป็นศัตรูอยู่หรือเปล่านะคะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าทอดสะพานจริงๆนะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นสะพานทางรถไฟ
0: อันนี้นะครับก็ยื่นมือยื่นไมตรีผ่านสะพานนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตนะครับผมมีเหมือนเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนนะทุกท่านเนี่ยนะครับให้มาติดปีกนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องอาเซียนรวมถึง AI ด้วยนะครับก็ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจนะหรือว่ากำลังเป็นผู้นำองค์กรไปข้างหน้าเนี่ยนะครับและรู้สึกว่าโอ้โลกธุรกิจเนี่ยมันหมุนเร็วเหลือเกินนะฮะเราอาจจะตามไม่ทันนะครับมีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มีหลายเรื่องเลยเนี่ยนะครับอ่ะ ต้องฟังให้ดีๆนะครับหลักสูตร MCOT CO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าเราก็ปรับตามยุคสมัยและบริบทนะครับก็จะมีการยกระดับความเข้มข้นนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยานะครับจนถึง9ธันวานะฮะจะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือ1ของประเทศที่จะมารวมกันในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะครับสหรัฐและก็จีนด้วยแล้วก็มีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับโดยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะฮะ รับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับอ่ะท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวฟังเบอร์โทรศัพท์ให้ดีๆนะครับจำนวนจำกัดนะฮะที่จะรับในแต่ละรุ่นนะครับอ่ะ0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนเลยนะครับจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ใช่แล้วค่ะเป็นหลักสูตรนะคะที่เสียงตอบรับดีมากๆจนเราต้องทำมาหลายรุ่นแล้วนะคะใครที่สนใจนะลองดูรายละเอียดแล้วก็โทรเข้ามาจองได้เลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกริชกันนะคะเรื่องที่หมิ่นออนไลน์นะคะจะมาเยือนไทยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN นะครับในช่วงสุดท้ายนะของวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้หัวข้ออะไรครับคุณลิซ่า
1: ค่ะวันนี้นะคะคุณกฤตก็ตั้งหัวข้อขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการมาเยือนของมินออนไลน์นี่แหละค่ะแต่ว่านะคะในประเด็นสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดีมินออนไลน์สัญญาณเชิงบวกของจุดๆๆค่ะมาฟังกันซิว่าจุดๆๆเนี่ย
0: คืออะไร
1: นะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: ครับก็วันนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมาถามเรื่องของที่ระลึกของฝากของรางวัลนะฮะ
6: ครับก็วันนี้มีซอฟต์เค้กของเมียนมานะครับหน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับก็สามรางวัลนะครับแล้วก็คำถามก็ถามง่ายๆนะครับด่านศุลกรไทยเมียนมาเนี่ยที่เป็นด่านถาวรนะครับเอาด่านถาวรจริงๆนะครับมีทั้งหมดอยู่กี่ด่านนะครับ A ก็4ด่าน B ก็6ด่านนะครับ
1: นะคะลิซ่ากำลังดูภาพของรางวัลอยู่นะคะคือแพคเกจจิ้งดูน่ารักมากๆเลยนะคะสีสัน สวยงามนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามคือนะคะด่านศุลกากรถาวรนะคะของไทยกับเมียนมามีทั้งหมดกี่ด่านนะคะถาวรเท่านั้นเนาะนะคะ A คือ4ด่าน B คือ6ด่านนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวท้ายรายการให้คุณกฤตเฉลยกันนะคะ
0: ครับเชิญเลยครับ
6: ครับผมก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหานะครับเอาเรื่องที่อาจารย์เจตพูดเมื่อกี้ก่อนอาจารย์เจตเชิญชวนให้ไปร่วมของ
0: MCOT CEO of ASEAN ซึ่งหนึ่งในกูรูนะครับที่จะมาร่วมกับเราด้วยก็คุณกฤตด้วยนะครับ
6: ครับครับก็อยากจะเชิญนะครับเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะพูดในที่สาธารณะได้เนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในตรงนี้แหละครับนะเวทีนานๆจะมีเวทีที่เปิดใจกันนะครับก็
0: เปิดใจเลยครับ
6: เชิญชวนมาครับตอนนี้เหลือเยอะไหมครับที่นั่ง
0: อ๋อก็มีจำนวนจำกัดครับมีจำนวนจำกัดก็ยังไงก็รีบเข้ามาเลยแล้วกันนะครับ
6: ได้ครับ
0: ครับไปที่ประเด็นวันนี้นะครับ
6: เป็นประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมีนองลายเนี่ยได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อพบกับท่านอนุทินนะครับว่าผมถือว่าเป็นการเยือนที่เป็นการเปิดหน้าต่างบานแรกนะครับของประเทศเมียนมาที่เปิดเข้าสู่สังคมของระดับสากลนะครับแล้วก็จะมีการลงนามข้อตกลงอะไรต่างๆน่าจะมีนะครับในเชิงพาณิชย์เนี่ยเพราะว่าคงจะต้องใช้สถานะของบ้านพี่เมืองน้องนะครับของไทยกับเมียนมาเนี่ยเปิดอกเปิดใจพูดคุยกันแล้วเพื่อตกลงข้อตกลงอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวคงจะมีการแถลงข่าวนะครับหลังจากที่มีการได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะต้องมันจับตาดูกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับของทั้งสองประเทศไม่ได้ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็ทั้งเมียนมาและไทยต่างก็ต้องมีเชิงบวกซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มันอยู่ติดกันนะครับสัญญาณแรกก็คือที่ผมมองก็คือการปลดล็อกแล้วก็การฟื้นฟูมูลค่าการค้าชายแดนซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับการค้าชายแดนเนี่ยก่อนที่จะมีโควิด-19 เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เจอกันหลายระลอกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังจากเปิดทางโควิดเข้ามาเนี่ยเรียกว่าปิดล็อกเลยทั้งประเทศมันซึ่งมันก็เป็นกันหมดทั้งโลกนะครับแล้วก็พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บก็มีการออกมาเดินขบวนประท้วงนะครับนั้นก็เป็นล็อกที่สองที่ทำให้ประเทศเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับล็อกที่สามถ้าเราจำกันได้ก็เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็ที่เกิดปัญหาเมียวดีนะครับมีกลุ่มกองกำลังชนชาติพันธุ์เนี่ยเข้าไปยึดครองแล้วก็มีการสู้รบกันอันนั้นก็หนักหนาสาหัสทีเดียวทำให้การค้าต่างชายแดนเนี่ยมันหยุดชะงักลงแล้วล็อกที่4ก็มาเนี่ยครับแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ประเทศเมียนมาก็ประสบกันทั่วหน้าทีเดียวนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจนี่มันไปหมดนะครับอันนั้นก็คือของเมียนมาเขาทำให้รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็คงไม่เพียงพอนะครับว่าได้มีการออกนโยบาย earning money แล้วก็ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทุกอย่างมันย่ำแย่ไปการค้าชายแดนในอดีตเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราค้าขายกันประมาณ800,000 กว่าล้านถึง1 ล้านล้านบาทนะครับ800,000 ล้านถึง1 ล้านล้านบาทถือว่าเยอะมากแต่มาวันนี้สี่ปีย้อนหลังนะครับก็อยู่ในระดับ200,000 ล้านนะฮะปีนี้ยังไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าที่ซ้ำไปการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ก็น่าจะมีข่าวดีหรือว่าสัญญาณเชิงบวกหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามีแน่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนี้คงจะส่งสัญญาณให้เอกชนทราบว่าเนี่ยเป็นการมีการพร้อมที่จะเข้ามาขจัดข้อจำกัดทางการค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการขอใบอนุญาตหรือว่าการนำ earning money เข้าสู่ หนึ่งในเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้บาทจักรเพราะว่าการใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับซึ่งมันจะต้องสวอปข้ามไปที่นิวยอร์กแล้วค่อยกลับมาอีกรอบเนี่ยทำให้เงินทุนเราสำรองระหว่างประเทศ

0: ไทยกับเมียนไอของเมียนมาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากจึงทำให้เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นก็คงจะมีการยกระดับตรงนี้ขึ้นมาคุยกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการยกระดับความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางด้านโลจิสติกส์นะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าตั้งแต่เมียวดีจนถึงย่างกุ้งเนี่ยมันต้องผ่านกอกระเล็กผ่านพะอันผ่านไปเข้ากว่าจะเข้าถึงย่างกุ้งได้เนี่ยโอกาสที่จะมีการถูกสกัดหรืออะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมันเยอะมากนะครับคงจะต้องมาดูกันว่าเรามีความร่วมมือหรือว่าการตกลงเรื่องของการขนส่งที่มีเสถียรภาพแล้วก็ขนส่งที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดความสามารถในการค้าต่างประเทศหรือการค้าชายแดนได้มากขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือเท่าที่ไปสำรวจตลาดแล้วก็ไปพูดคุยกับข้าราชการทางฝั่งของเมียนมามาเราก็ทราบดีว่าทางเมียนมาเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดด่านใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นด่านสิงขรนะทางประจวบคีรีขันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมูเตานี่เขาก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ถนนจากมูเตาเข้าไปจนถึงที่มะลิดเนี่ยมันใช้เวลาแค่3ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับถ้าสมมุติว่ามีความปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าด่านนี้ก็เป็นด่านสำคัญอีกด่านหนึ่งที่ทางเมียนมาต้องการที่อยากจะเปิดนะครับประเทศไทยเราก็อยากเปิดนะครับเพราะประเทศไทยเราก็พร้อมตลอดเวลาที่จะทำการค้าอยู่แล้วนะครับนี่อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้มองก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางด้านแรงงานแน่นอนว่าวันนี้เราจะเห็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนี่เข้ามาสู่ประเทศไทยนี้เยอะมากจากเมียนมาเองเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมว่ามันหลายล้านคนนะครับตรงนั้นเนี่ยที่เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายการยกระดับความสามารถของแรงงานเนี่ยหรือว่าสกิลของแรงงานเนี่ยยกระดับจากนอนสกิลเลเบอร์เนี่ยเข้าสู่สกิลเลเบอร์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็การจัดระบบระเบียบต่างๆของแรงงานที่จะนำเข้าสู่ระบบของอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนั้นก็คือมันต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายของเมียนมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่ทางเมียนมาเองเนี่ยแน่นอนเขาอยากได้เงินที่มาจากแรงงานเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าแรงงานเหล่านี้เนี่ยส่งเงินกับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวเลขที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับที่เมียนมาเขาจับตามองอยู่เพราะงั้นการจัดระเบียบแรงงานเมียนมาที่ผิดกฎหมายเข้าสู่แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดคุยกันเพราะว่าอันนี้ก็แต่ในส่วนของไทยเองเราก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าสมมติว่ามีการยกระดับอย่างจริงๆเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราก็เห็นนะครับแรงงานหลายฝ่ายเนี่ยที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่เป็นสกิลจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยจบถึงด็อกเตอร์ก็มีนะปริญญาโทก็มีเนี่ยไปเป็นเด็กเสิร์ฟนะเสียดายของจังเลยนะครับก็บางคนก็เข้าสู่ตลาดการผลิตนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเสียดายของนะครับแทนที่จะเป็นสกิลเลเบอร์ที่เรามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยตรงนั้นก็กลายเป็นนอนสกิลไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเข้าสู่แรงงานแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะผลักดันให้หลายๆฝ่ายยอมรับแรงงานที่เป็นสกิลเลเบอร์ของเมียนมาได้นะครับเรื่องนึงก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่เราก็ทราบกันดีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทั้งถูกผลักดันก็มีนะครับทั้งสมัครใจกลับไปก็มีเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาอีก
1: ก็คือกัมพูชาเนาะโอเคครับเดี๋ยวควรจะสงสัยประเทศไหนโอเคครับ
0: นั่นแหละครับก็เราขาดแรงงานกัมพูชาไปเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้แรงงานเมียนมาที่เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาเนี่ย
1: เข้ามาเติมครับ
0: เติมฮะเติมจริงๆครับเติมทั้งภาคเกษตรและภาคการผลิตรวมทั้งภาคบริการที่เกิดขึ้นนะครับที่ในประเทศไทยเราใช้แรงงานกัมพูชาอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็มันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะทำใหแรงงานในประเทศไทยเนี่ยได้มีมากขึ้นหรือแรงงานไร้ฝีมือที่คนไทยเราหลายๆส่วนเนี่ยไม่อยากจะทำกันแล้วก็มีนะครับก็ตรงนี้ก็แรงงานเมียนมาเขายังต้องการที่จะทำอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดี อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพลังงานอาจารย์เรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องที่เราต้องมองกันต่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้ปตท.นะครับที่มีความคาดหวังว่าเขาอยากจะได้แรงงานจุดใหม่นะครับที่แหล่งพลังงานจุดใหม่ที่อยากที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้ามันก็มีจากประเทศจีนบ้างนะครับรัสเซียบ้างเข้าไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาขุดจากทางเมียนมาออกไปได้เยอะนะครับเขาก็ประเทศไทยเราก็เสียโอกาสตรงนั้นไปนะครับก็ถ้าสมมติว่าเรามีส่วนเอี่ยวบ้างนะครับเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเชิงใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร่วมจอยเวนเจอร์หรือก็ดีหรือว่าเราจะไปทำเองก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นมันจะช่วยให้การเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยมีการขยับตัวแล้วก็มีการยืนยันว่าจะมีความต่อเนื่องนะครับที่สามารถที่จะส่งมอบให้กับประเทศไทยได้รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกต้องครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะทำให้พลังงานที่มาจากชายแดนเนี่ยมันช่วยลดแบ่งเบาภาระที่เราต้องไปซื้อแรงงานพลังงานที่มาจากต่างประเทศไกลๆเนี่ยเลยนะฮะอันนั้นการเสียความดุลการค้าโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่านะครับดุลการค้าที่เรายังมีหลงเหลืออยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาใช้กับทางพลังงานเหล่านี้ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะคาดว่าจะมีการพูดคุยกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดชายแดนอย่างในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงมีการพูดคุยกันเรื่องของการใช้บาทจัดนะครับก็คือใช้บาทเนี่ยแทนเงินจัดแทนเงิน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหยวนจัดเนี่ยเขาได้เปิดทำการเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาที่บาทจัดเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบของประเทศเมียนมาได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงมีการพูดคุยกันนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าในกรณีอย่างนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นบวกมากๆนะครับไม่ใช่ว่าบวกอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปยึดตลาดนะครับในประเทศเมียนมาได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจากที่ผ่านๆมาเนี่ยหลังจากที่นโยบาย100 วันของท่านพลเอกมินโฮไลเนี่ยท่านพยายามที่อยากจะผลักดันนะครับเรื่องของการใช้สินค้าทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยมาทดแทนการนำเข้าเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านภูมิภาคทางด้านในภูมิภาคนี้ทางด้านการผลิตอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีเทคโนโลยีและโน้ตฮาวต่างๆที่พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับประเทศเมียนมาแล้วก็ช่วยกันผลิตอาหารจากประเทศเมียนมาที่ใช้โลโก้คอนเทนส์แล้วก็ใช้มาร์เก็ตติ้งอาร์มที่เป็นของไทยเนี่ยนะครับในการผลักดันเข้าสู่ตลาดสากลเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยด้วยนะครับคร
1: ับ
0: ผม
1: ครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝั่งนะครับคือมันต้องมาเติมเต็มนะฮะคือในฝั่งของบุคลากรของไทยเองเนี่ยเราก็ต้องมีแนวทางว่าเราจะขยับไปทางไหนและส่วนไหนที่เราขาดแคลนเราถึงเอาคนพม่าเข้ามาไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเอามาแล้วมาแย่งงานกันคืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือว่าก็ต้องแยกตลาดแยกเซกเมนต์กันให้ชัดจะได้ไม่มาซ้อนทับกันงานหลายๆส่วนที่คนไทยไม่ทำแล้วหรือขาดแคลนเราถึงเติมเข้ามาเนาะก็ต้องปกป้องนะตลาดแล้วก็บัณฑิตของไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าครับว่าด่านศุลกากรถาวรไทยเมียนมาทั้งหมดมีกี่ด่านครับ
0: ทั้งหมดมี6ด่านนะครับแต่ว่ามันอยู่ใน4จังหวัดนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายนะฮะที่อำเภอแม่สายเนี่ยก็มีอยู่2ด่านนะครับก็คือด่านสะพานที่1และสะพานที่2นะครับอันนั้นก็ทั้งในส่วนของริมเมยแม่สอดนะครับที่จังหวัดตากนี่ก็มีอยู่2ด่านเหมือนกันก็ที่ด่านที่ด่านบ้านฮีไม่ใช่บ้านอยู่เปยปูนะครับด้านสันผักคีนี่มันอยู่ที่แม่สายผมจำสับสน
1: ครับครับ
0: ก็ตรงนั้น2ด่านแล้วก็ที่บ้านภูน้ำร้อนกาญจนบุรีทิกินี่ก็อีกด่านนึงแล้วก็ด่านสุดท้ายก็คือด่านระนองนะครับ
1: ที่6ด่าน4จังหวัด6ด่าน4จังหวัดโอเคครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าใครจะได้ซอฟต์เค้กไปนะครับหน้าตาน่าทานนะอันนี้ขอบคุณคุณกฤตมากครับ
0: ครับผม
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ค่ะคุณกรีฑาอึ้งวิทูลกภุนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะเมื่อสักครู่นี้ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้ว
1: อิจฉาคนอยู่เชียงใหม่นะฮะ
0: ก็เพิ่งมาเชียงใหม่เองนะคะอย่าเพิ่งอิจฉานะคะ
1: อย่าไปกินต่ออ่ะนะฮะก็ฝากคุณลิซ่านะทานอาหารแล้วก็ explore เชียงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันแบบนี้เช่นเคยนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมกันจากรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพิชชนิดนามเจริญนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: เป็นน้องใหม่ของรายการ9ทันข่าวฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ของหลายฉบับนะครับเพราะเรื่องของประเด็นว่าแดงจะไปรวมกับเขียวแล้วอาจจะมีส้มเป็นสมการใหม่หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะมีการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ถูกกลบกระแสด้วยหนูและหนิมกอดกันกลมเกลียวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเลยแหละครับหยิบยกข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีได้ฟังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้ข่าวเมื่อวันที่4สิงหาคมแล้วหรืออย่างว่ายังเมื่อคืนกลับดึกเมื่อถามถึงกรณีจะมีการผสมสีแดงเขียวส้มนายกหยุดคิดครับก่อนจะบอกอย่างอารมณ์ดีว่าแดงเขียวเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เอานมคาร์เนชั่นราดอย่างนี้เลยพร้อมชูนิ้วโป้งสัญลักษณ์ว่าเยี่ยมนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าได้คุยเรื่องนี้กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่ซึ่งจังหวะนี้ครับนายกได้เดินออกมาจากวงสัมภาษณ์ก่อนจะหันไปทางด้านหลังที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนอยู่พร้อมกับบอกว่านี่ไงแล้วก็เดินไปจับแขนนายจุลพันธ์เมื่อถามว่ายังผสมกันลงตัวอยู่ใช่หรือไม่น้ำเงินกับแดงไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มซึ่งนายกและนายจุลพันธ์ฟังคำถามแล้วก็ยืนยิ้มโดยนายจุลพันธ์กล่าวสั้นๆว่าลงตัวครับกลมกล่อมจากนั้นระหว่างเดินไปตึกไทยคู่ฟ้าครับผู้สื่อข่าวก็ถามนายกว่ายังจับมือกันดีอยู่ใช่หรือไม่นายอนุทินจึงเข้าไปกอดนายจุลพันธ์ท่ามกลางผู้สื่อข่าวที่เฝ้าดูนะครับซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรก

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ครับว่าในที่ประชุมนายกได้นำประเด็นนี้ครับขึ้นมาพูดว่าแม้จะมีความพยายามปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งแย่งกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าท่านนายกไม่ได้หนักใจเพราะเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์

0: หนูหนิมโชว์กอดซีนหวานหน้าสื่อพร้อมนั่งหัวโต๊ะปลอบขวัญครม.รัฐบาลมีเสถียรภาพอย่าหวั่นไหวคำยุยงเคาะครม.สัญจรสงขลาปลายเดือนไฟเขียวตั้งบอร์ดพัฒนาภาคใต้ซื้อเวลาแลนด์บริดจ์ขีดเส้นศึกษา1ปีอภิสิทธิ์เครื่องร้อนเปิดแผลโกงลุยสอบทุจริตสสว.ปมแพลตฟอร์มดิจิทัลหลังมีข่มขู่ผู้ร้องเรียนครับ
1: ค่ะขณะที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีเรื่องของข้อมูลหลุดด้วยค่ะซึ่งเป็นข้อมูลรูปภาพนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่หลุดออกไปในโลกออนไลน์ซึ่งมีถึงรัฐมนตรีแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีด้วย
0: แล้วก็มี VIP หลายท่านเลยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยข้อมูลก็หลุดด้วยมีทั้งรูปมีทั้งภาพมีทั้งเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัว
1: ใช่ค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะพลอากาศตรีอมรชมเชยค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้เปิดเผยกับ Daily News ค่ะถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐรั่วไหลรวมถึงข้อมูลบุคคลสำคัญเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่าทางสกมช.นะคะเตรียมเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐครั้งใหญ่ค่ะโดยจะเข้าตรวจสอบสำรวจและปรับปรุงระบบ IT ของหน่วยงานรัฐ300กลมทั่วประเทศใน30วันเพื่อแก้ปัญหาข้อมูลภาครัฐหลุดที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนค่ะโดยปัจจุบันระบบ IT ของภาครัฐจำนวนมากโดยเฉพาะระบบเก่าที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วนะคะยังคงใช้ระบบการล็อกอินด้วย username และ password เพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งถือเป็นจุดอ่อนสำคัญและเป็นต้นเหตุหลักที่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีสามารถนำ password ที่รั่วไหลจากระบบอื่นๆมาทดลองเข้าถึงระบบของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะ Daily News พาดหัวไว้ว่าผิดข้อมูล VIP หลุดจ่อสังคายนาใหญ่ IT รัฐลุยยกเครื่องใหม่300กลมคาใจ3หน่วย IP สอบผิดปกติจ่อสังคายนาใหญ่ระบบความปลอดภัย IT ภาครัฐดีเดย์30วันลุยยกเครื่อง300กลมทั่วประเทศเลิกใช้พาสเวิร์ดแต่ใช้ยืนยันตัวตนปิดจุดอ่อนค่ะ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นน่าสลดใจนะครับนั่นก็คือเหตุเกิดขึ้นที่ป่าห้วยขาแข้งนะครับเกิดเหตุสยองขึ้นครับเพราะว่ามีเสือโคร่งมาลากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าดูแลนักท่องเที่ยวที่ไปกางเต็นท์เอาไปกินนะครับหลังเกิดเหตุครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งเร่งตามล่าเสือโคร่งตัวดังกล่าวที่ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วนะครับโดยรายละเอียดนะครับหยิบบล็อกมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์สำนักข่าวไทยครับเมื่อช่วงเช้ามืดวานที่ผ่านมาตำรวจสภ.ลานสักอุทัยธานีครับเข้าตรวจสอบป่าใกล้ลำห้วยที่อยู่บริเวณศาลาอเนกประสงค์พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหลังเพื่อนร่วมงานของนายสักกรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโทรแจ้งบอกว่านายสักกรินทร์หายตัวไปหลังจากเมื่อคืนปฏิบัติงานอยู่บริเวณศาลาอเนกประสงค์เพื่อเฝ้าดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ไปกางเต็นท์ใกล้ป่าซึ่งห่างออกไปประมาณ200เมตรครับทีนี้เมื่อตำรวจลงพื้นที่ไปก็พบว่าใต้เปลสีเขียวที่ใช้สำหรับผูกนอนมีคราบเลือดและเมื่อตามรอยเลือดไปเข้าป่าไปอีกเกือบ1กิโลเมตรครับที่บริเวณลำห้วยก็พบร่างของนายสักกรินทร์เสียชีวิตอยู่ในสภาพสยดสยองใบหน้าช่วงคอถูกกัดและก็ขาข้างขวามีร่องรอยถูกแทะเหลือแต่กระดูกครับใกล้กันก็พบรอยเท้าเสือเจ้าหน้าที่จึงทำพิธีตามความเชื่อก่อนจะนำร่างของนายสักกรินทร์ออกมาจากป่าขณะที่ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่12นายชยพรอมรดิษฐ์บอกว่านายสักกรินทร์ทำหน้าที่หลักๆก็คือด้านสื่อความหมายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับเพื่อนร่วมงานมาทำงานแต่ว่าหาตัวนายสักกรินทร์ไม่เจอแต่เปลขณะนี้กำลังแกะรอยกล้องวงจรปิดตามล่าเสือโคร่งที่ย่องมาลากนายสักกรินทร์ไปกินในป่าส่วนร่างของนายสักกรินทร์ขณะนี้ส่งตัวที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ส่วนเรื่องของการเยียวยายืนยันครับว่าจะดูแลสิทธิประโยชน์และก็สวัสดิการ ของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพเสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่กำลังเก็บศพนายสักกรินทร์วิชาจารย์รูปนะฮะพนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีถูกเสือโคร่งกัดร่างฉีกขาดเป็นแผลเวอะเสียชีวิตขณะกางเต็นท์นอนใกล้ที่ทำการเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเสือโคร่งขย้ำเจ้าหน้าที่ดับสลดลากไปไกลกว่า1กิโลเมตร ปิดห้วยขาแข้งชั่วคราวเสือโคร่งขย้ำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขา

0: แข้งดับสยองขณะผู้ตายกางเต็นท์นอนคอยดูแลนักท่องเที่ยวและเยาวชนที่มาพักค้างแรมในพื้นที่ที่จัดไว้ให้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับมาตรการในการป้องกันเหตุครั้งต่อไปนะคะนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งปิดพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวค่ะและเร่งติดตามระบุตัวเสือที่ก่อเหตุพร้อมสั่งติดตั้งกล้องดักถ่ายบริเวณที่คาดว่าเสือจะกลับมาใช้พื้นที่เพื่อยืนยันตัวสัตว์และติดตามพฤติกรรมรวมถึงดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นพร้อมยืนยันว่าการประเมินเบื้องต้นเสือที่ก่อเหตุเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีเสืออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงย้ำว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ป่าลึกอยู่ห่างไกลชุมชนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามีความกังวลว่าเสือเมื่อได้ทำร้ายคนแล้วอาจจะมีพฤติกรรมต่อเนื่องจึงสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติกรรมซ้ำค่ะแม้ว่าพฤติกรรมเสือโคร่งออกจากป่ามาทำร้ายคนจะไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังค่ะโดยในแนวหน้านะคะได้มีพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเสือขย่ำเจ้าหน้าที่สยองลากร่างไปกินกลางป่าห้วยขาแข้งเสือโคร่งป่าห้วยขาแข้งขย่ำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าลากจากเปลนอนตอนเช้ามืดไปกินจนเสียชีวิตพบร่างบริเวณลำห้วยสภาพถูกกัดกินขาเหลือแต่กระดูกด้านเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยกล้องล่าเสือรัฐมนตรีสุชาติเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสั่งเยียวยาครอบครัวเต็มที่ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ7:41 นแล้วนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ใต้เมื่อวานนี้ปิดช็อปคดีคนร้ายยิงตำรวจตากใบบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2คนหลังเปิดฉากยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31 สิงหาคม 2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
5: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
6: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
5: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
6: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะครับก็เรื่องของการตามล่ากลุ่มคนร้ายที่ยิงปะทะกับตำรวจสภ.ตากใบแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่พลีชีพไป2นายเจ็บไป4นายเมื่อวานนี้ครับตำรวจและทหารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปะทะกันอีกรอบหนึ่งและวิสามันกลุ่มคนร้ายไปได้2คนนะครับโดยพลตำรวจเอกสำรัญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยนะครับเหตุคนร้ายเปิดฉากปะทะกับชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะเข้าตรวจสอบขนำในสวนปาล์มหลังอบต.ไพลวันอำเภอตากใบนราธิวาสเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้ตำรวจพลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการไล่ ล่ากดดันอย่างหนักจนสามารถปิดฉากคดีนี้ได้สำเร็จครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2รายที่บ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ที่ตำบลสุขีรินทร์อำเภอสุขีรินทร์หลังทั้ง2เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมแล้วก็เชิญผู้นำศาสนาพร้อมผู้นำท้องถิ่นเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ว่าไม่เป็นผลครับโดยคนร้ายที่เสียชีวิตก็คือนายสมานอายุ34ปีมีหมายจับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น2หมายลักทรัพย์2หมายข้างกายก็พบอาวุธปืนพก .38 ที่คาดว่าเป็นของจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะตำรวจที่เสียชีวิตและก็ศพของนายอับดุลมูคริสอายุ23ปีมีหมายจับคดีลักทรัพย์แล้วก็ยาเสพติด2หมายข้างกายพบอาวุธปืนขนาด9มม.เป็นของ10ตำรวจโทไตรทศชุดสืบสวนสภ.ตากใบที่ถูกคนร้ายชิงไปนอกจากนี้ครับตรวจสอบร่องรอยบาดแผลก็พบว่าทั้งสองมีบาดแผลเก่าจากการถูกยิงบริเวณที่ขาและนิ้วซึ่งเป็นแผลจากการต่อสู้กับตำรวจสภ.ตากใบเมื่อ2สิงหาคมนั่นแหละครับอีกทั้งผลตรวจ DNA ยืนยันตรงกับชิ้นส่วนอาวุธปืน AK-33 ที่ถูกถอดทิ้งไว้ในขนำสวนปาล์มอีกด้วยสำหรับภาพรวมการขยายผลครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องและก็กลุ่มให้การสนับสนุนทั้งหมดแล้ว13คนแบ่งเป็นผู้ถูกควบคุมตัว11คนแรกที่ให้แหล่งพักพิงและก็พาหลบหนีและก็วิสามันเสียชีวิตไป2ศพการจับกลุ่มผู้สนับสนุนดังกล่าวก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบโครงสร้างกลุ่มและก็ความเคลื่อนไหวและเส้นทางหลบหนีจนนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่อำเภอสุขีรินทร์ได้ในที่สุดนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ดับโจรใต้2ศพเป็นภาพเจ้าหน้าที่สนธิกำลังวิสามันอับดุลมูคริสบูเตะและก็นายสมานมะลี2ศพของขบวนการกลุ่มโจรใต้นะครับที่ก่อเหตุยิงตำรวจสายสืบสภ.ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ4นายหลังก่อเหตุคนร้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บหนีมากบดานที่ขนำอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสขอให้มอบตัวไม่ยอมมอบตัวเกิดการยิงปะทะกันสนั่นและถูกวิสามันในที่สุดนะครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับว่าล้อมจับ2โจรใต้หนีคดีฆ่าสืบตากใบยิงปะทะเดือดคาขนำสำราญนำทีมปิดคดีเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังปิดล้อมสั่งตายโจรใต้ดับ2ศพหลังก่อเหตุยิงปะทะกับชุดสืบสวนสภ.ตากใบถูกยิงได้รับบาดเจ็บทั้งคู่หนีมาที่สุขีรินทร์แต่ยังไม่ยอมมอบตัวยิงปะทะต่อจนถูกวิสามันในที่สุดนะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับนัดผู้แทนพิเศษดับไฟใต้วิสามันโจรยิงตำรวจตากใบศรีหศักดิ์เตรียมถกคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล11สิงหาคมขับเคลื่อนดับไฟใต้บิ๊กรานนำทีมวิสามัน2โจรใต้ที่ยิงตำรวจตากใบเสียชีวิตกรบนเดือดสวนทวีลงพื้นที่ดูของจริงก่อนอย่าใช้วาทกรรมการเมืองทำคนทำงานเพื่อประเทศเสียกำลังใจแจงงบ 5.7 พันล้านเน้นชายแดนใต้ดูแลชีวิตประชาชนครับ
1: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะวิสามันโจรใต้ฮึดยิงสู้จับตาย2ศพคนร้ายยิงตำรวจตากใบเร่งไล่ล่าอีก1ยังหลบหนีค่ะบิ๊กรานสนธิกำลังหน่วยความมั่นคงปิดล้อมพื้นที่อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสวิสามัน2คนร้ายก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทุกคนกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็ให้กำลังใจสำหรับครอบครัวของฮาลุนโซโล่นะคะ
0: คร
1: ับวันนี้ค่ะเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาหรือตี5นะคะเครื่องบินของสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบิน TK58 ได้นำร่างของฮาลุนโซโล่เดินทางมาจากท่าอากาศยานอิสตันบูลของตุรกีนะคะกลับมายังประเทศไทยแล้วค่ะโดยมีพี่สาวและพี่ชายมารอรับร่างฮารุนนะคะที่บริเวณคลังสินค้าค่ะจากนั้นก็จะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสค่ะก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนค่ะส่วนข้าวของนะคะอาทิเช่นพาสปอร์ตของฮลุนถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างค่ะส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นนะคะทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการก่อนและหากตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตทันทีค่ะสำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะโดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและสอบถามระยะเวลาของกระบวนการอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ส่วนคดีป๋องและธงนะครับที่ฆ่าฝัง5ศพที่ชลบุรีนะครับมีการเปิดตัวละครใหม่ผู้กองข่มนะครับที่มีการกล่าวหากันว่าป๋องนั้นคือนิ้วของตำรวจในการช่วยดูแลนะครับการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเป็นสายนะครับแต่ว่าใช้งานในทางที่ผิดก็ทำให้มาก่อคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้แล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพเคลียร์พื้นที่ครับกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาปรับถางพื้นที่สวนมะพร้าวริมถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบารามุงชลบุรีจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินเตรียมนำเครื่องสแกนหาศพเพิ่มเพื่อคลายข้อสงสัยขณะที่ผู้กองคมนะครับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ที่ถูกเชื่อมโยงกับไอ้ป๋องหัวโจกแก๊งทมิฬให้สัมภาษณ์ยอมรับเคยโทรหากัน3ครั้งครับแต่ปัดว่าไม่ได้ช่วยป๋องแต่อย่างใดพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเปิดตัวละครใหม่ผู้กองคมปัดช่วยไอ้ป๋องยอมรับโทรติดต่อกันจริงดาบสอนโผล่เคลียร์ตัวเองตำรวจเร่งระดมค้นหาศพเพิ่มอีกเพราะเชื่อว่ายังมีคดีสะเทือนขวัญที่ไอ้ป๋องและเครือข่ายได้ก่อการเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลเพิ่มเติมครับ 7:50 นาทีเดี๋ยวพักคู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นพักครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
10: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเพราะเมื่อวานนี้มีการประชุมกสทนะครับซึ่งผลประชุมเองก็มีการเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ตามคะแนนจริงครับที่ประชุมกสทเมื่อวานนี้ครับเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมแล้วก็ขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ตามคะแนนจริงปลัดมหาดไทยแจ้ง97ผู้สอบผ่านแต่คะแนนถูกเพิ่มยังไม่ถูกตัดสิทธิ์นะครับเมื่อวานนี้ครับในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับโดยบอกว่าที่ประชุมกสทได้มีการรับรองมติตามที่นายวันชัยจันทพรประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับได้ลงนามยกเลิกการขึ้นบัญชีแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติว่าเมื่อได้ดำเนินการไปแล้วจะมีผู้ที่สอบได้โดยสุจริตประมาณ 12,000 รายครับส่วนผู้ที่คะแนนไม่ถูกต้องและผู้ที่สอบได้แต่ว่ามีการปรับคะแนนให้เพิ่มขึ้นก็จะไม่ถูกขึ้นบัญชีแต่ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีได้ขึ้นบัญชีครับโดยวันนี้แหละครับ6สิงหาคมจะมีการประชุมกกลางจะนำเรื่องนี้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาส่วนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วแต่ว่ามีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะมีแนวทางจัดการอย่างไรนั้นปลัดมหาดไทยบอกว่ากลุ่มนี้จะมี2ส่วนครับส่วนแรก464รายยังไม่ถูกขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้ขึ้นบัญชีส่วนอีก1ก็คือกลุ่มที่สอบผ่านและได้ขึ้นบัญชีบรรจุแล้ว97รายก็จะมีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติเข้าสู่ที่ประชุมกกลางในวันนี้ซึ่งจำนวน97รายเป็นผู้ที่สอบได้จริงแต่มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นตำรวจก็จะมีการสอบถึงสาเหตุของคะแนนที่เพิ่มขึ้นว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการใดนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับโล 3.4 พันข้าราชการโกงกสทเคาะบัญชีสอบท้องถิ่นพรรคประชาชนข้องใจตัดจบแค่อธิบดีอนุทินลั่นปมทุจริตโกงสอบท้องถิ่นจบคือจบลั่นไม่ปกป้องใครยึดปิดชื่อถือพฤติกรรมโดนใครก็คนนั้นไม่เว้นนักการเมืองแย้มรีเซ็ตมหาไทยจบในเดือนกันยายนนี้รอปกรณ์ส่งผลสอบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งกสทเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีสอบท้องถิ่นปี68เตรียมขึ้นบัญชีเรียงลำดับใหม่ตามคะแนนจริงครับ
3: ค่ะซึ่งในกรณีนี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กข้าราชการที่ท่านปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เคยพูดถึงไว้นะคะว่าอาจจะโดนด้วยในประเด็นนี้ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวถึงกรณีนายธีรุตสุภาวิบุญผลนะคะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะวันนี้ก็จะมีการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งจะเป็นผลให้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอันนี้นักข่าวถามค่ะว่าการที่เข้าไปที่ตำรวจสอบสวนกลางวันนี้เนี่ยจะเป็นผลให้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเนี่ยชี้มูลความผิดทางวินัยได้เลยหรือไม่ท่านปลัดบอกว่าเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะซึ่งจะดำเนินการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหากคณะกรรมการเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอและไม่จำเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติมก็สามารถสรุปผลการสอบสวนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก่อนจะเสนอเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทยและหากเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรืออกพ.เป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอค่ะเหมือนถามว่านายธีรุตได้รายงานความคืบหน้ามาหรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเพียงว่าเดี๋ยวในวันนี้จะมีการเชิญนายธีรุตอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาให้ปากคำค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะได้มีพาดหัวในเรื่องทุจริตสอบนี้เช่นกันค่ะ 5,925 รายพ้นข้าราชการเส้นโกงสอบค่ะหนูสั่งฟันไม่เลี้ยงตะลึงปลัดมท.แย้มร้อยข้าราชการเอี่ยวธีรุธทราบข้อหากสท.ยกเลิกบัญชีสอบท้องถิ่น 5,925 รายชื่อเตรียมขึ้นบัญชีใหม่ชงกกลางพิจารณา6สิงหาคมนี้แจ้งกลุ่มที่คะแนนผ่านแต่ถูกอัพเพิ่มมี97คนขึ้นบัญชีไปแล้วรอขึ้นเขียงถูกสอบตอบข้อรหาโกงแต่ยังได้ไปต่อยันทำตามข้อกฎหมายสอยทีหลังได้ค่ะขณะที่ด้านธีรัตอธิบดีอดีตอธิบดีสท.จ่อรับทราบข้อหา6สค.นี้รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเผยมีผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นรับสารภาพแล้วจ่อส่งข้อมูลให้ปปช.เชื่อต่อค่ะ
2: มีประเด็นเรื่องของนายประสิทธิ์เจียวกกนะครับเมื่อวานนี้ศาลพิพากษาจำคุก334ปีคดีโกงประชาชนนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับว่าตัดสิน343ปีประสิทธิ์เจียวกกหลอกขายทัวร์เสียหาย102ล้านมีเหยื่อ173คนศาลอาญาพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวกกประธานเครือบริษัทนะครับเหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดและบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนนะครับร่วมกันเป็นจำเลย 1-4 ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการโชกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์และก็มีการนำสืบแล้วน้ำหนักรับฟังได้ครับพิพากษาจำคุกไปถึง343ปีด้วยกันครับปิดท้ายกันครับด้วยเรื่องของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เข้าร่วมประชุม HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39โดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียร่วมเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือครั้งสำคัญในการยกระดับความมั่นคงและก็การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ประชุมครับได้มอบหมายภารกิจสำคัญแก่คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC และคณะกรรมการด้านการฝึกร่วมผสม JCEC ที่จะเร่งพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคงเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนร่วมและยกระดับการคัดกรองบุคคลผ่านแดนให้มีความเข้มงวดและก็ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนอกจากยังเน้นย้ำการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวชายแดนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนพร้อมบูรณาการการฝึกทางทหารเข้ากับการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาสาธารณภัยซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ครับจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและก็กระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศในระยะยาวก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะครับโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับวันนี้เวลาของ9ทันข่าวหมดลงแล้วนะครับผมณรงค์จันทร์ทองนะครับพร้อมด้วยนะครับคุณ
3: พิชชนิด
2: นะครับ
3: เจริญ
2: เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภจีเผยผลสำเร็จเยือนอินโดนีเซียนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำไทยครั้งแรกในรอบ15ปีและเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแม้ไทยและอินโดนีเซียจะมีกลไกคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC มานานกว่า15ปีแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการประชุมร่วมกันจึงได้เสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ครั้งแรกภายในปีนี้เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งสองประเทศยังได้ประกาศโรดแมปเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระยะยาวครอบคลุมการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งจะเป็นทิศทางสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้ากระทรวงพาณิชย์ยังเข้าร่วมการสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดในอินโดนีเซียโดยนำอาหารไทยจากร้านที่ได้รับตราไทยซีเล็กและสินค้าไทยที่มีศักยภาพมาจัดแสดงเพื่อผลักดันอาหารไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าบริการและธุรกิจร้านอาหารไทยในตลาดต่างประเทศนางสุภจีกล่าวย้ำว่าไทยและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2และอันดับ1ของอาเซียนตามลำดับมีประชากรรวมกันกว่า350ล้านคนการเยือนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างห่วงโซ่คุณค่าร่วมโดยนำจุดแข็งของทั้งสองประเทศมาต่อยอดการค้าการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนในระยะยาวร่างของฮาลุนโซโลกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาเครื่องบินของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK58 ได้นำร่างของฮาลุนโซโลเดินทางมาจากท่าอากาศยานอิสตันบูลประเทศตุรกีกลับมายังประเทศไทยแล้วโดยมีพี่สาวและพี่ชายมารอรับร่างฮาลุนที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติญาติเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนทั้งนี้พาสปอร์ตของฮาลุนถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จจะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตทันทีสำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและสอบถามระยะเวลาของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: คิดถึงยาง
4: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: มาแล้ว

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
7: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูกิจกรรมโครงการนามพระไทยพระราชทานวันแมงชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี69ครับ4สิงหาคม2569สภาสังคมสงขลาประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกับจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมโครงการนามพระไทยพระราชทานวันแมงชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ที่โรงเรียนรัฐประชานุขอ20จังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางพนกรชูกิตติวิบูลนายกเล่ากาชาติชุมพรตลอดจนประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงขลาประเทศไทยภาค17หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะครูนักเรียนนางสาวจิรดาธรรมาภิมุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรได้รายงานว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระพิธีมามงคลเฉลิมชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การจัดงานของจังหวัดชุมพรประกอบด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการนามพระไทยพระทานแก่นักเรียนในโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรนางยุพาสุภอมรพันธ์ตัวแทนมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม้ทางแผ่นดินในสภาสังคมสงขลาประเทศไทยได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่าสืบเนื่องจากวันที่20พฤษภาคม2541สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภาสังคมสงขลาประเทศไทยข้าวเปล่าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแมงชาติและประทานเงินดังกล่าวคืนให้แก่สภาสังคมสงขลาประเทศไทยพร้อมกับประธานรัฐสวัสดีในการจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนรวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤตซึ่งสภาสังคมสงขลาประเทศไทยได้น้อมกล่าวน้อมกระหม่อมรับพระราชสวัสดีมาดำเนินการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2511เป็นต้นมาจนเกิดเป็นโครงการนามพระไทยพระทานต่อเนื่องยาวนานกว่า28ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารัฐบำนาศบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระทานเงินส่วนพร้อมจำนวนหมากว่า15ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการนามพระไทยพระทานรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ยังได้พระทานเครืออุปโภคบริโภคมาอย่างสม่ำเสมออันเป็นพระมหากรุณาธิคุณหล่นเกล้าหล่นกระหม่อมอาจที่สุดไม่ได้แก่ประสบนิกรผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วประเทศสำหรับการจัดกิจกรรมในปี2569ในสภาสังคมสงขลาประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือกับทุกจังหวัดสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมยิ่งจังหวัดเล่ากาชาจังหวัดชมรมแม่บ้านมาไทยจังหวัดมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม้ทางแผ่นดินและหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานผู้สูงอายุคนพิการและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อสืบสานประวัตินิทานและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งการจัดงานของจังหวัดชุมพรในครั้งนี้สำเร็จดุหลวงไปได้ด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดีครับท่านผู้ฟังเอานี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าพวกเราชาวชุมพรน่าต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะอยู่กันอย่างสุขสบายนี่นะครับแต่คนที่เขาเดือดร้อนอย่างนี้หมาครับทีนี้เราไปดูเรื่องของการประชุมคณะกรรมการจัดปฏิรูปที่ดินเพื่อพัฒนาส่วนจังหวัดชุมพรครั้งที่2ครับ4สิงหาคม2569นายสกุลดำรงเกติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินครับเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดชุมพรครั้งที่2ของปี69เป็นการพิจารณาประเมินราคาต้นไม้และพืชผลประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างการปรับแนวถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดชุมพรบริเวณถนนพังเมืองรวมใต้ก่อสร้างก่อซี่ในเขตพังเมืองรวมชุมชนปากน้ำลังส้วนอำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนพระบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547ก็มีคณะกรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิและก็การเข้าร่วมประชุมนะได้รับสาปัญหาและก็รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ทั้งในด้านขั้นตอนการดำเนินงานและความก้าวหน้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการและก็พิจารณาความเห็นชอบขาอุดหนุนขาชดเชยราคาต้นไม้พืชผลอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพังเมืองรวมใต้ก่อสร้างก่อซี่ในเขตพังเมืองรวมชุมชนปากน้ำลังส้วนเมืองลังส้วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ให้ความเห็นชอบการปรับแนวถนนพังเมืองรวมใต้ขอสร้างขอซี่เพื่อให้ดำเนินโครงการไปอย่างเหมาะสมซอดของกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตครับเอาก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับนะเราก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและแต่ต้องไม่เสียประโยชน์ของส่วนตนด้วยนะครับนะเอานี้ก็ได้ติดตามดูกันว่าเขาจะได้วางพังเมืองและจะได้มีทิศทางในการพัฒนามากหน่อยขนาดไหนครับนะเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
8: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฟูกกรองกระดาษครับ
7: ก็กลับมาพบกับผมนายชาติทิศกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูการเข้าประชุมชี้แจงงบประมาณปี70ครับเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนายเทียนชัยชูกิติวิบูลบัวการจังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมการจังหวัดกลุ่มจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองพัทยารัฐวิสาหกิจมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรท้องถิ่นและกีฬาแล้วก็บรรดาซ่อซ่อผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะก็ไปที่อาคารรัฐสภาโดยคณะอนุกรรมการที่การจังหวัดกลุ่มจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะแล้วก็คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยก็เป็นการพิจารณารายละเอียดข้อรับจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานต่างๆนะก็การพิจารณาดำเนินงานและงบประมาณของจังหวัดกลุ่มจังหวัดเนี่ยมันจะต้องเป็นไปด้วยความคุ้มค่ารอบคอบได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็จะนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติกับประชาชนคือต้องติดตามดูนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของการมาติการงบประมาณเนี่ยถ้ามีคนอย่างอาจารย์วีระมักหมางเนี่ยบ้านเมืองมันจะไม่หล่มสลายแต่ถ้ามีนักการเมืองแบบที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคไม่เนี่ยครับอนาคตบ้านเมืองเราหลวมสลายหมากเลยเพราะมีแต่การทุจริตคอร์รัปชันซึ่งท่านคิดแล้วคนพวกนี้มันไม่ได้มันนึ่งเนี่ยนะมันไม่ได้คิดกว้างไกลไปถึงอนาคตของลูกหลานเราซ่องเนี่ยมันไม่ได้มีระยะทางการเมืองเลยคิดแต่จะเอา5กลยุทธ์ทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะทุจริตคอร์รัปชัน5ผลประโยช ตั้งงบประมาณรูแนวทางงบประมาณไปตั้งบริษัทมาประมูลงานแล้วก็ประมูลงานเองใช้อิทธิพลต่างๆสารพัดกับเกิดจากนักการเมืองพอทำขึ้นมาท่านสังเกตไหมถนนทางล่วงไม่จะเป็นที่ไหนนะสร้างไปได้ไม่ถึง2ปีหรือสร้างไม่หรือซ่อมขึ้นมาเห็นนะสร้างไม่ได้ไม่ถึง3ปีต้องหรือทำสะพานข้ามแยกและเพิ่มไม่ทำตั้งแต่แหลกไม่วางแผนแต่แหลกครับระยะเวลา2ปี3ปีมันก็ไม่ได้ต่างกันนี่คือแค่จุดข้องเหลืองถนนกรมทางล่วงนี่โอ้โหทางโอ่งทางกินทางผู้ฟังสารพัดเลยครับก็อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีตั้งเป็นพันล้านนะทำเป็นกำแพงบ้านนะดีที่ทุกจับได้ติดร่างไปไม่กี่ปีออกมาเสวยสุขแล้วแต่แล้วนะนั่นตัวหนึ่งอย่าไปเลี้ยงเป็นคนในพวกปนี้ปัจจุบันเนี่ยมีคนเดินตามรอยพวกหนักทุจริตพวกนี้เหตุการณ์ปนี้กับเกิดมาตั้งแต่เรามีนักการเมืองชัวๆเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยชัวหมาที่ชุดก็สมัยนายกที่เป็นไอ้ขี้คุกกันแล้วนะครับทำตัวย่างให้เห็นตั้งแต่การสื่อเสียงตั้งแต่การโกงการกินเราได้เห็นชัดเจนครับเวลานี้ยังลอยหน้าลอยตามานั่นแหละแล้วก็ปั่นหัวคนไทยให้แตกแยกกันก็เกิดใจตัวนี้แล้วหลังจากนั้นถูกยุคถูกสมัยนะที่มีนักการเมืองเข้ามาดูแลบ้านเมืองก็จนถึงเวลานี้ตอนนี้ประเทศเราต้นว่าจะเริ่มก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังหรือว่าสุดโสมของเราครับท่านก็ไปคิดแล้วก็แล้วกันของงบประมาณกี่แสนล้านน่ะปีๆไงถึงชาวบ้านจริงๆไงเป็นผลงานจริงๆกี่บาทไปยู่ในมือคนโกงกันพ่มหวานลักหมื่นล้านเลยนะมันละมันแบ่งสั้นปั่นส่วนกันเห็นแล้วก็โอ้โหแย่มากช่วยนักการเมืองกุ้มก็เรียกว่าโง่เสอเหรอนั่นแล้วก็บ้ากันไม่ได้ทำอะไรก็เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติของเราเลยนะครับเอาไปดูเรื่องต่อไปจังหวัดจุมพรเนี่ยเขาได้มีการเตรียมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ครับที่อ้อมประชุมตำนักงานตำบลซับพรีนะครับนายศิวาผลนินนายกเทศมนตรีซับพรีเขายังได้มีได้ประชุมกันไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นการเตรียมความพร้อมหน้าเพื่อที่จะได้ทำให้การจัดงานนี้นะปั่นจักรยานแรลลี่ท้องเที่ยวชุมพรเนี่ยมันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีกิจกรรมเนี่ยจะมีชื่อว่าปั่นกินเที่ยวแอดชุมพรซ่องจัดขึ้นในวันที่9สิงหาคมนะครับเส้นทางประมาณ50กิโลเมตรไม่น้อยนะซ่องอำเภอเลยประทิวชุมต้าอำเภอเมืองชุมพรเริ่มจากศูนย์การท่องเที่ยวคลองถาเม็ดตำบลซับพรีอำเภอปทิวนั่นนะแล้วก็จะไปตั้งแต่สะพานชมกว้างแล้วก็จะไปที่ชายหาดปากหาดตำบลนาถุงแล้วก็ตามด้วยหาดถุงหัวแหลนนะแล้วก็จะกลับไปที่ศูนย์ช่วงเสิร์ฟการท่องเที่ยวคลองถาเม็ดกับกินข้าวเสร็จก็ตากบ้านใครบ้านมันเอาเผื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีกันนะครับแล้วก็ไปดูการพยากรณ์อากาศกันบ้างกับท่านผู้ฟังวันที่4ถึงวันที่5สิงหาคมกับเพชรบุรีนี่ฝน 30% ประจวบชุมพรสุราษฎร์ยันนราธิวาสนั้นฝน 40% ก็ถือไม่มากแต่มันก็ตกของมันได้ทั้งวันเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าเราก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่สำหรับเรื่องราวของดินฟ้าอากาศเนี่ยมันไม่มู่นะท่านผู้ฟังนะเวลาที่มันเกิดพายุฝนขึ้นมาเนี่ยโอ้เห็นแล้วก็น่าเห็นใจจริงๆแต่สำหรับเรื่องราวของคนที่ถูกน้ำท่วมบ้านเอ้ยเลยเอ้ยเนี่ยนะเอาก่อนจะจากกันวันนี้ครับอย่าลืมนะแม้ของท่านทนายจวบนะปัจจุบันอินทมาหรือปัจจุบันก็ชื่อบรรยงอินทมาอดีตนายกอบต.บางเถือปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกอบต.บางเถือคุณแม่ริมอินทมานามสกุลเดิมรัตนานะท่านก็จะทำบุญคืนนี้คืนวันที่4สิงหาคมเป็นคืนทุตไทยต่อเช้าวันที่5สิงหาคมเนี่ยจะฉับอนาคตศพที่กำหนักส่งเข้านามทรัพย์เอาก็ขอเรียนเชิญกันฝากพวกเพื่อนฝูงของทนายจวบก็ไปกันให้พร้อมแน่เหมือนก่อนเมื่อวานทนายปีชาอาจารย์พี่เล็กก็น่าก็พาทีมงานทนายไปไล่คนเอาขอบคุณมานะครับทีให้การติดตามเราฟังเวลาหมดเลยครับคุยบ้องก็0841880808ต่อชาวพกกันไหมนะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับเอ็ดเก็มาได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: สกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: Mquad Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mquad Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

อย่าลืมด้วยนะคะฝากค่ะคุณฟังขาววันนี้เช้าๆแบบนี้การเริ่มต้นของเราวันนี้คุณฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครก็ได้ที่เป็นคอกาแฟต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่าขอแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะคะเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะเรียกว่าขนาดคุ้มเลยเพราะว่าเนสกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียงแค่20บาทนะคะ1ซองเนี่ยชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกนะคะคุณผู้ฟังและนะเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าทั้งอร่อยหอมกลมกล่อมและอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยค่ะเพราะว่าในกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าค่ะผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้กาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมนะคะคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดรีบไปจัดเดือนเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นะคะ

0: ับงานเพลงดีๆนะคะที่เริ่มต้นนะคะในเช้าวันพระค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันพระนะคะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี6สิงหาคม2569ค่ะทักทายกันยามเช้าเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาข่าวสารค่ะแล้วก็แบ่งปันงานเพลงดีๆนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังนะคะโทรมาแล้วก็นุ้งก็ได้ยินเสียงเปิดเพลงดังเลยนะคะแต่ว่านุ้งก็ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลแต่ว่าไม่รู้ว่าปลายทางได้ยินเสียงนุ่นหรือเปล่านะคะมีสายโทรมาแล้วก็ไม่น่าจะได้ยินเสียงนุ่นหรืออาจจะแบบว่าฟังเพลงเพลินอยู่หรือเปล่าโทรออกมาแล้วนะคะอ่ะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ด้วยผ่านทางรายการค่ะมีข่าวสารโอ้วันนี้หลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของร่างของน้องฮัลลุนโซโล่ก็ถึงประเทศไทยเมื่อช่วงประมาณ5:00 น.โดยประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเนอะนุ่นเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามน้องก็นะก็รออยู่นะคะที่สำคัญคือการที่เรามีแรงบันดาลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะชีวิตมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอะแต่เราอยู่บนความไม่สมบูรณ์แบบด้วยความมานะบากบั่นมุ่งมั่นนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมมากๆเลยและในส่วนอื่นๆด้วยเรื่องราววันนี้มีตัวอย่างที่ไม่ดีเยอะแยะเช่นเดียวกันในมุมต่างๆของสังคมนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะบ้านเราเลยช่วงนี้นุ้นก็พูดถึงเรื่องของภัยยาเสพติดปัญหายาเสพติดที่เราแบบนะคะเกินจะเยียวยามากๆเลยนะคะล่าสุดเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะคะประมาณ1:00 น.ของเนี่ยช่วงเช้าก่อนจะเขาเรียกว่าของวันที่5ของวันที่5เมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ1:00 น.ของวันที่5สิงหาคมนะคะก็ตชด.สกัดแก๊งยานรกนะคะกลางเมืองชุมพรพุ่งชนค่ะเปิดฉากยิงต่อสู้กันแล้วก็ส่งผลให้รวบ2ผู้ต้องหานะคะที่บาดเจ็บคารถนะคะยึดยาบ้านับพันเม็ดค่ะก็เป็นในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งทางสพเมืองชุมพรได้รับแจ้งว่าทางเจ้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตชด.นะคะได้ยิงสกัดผู้ต้องหาคดียาเสพติดบริเวณซอยเมืองชุมพรนะคะแถวพื้นที่วังไผ่ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็แจ้งรายงานนะคะในส่วนของผู้บังคับบัญชาพอทราบแล้วก็ออกไปปฏิบัติการนะคะนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุค่ะยังพบรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ปฏิบัติงานเนี่ยถูกชนก็คือแบบพอไปสกัดจับใช่ไหมก็มีการต่อสู้กันมีการพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยส่งผลให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะบาดเจ็บ1นายเช่นเดียวกันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมพรจากการสอบสวนเบื้องต้นก็คาดว่านะคะในชุดสอบสวนของตชด.เนี่ยได้ทำการวางแผนล่อซื้อยาบ้านะคะจากกลุ่มผู้ต้องหาโดยนัดหมายส่งมอบในจุดที่เกิดเหตุละค่ะคุณผู้ฟังพอถึงเวลานัดหมายปุ๊บเนี่ยนะคะก็มาส่งตามนัดหมายก็เกิดไหวตัวทันนะคะขัดขืนการจับกุมก็เกิดการปะทะนั่นเองนะชุดสอบสวนตชด.ก็ได้ทำการวางแผนล่อซื้อยาบ้าจากกลุ่มผู้ต้องหานี่ล่ะค่ะพอในส่วนของสถานการณ์นะคะพอรู้ตัวใช่ไหมก็ขัดขืนการจับกุมนะคะก็ขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่แล้วก็ใช้อาวุธปืนด้วยนะคะยิงใส่ปะทะกันจนได้รับบาดเจ็บทางอีกฝ่ายก็บาดเจ็บนะคะแล้วก็ทางตชด.ก็มีบาดเจ็บ1นายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนตรงนี้ก็พอล่าสุดคือควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจค้นรถ Honda Civic ของผู้ต้องหานะคะพบว่ามีการซุกซ่อนยาบ้านะคะมากกว่า 1,000 เม็ดนะคะจึงทำการยึดไว้เป็นของกลางและก็ใช้ดำเนินคดีนะคะตามกฎหมายของผู้ต้องหาทั้ง2รายนะคะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวในพื้นที่ที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยนะคะภัยสังคมโดยเฉพาะยาเสพติดเห็นข่าวทุกวันก็อย่างนุ้นเองนุ้นดูเรื่องข่าวสารอยู่แล้วนะคะปัญหายาเสพติดนี้ทำให้แบบหดหู่ใจมากเพราะว่าส่งผลหลายอย่างในชีวิตจากคนดีๆก็กลายเป็นคนที่แบบมีคนเสพอย่างเงี้ยก็จะมีภาวะทางจิตใจบางคนก็คือเสียสติไปเลยเยอะแยะมากมายนะคะเห็นมาเยอะเลยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็บางคนก็เห็นแม่ทำร้ายพ่อแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ข่มขืนแม่แท้ๆโอ้โหปัญหายาเสพติดทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการจัดการนะคะในส่วนของฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าง เต็มที่นะคะคนที่อยู่พี่น้องประชาชนทั่วไปใช้ชีวิตก็นะมันก็น่ากลัวบางทีจะเสพยาปล้นฆ่าชิงอะไรต่างๆมากมายในสังคมค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะเอาละค่ะก็นำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะเพลงนี้จากผู้สูงวัยเขาทะลุนะคะสาวก็ทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะให้เริ่มต้นอย่างมีความสุขนะคะขอเพลงทุ่งรวงทองมาก็เป็นเพลงดีๆที่ส่งต่อให้กับทุกเสียงทุกสายนะคะคุณผู้ฟังค่ะทุ่งรวงทองนะจากชรินทร์นันทนาคอนค่ะงานเพลงดีๆที่ฟังเย็นๆสบายๆเริ่มต้นด้วยเช้าแห่งความสุขละกันค่ะวันนี้วันพระนะหลายคนก็ทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์นะคะความตั้งใจของเราก็คือการทำสิ่งดีๆที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำให้ใครเดือดร้อน

ุ่งรวงทองค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยแบบพูดถึงทุ่งรวงทองก็นึกถึงนาข้าวและรวงข้าวคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านนุ่นนะคะตอนที่คุณตาคุณยายก็อยู่วิสัยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยข้างบ้านคือแปลงนานะคะทำนาค่ะบ้านของน้องทำนาจะบอกบ้านของพี่ทำนานึกจะร้องเพลงลืมก่อนว่าเนื้อมันเป็นยังไงคือทำนานะคะยังจำบรรยากาศได้เลยเนาะแล้วก็มีน้ำในอะไรนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวมันอุดมสมบูรณ์เราปลูกข้าวทานเองแล้วก็ที่บ้านก็มีเครื่องสีข้าวเหรอคะนึกยังจำได้นะหมายถึงว่าบรรยากาศตอนนั้นนะยังจำได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าดีจังเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นเนอะเรามันจะมีส่วนน้อยนะคะส่วนมากจะเป็นต้นปาล์มไปหมดแล้วแต่ก็ยังคงมีอยู่บางพื้นที่นะก็ดีจังเลยนะคะมันอุดมสมบูรณ์ดีบ้านเรานะคะเรื่องข้าวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณฟังก็เป็นพอฟังเพลงแล้วก็นึกถึงนะคะอีกอาชีพนึงเนอะนะที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งดีๆแล้วกันนะคะคุณฟังฝากไว้เรื่องราวตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ทั้งนอกบ้านในบ้านหลายคนรู้สึกว่าฝุ่นควันมันเยอะใช่ไหมคะหายใจไม่ค่อยโล่งโดยเฉพาะ PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัววันนี้ขอเสนอค่ะชื่อว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะที่จะฟอกฝุ่นควันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ละกันนะคะปรับแรงลมได้เขาเรียกว่าระดับ3ระดับด้วยการเบากลางและแรงค่ะเครื่องมือมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลค่ะนะใช้สกรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้ในราคาโปรโมชั่นพิเศษ 1,290 แถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยนั่นเองนะคะในงานเพลงตรงนี้ดีเจคนเดิมพี่แดงขอมาจบไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่แดงบ่นไม่ได้นะคะเมื่อกี้ขาดหายไปด้วยพี่แดงแบบสัญญาณหายไปคุยยังไม่จบนะถามพี่แดงว่าถ้าเปลี่ยนดีเจเป็นคนใหม่โอเคไหมพี่แดงบอกไม่โอเคขอคนเดิมนี่แหละโอเคนะคะจัดไปในช่วงเวลาตรงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงนั้นมาเล่าเรื่องของโอ้โหฟ้าผ่านักเตะที่ยะลาคุณฟังเห็นข่าวแล้วเนอะนู้นว่าเดี๋ยวนี้เรื่องฝนเรื่องคว้าฟ้าของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นไหมคนขับมอเตอร์ไซค์ผ่าที่กรุงเทพนี่คือเตะบอลอยู่แต่เขาก็มันเป็นเรื่องราวที่เขาเตือนอยู่แล้วว่าถ้าฝนตกฟ้าโครมครามเนี่ยห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้เลยนะคะฟ้าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วน้ำเป็นอะไรที่เราจะต้องระวังมากเพราะฉะนั้นฝนตกได้ยินเสียงฟ้าก็ต้องเข้าในที่ที่เป็นอาคารในรงในรถนะคะปิดกระจกให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวนำมาเตือนเรื่องหน้ามาเล่าสู่กันฟังละกันเดี๋ยวไปพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เพลงนี้จากพี่แดงค่ะให้น้องเหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองให้พี่นุ่มน้องนัทและแฟนรายการทุกคนนะคะ

0: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้เอ็มซีครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนร่างหลุนโซโลออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เมื่อเวลา 7:50 นาทีพบขบวนรถตู้เดินทางเข้าไปยังภายในสถานีตรวจสอบสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมรับร่างนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโลหลังจากที่เครื่องบินเดินทางมาถึงเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเวลา 4:58 นาทีพบว่าขบวนรถตู้ดังกล่าวประกอบด้วยรถกระบะของสนามบินนำขบวนและปิดท้ายส่วนตรงกลางจะเป็นรถตู้ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกระทรวงการต่างประเทศและรถตู้ของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากหลุนเคยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต่อมาเวลา 8:00 นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างหลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารและผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของหลุนอยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ทเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์จำเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงประสานข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียและเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบสีหศักดิ์สั่งกรมการกงสุลอำนวยความสะดวกในการรับร่างหลุนนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าการนำร่างนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังกลับประเทศไทยว่าช่วงเช้าวันนี้นายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัศน์ที่เสียชีวิตที่กรุงเทเบลีซีประเทศจอร์เจียทางนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัศน์กับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการรับร่างนายบวรทัศน์กับประเทศไทยรวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมารัฐบาลสั่งตรวจมหาวิทยาลัยปมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทยการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาพร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าแครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าแครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
11: มาแล้ว

0: าแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขผ่านทางช่วงเวลาของกระดกผ่อนออนแอร์นะคะเพลงนี้มีคุณผู้ฟังเลือกมาเมื่อสักครู่นะคะเอาล่ะค่ะก็จัดไปตามคำขอนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆในช่วงของกระดกผ่อนออนแอร์นั่นเองค่ะช่วงนี้ก็เรื่องราวของการเดินทางนะคะเรื่องราวของสุขภาพนะคะเดี๋ยวจะนำมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารทั่วไปนะคะผ่านทางช่วงเวลาของรายการหนึ่งงานเพลงนี้จากพี่หนุ่มหมู่สองนะคะคืนอำลาจากทูลทองใจค่ะนะคะก็จัดไปมอบทุกเสียงทุกสายพี่อีทพี่แป้นแหลมทรายพี่อีทพนารายพี่ปริยาพี่เขียวพี่แดงพี่ออสนะคะพี่โอแล้วก็ทุกคนที่ติดตามรับฟังต่อด้วยพี่แป้นแหลมทรายนะคะคนตอบโบยูมอบไปกับทุกคนเช่นเดียวกันนะคะฟังเพลงเพราะๆและเรื่องราวอัปเดตกันค่ะ

0: ่อปอยู่นะคะเพลงเศร้าๆที่แบบว่าแหมกินเนื้อหัวใจเขาเรียกว่าแบบเศร้าในเนื้อเสียงนะคะแล้วแบบร้องได้แบบถึงอารมณ์นะคะก็งานเพลงดีๆในช่วงรายการตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังขามาอัปเดตกันหน่อยนะคะเรื่องราวของสุขภาพนะคะเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บเนอะพอ40บวก50บวก60บวก70บวก80บวกนะคะเราก็จะแต่ละช่วงวัยก็จะมีเริ่มแต่ละช่วงอาจจะอยู่ที่วิถีชีวิตของเราอยู่ที่อาหารการกินอยู่ที่การพักผ่อนอยู่ที่การนอนหลับอยู่ที่การออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้มันแบบว่าสะสมมาเรื่อยๆอาหารการกินเรากินหวานกินมันกินเค็มสิ่งที่เจอในชีวิตเราก็จะหลากหลายนะคะเราก็จะมีโรคประจำตัวโรคที่ไม่ติดต่อ NCD อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นตอนแรกก็ไม่ค่อยจะเข้าใจหรอกค่ะเวลาหมอบอกว่าเอาพักให้พอนะเอากินของให้ดีมีประโยชน์นะฟังไม่เข้าใจแรกๆนะฟังไม่เข้าใจจนเราต้องอ่านบวกกับสิ่งที่เจอนะคะเราจะเข้าใจมากขึ้นค่ะอะไรประมาณนี้เหมือนที่เขาพูดกันง่ายเลยไม่เห็นโลงศพอะไม่หลั่งน้ำตามันไม่เกินจริงนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนำเรื่องราวตรงนี้มาฝากกันด้วยนะคะ
1: กนกพร
0: เดี๋ยวนะผิดจริงเกินไม่น่าใหม่ก่อนนะคะกนกพรค่ะช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
0: ้นอนน้อยแต่นอนนะนะคะวันนี้ตื่นเร็วนอนดึกตื่นเร็วนอนได้สักเดี๋ยวนะนอนเที่ยงคืนนอนดึกติดภารกิจนอนเที่ยงคืนตื่นตีสามตื่นมาทำไมตื่นรู้เป็นคนได้ยินเสียงอะไรจะรู้สึกง่ายๆแล้วแต่วางช่วงบางตอนนะคะแล้วพอตื่นมามันก็ต้องไปเริ่มหลับใหม่คุณผู้ฟังก็เลยเหมือนตัวเองไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่นะคะวันนี้มาอัปเดตเรื่องราวสุขภาพชวนรู้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะจ๊ะที่ต้องบอกเลยค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตคุณผู้ฟังรู้ไหมคะมีเยอะมากๆคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังกว่า 1,300,000 คนป่วยระยะ3มากกว่า 600,000 คนนะคะกินเค็มยังเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตความดันโลหิตสูงและโรคไม่ติดต่อ NCD เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เป็นใครที่เป็นก็ต้องรักษากันไปใครที่ยังไม่เป็นและรู้ตัวว่าเป็นคนกินเค็มต้องละเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันความเค็มมันไม่ใช่อยู่แค่เกลือนะคะมันอยู่ที่ทุกอย่างมันที่เป็นโซเดียมทุกอย่างจะเป็นสารปรุงรสจะเป็นซีอิ๊วขาวจะเป็นฝาเขียวซอสหอยนางรมนะคะรสดงรสดีทุกอย่างเหล่านี้มันคือโซเดียมถูกไหมคะคุณฟังเพราะนั้นต้องลดอาหารเค็มลดโซเดียมค่ะเลี่ยงอาหารแปรรูปนะคะเลี่ยงอาหารกึ่งสำเร็จรูปดื่มน้ำให้พอนะคะ2ขวดใหญ่ๆดื่มได้ไหมค่อยๆจิบไปเรื่อยๆเวลาทานน้ำเนี่ยทานให้ดีต่อสุขภาพคือจิบไปเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันนุ่นก็เข้าใจนะนุ่นก็กำลังฝึกทานน้ำแบบนั้นอยู่ฝึกให้ทานได้เยอะๆให้ได้สัก2ขวดใหญ่ก็คือประมาณ2ลิตรนะคะก็บางวันก็ทำได้บางวันก็ทำไม่ได้แต่ว่าที่สำคัญคือเข้าห้องน้ำทั้งวันนี่คือเดี๋ยวจบปิดไมค์แล้ววิ่งไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะคือกำลังพยายามทานน้ำให้พออย่างที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วก็ควบคุมความดันโลหิตค่ะระดับน้ำตาลในเลือดตรวจสุขภาพตรวจการทำงานของไตเป็นประจำอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยความห่วงใยค่ะสุขภาพชวนรู
2: ้กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
3: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID @wiratsin
0: วิรัติสินนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆนะคะของคนที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือว่าต้องรีเช็คตัวเองเห็นมั้ยคะเมื่อกี้ปัญหาเรื่องของโรคไตนะคะก็ต้องไปรีเช็คการทำงานของไตค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตรวจสุขภาพนะคะประจำปีนะหรือเวลาที่เราต้องการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเราเป็นหลักเป็นคนที่สำคัญนะได้ไหม บางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวบางคนก็คือเราก็ต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้รีเช็คร่างกายเราซะหน่อยนะคะนะผ่านทางโรงพยาบาลวิรศิลป์ค่ะนะคะโทรไปสอบถามได้นั่นเองนะคะในส่วนของการตรวจสุขภาพนะคะหรือจะตรวจเกี่ยวกับเรื่องของนะโรคภัยไข้เจ็บนะเขาเรียกว่าไขมงไขมันต่างๆที่นะดูตามพฤติกรรมของเราก็ได้ว่าเราใช้ชีวิตประมาณไหนนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลวิรศิลป์หรือเข้าไปดูในเพจต่างๆนะคะเพจของโรงพยาบาลวิรศิลป์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งเรื่องราวดีๆผ่านทางรายการนั่นเองค่ะในงานเพลงจากพี่อิทนะคะพี่อิทบอกว่าขอฟังชานรักชานทักชลานะคะของดวงตาคงทองค่ะงานเพลงดีๆแล้วก็เดี๋ยวเบรกหลังเรามาหน้าไมค์2เสียง2สายกันนะคะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: นพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: กนพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายนะคะหน้าใหม่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนแรกว่าจะเปิดอีกเพลงนึงนะคะดูเวลาแล้วเดี๋ยวไม่ทันเปิดเลยแล้วกันนะคะอ่ะสายแรกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดแล้วจ้าฮัลโหลหน้าไมค์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: จ้าหน้าไมค์จ้า
2: ค่ะ
1: ไมค์กาแอมด้วยนะมีกาแอมออกอากาศด้วยติดแล้วพี่ติดแล้ว
2: คิดถึงจนฝันเห็นของฝนธนสุนทร
1: โอ้โหนะคะคิดถึงจนฝันเห็นของฝนนะคะพิเศษให้ใครพี่นัท
2: พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายค่ะ
1: จ้าโอเคเดี๋ยวจัดให้นะคะ
2: ให้พี่เขียวพี่แดงพี่เขียวพี่แดงพี่หนุ่มหมู่สองพี่อีทพี่หมดเลยยาวไปเลย
1: จ้าได้จ้าจัดไปยาวๆค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะ
2: จ้า
1: ขอบคุณมากสวัสดีจ้าอาสายแรกค่ะสายที่สองมาเลยนะจ้าขอเพลงด่วนๆสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สวัสดีค่ะโทรเก่งจังเลยพี
3: ่พี่นกค่ะ
1: นั่นแหละพี่นกนั่นแหละว่าโทรเก่งโทรเก่ง
3: ค่ะเขาต้องขยามาค่ะตาไม่สมบูรณ์ต้องขยาม
1: พี่นกฟังเพลงได้ค่ะ
3: วันนี้ก็เพลงมือถือมือสองค่ะ
1: มือถือมือสองของใครคะ
3: ไม่ผิดลำพ่อนก็ได้ของใครก็ได้ค่ะ
1: โอเคจ้าพิเศษให้

0: โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละนะคะร่วนร่วนดังคนข้อค่ะคนจัดนะคะคิดถึงจนฝันเห็นเพลงแรกแล้วก็ของพี่นกนะคะมือถือมือสองโอเคสองเสียงสองสายจัดไปโทรไม่ติดไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันก่อนที่จะใช่ไหมก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจกันนะคะ
1: ประนพรออนแอร์ช่วงสองสี

0: 2งานเพลงนะคะ2เสียง2สายหน้าไมค์ของเรานะคะก็จัดให้ตามคำขอเลยนะคะช่วงเวลาของความสุขนะคะแบ่งปันเรื่องดีๆนะคะมีอะไรก็แชร์กันได้มีอะไรก็แบ่งปันกันได้นั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ก็นำเรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เดินทางพร้อมๆกันนะคะแล้วก็สิ่งน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: ช่วงนี้เขาก็เตือนเรื่องฟ้าฝนนะฝนตกแบบนี้อากาศชื้นๆอากาศเย็นๆนะคะเราต้องมาปรับธาตุในร่างกายกันหน่อยให้อุ่นขึ้นสมุนไพรไทยค่ะในหน้าฝนที่ช่วยปรับธาตุร่างกายอุ่นขึ้นป้องกันโรคหวัดป้องกันท้องอืดและเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้อยากจะบอกตัวนี้นะคะหาง่ายในครัวเรือนนั่นก็คือหอมแดงค่ะคุณผู้ฟังหอมแดงเนี่ยจะช่วยขับลมลดอาการคัดจมูกนะคะจากอากาศที่ชื้นๆเย็นๆค่ะสามารถเขาเรียกว่านะช่วยตรงนี้ได้ที่สำคัญก็คือหอมแดงช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกใช่ไหมน้ำมูกไหลเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กและผู้ใหญ่ได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จัดไปค่ะนะคะใครที่ไม่ชอบทานผักลูกๆหลานๆก็ค่อยๆใส่ให้กินบ้างเนอะต้มน้ำเห็นไหมสมัยก่อนเขาจะต้มน้ำอาบนะคะแล้วก็มันช่วยไล่หวัดอะไรต่างๆนะคะนุ่นก็จะแบบเจียวไข่ใส่หอมแดงเยอะๆนะคะบางทีทำเขาเรียกซีอิ๊วน้ำปลาพริกนะคะก็หั่นเยอะๆแล้วก็ยำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือดีงามมากๆเลยนะจ๊ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
0: ่ค่ะก็เป็นช่วงของการเดินทางและการทำงานของทุกๆคนด้วยค่ะผ่านทางช่วงของการนกพรออนแอร์นะคะเสิร์ฟกาแฟกันหน่อยกาแฟดีๆนะคะเราก็ใส่ๆแล้วนะคะเพิ่มความสดชื่นนะคะกับกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มค่ะคอฟฟี่ฟาร์มนะคะกาแฟดีๆที่ต้องบอกเลยนะคะเป็นกาแฟที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพอีกด้วยใส่ใจเรื่องสุขภาพตรงนี้แน่นอนกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดกาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวและแบล็คคอฟฟี่มิกซ์นะคะห่อสีครีมดำหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้นะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพอีกด้วยค่ะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นการทำงานของเราด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็คถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ค่ะปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานนะคะกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพใส่ใจเรื่องสุขภาพกาแฟเขาทะลุแบล็คค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดนะคะตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดค่ะคุณฟังสามารถสอบถามได้0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมาย @ พิมพ์ Coffee Farm สั่งออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้สะดวกง่ายนะจ๊ะเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand ค่ะ TikTok Shop Shopee Lazada นะคะช่วงโปรดีๆช่วงนี้นะคะก็จัดไปได้เลยนั่นเองค่ะในงานเพลงจากพี่อีทพนารายขอมาบอกว่าขอเพลงของตายขอใจกันหนาวแล้วก็มอบให้กับทุกคนเลยที่ขอเพลงให้กับพี่อีทด้วยและรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายแฟนรายการนะคะดีเจทุกท่านเลยล่ะค่ะงานเพลงนี้นะคะส่งต่อเป็นช่วงเวลาดีๆกับการนัดพบมาเจอกันกนกพรออนแอร์ค่ะ 90.75 และ 104.75 พร้อมดูแลความสุขเล็กๆของเรานะคะในวันที่เราคิดว่าทุกอย่างนะคะมันดำเนินเดินไปเนี่ยมันมีอีกหลายๆชีวิตนะคะที่ต้องเจอเรื่องราวแย่ๆเรื่องราวร้ายๆเหมือนครอบครัวของคุณฮารุณนะเนาะฮารุณมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้ก็ร่างเนี่ยนะคะญาตินำร่างนะคะเจ้าที่นำร่างไปที่สถาบันนิติเวชนะคะเพื่อชันสูตรพลิกศพนะคะก่อนที่จะไปเขาเรียกว่าภูมิลำเนาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมทั้งแฟนคลับ FC หรือแม้กระทั่งผู้ที่นะคะติดตามเรื่องราวข่าวสารตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะ

ช่วงท้ายของรายการในเบรกนี้ด้วยนะคะขอบคุณช่วงเวลาดีๆของรายการนะคะฝากถึงบ้านใครไฟไม่พอบ้างนะคะบางจุดที่เราจะต้องใช้ไฟเพิ่มหรือว่ามืดๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขมุงขโมยเยอะแยะนะคะเพราะนั้นปัญหาเรื่องไฟไม่พอหรือค่าไฟขึ้นทุกเดือนเนี่ยจะหมดไปถ้าเราใช้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยค่าไฟนะคะกำลังไฟที่สูงนะคะ 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดเนี่ยเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะที่จุคือ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์นะคะปรับมุมได้นะแล้วก็ไม่หวั่นนะคะก็ไม่ต้องหวั่นเรื่องของแดดออกเอ่ยฝนตกนะคะกันน้ำ IP67 เครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะนะก็เขาบอกว่าซื้อตอนนี้รับเลยแม็กกาสปอตไลท์อีก1แถม1ใช่ไหมแล้วก็โคมไฟนะคะอีก1นะคะโคมไฟอีก2จ้ะโคมไฟอีก2นะคะเป็นโคมไฟ LED แว่นกันแดดอีก1คละแบบไปนะคะสนใจราคาเพียงแค่ 1,290 บาทนะคะ02-1143-990 02-1143-990 ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้ของป้าแหววขอมามอบทุกเสียงทุกสายนะคะเพลงนี้นะอุทยานดอกไม้ค่ะปรวีสัจจานนท์นะคะมอบแฟนรายการทุกๆคนเลยและเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาM-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแพทย์เผยต้องเริ่มต้นชันสูตรร่างหลุนโซโลใหม่ทันทีที่เคลื่อนย้ายร่างหลุนโซโลถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าญาติได้ร้องขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำภายหลังการตรวจสอบจะมีการพูดคุยกับญาติเรื่องการทำงานนิติวิทยาศาสตร์เมื่อชันสูตรเสร็จจะมีการอธิบายเบื้องต้นคุยกับญาติเรื่องข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรจะตรวจสอบให้รอบคอบทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าศพของฮาลุนได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะยังไม่เห็นศพและหรือเอกสารเกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดโดยดูตามสภาพร่างปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจาก CT สแกนอุปสรรคคือร่างมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานและไม่ทราบว่าทางจอร์เจียมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดสำหรับการเสียชีวิตในต่างประเทศประเทศนั้นจะต้องส่งเอกสารการชันสูตรมาให้ก่อนแต่ก็เกิดขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆแต่ทางประเทศจอร์เจียมีกฎหมายในการชันสูตรอยู่แต่เนื่องจากทั้งสองประเทศไม่มีความสัมพันธ์ด้านการทูตจึงต้องประสานผ่านโครงการนานาชาติโครงการเอ็มแฟกในการขอผลการชันสูตรเปิดไทม์ไลน์เพิกถอนทุจริตสอบท้องถิ่นรองเซมเบ้ยันชัดเจน 5,925 คนแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินการทั้งหมดไม่มียกเว้นนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าสำหรับการดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนที่มีการแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินการทุกคนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มใดจะบรรจุไปแล้วก็ต้องถูกถอนออกแต่ส่วนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่มีชื่อขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้เรียกบรรจุหรือจะมีคะแนนเบื้องต้นถึงด้วยตนเองแต่หากมีการแก้คะแนนก็จะต้องถูกเลิกจ้างสรุปคือยอดแก้ไขคะแนน 5,925 คนจะถูกดำเนินการทุกคนเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับและให้นโยบายมาสู่แนวทางปฏิบัติชัดเจนปิดชื่อถือพฤติกรรมให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับทุกคนที่ทุจริตไม่มียกเว้นสำหรับไทม์ไลน์เพิกถอนผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 คนวันนี้กสท.สรุปผลกรณีพบรายชื่อ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบพร้อมเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อมาอย่างถูกต้องวันนี้คณะกรรมการกลางรับทราบผลสรุปเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่กำหนดที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่ลำดับถัดไปทางจังหวัดรับทราบผลและแจ้งให้อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่และขั้นตอนสุดท้ายอปท.แต่ละแห่งจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิมที่ไม่ถูกออกและดำเนินการบรรจุรายชื่อใหม่ตามลำดับที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปสั่งสอบปมอนุญาตพักแรมซิมิลันหลังวีระวิจารณ์นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีคณะของนายวีระธีรพัฒรานนท์เคยเข้าพักพักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนหลังอภิปรายในชั้นกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วิจารณ์สภาพบ้านพักอุทยานโดยให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันในขณะนั้นว่าการอนุญาตดังกล่าวฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานแห่งชาติที่ยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะมาตั้งแต่ปี2561หรือไม่และกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับเพียงรูปแบบเดียวส่วนข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาและสัญญาณสื่อสารเป็นข้อจำกัดของพื้นที่อนุรักษ์ที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบพลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
1: ใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
8: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
9: Hilux Travel Greater Together
10: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

าสตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันช่วงสุดท้ายนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตรงนี้พร้อมกับแชร์เรื่องราวต่างๆนะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะนั้นในช่วงของการเดินทางนะคะหลายพื้นที่ก็นะคะมีฝนตกลงมาก็ยังไงระมัดระวังนะคะช่วงนี้ก็มีฝากเตือนนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการเขาเรียกว่าเดินทางฟ้าฝนตกนะคะก็ต้องบอกเอาไว้เลยค่ะว่าเราทุกๆคนนะคะเวลาขับรถขับขี่ก็ต้องลดความเร็วสักหน่อยเวลาฝนตกลงมานะคะกับเหตุการณ์ที่คุณผู้ฟังเห็นไหมคะจะเล่าเรื่องที่แบบมีเหตุฟ้าผ่านะคะนักฟุตบอลที่ยะลากำลังเล่นฟุตบอลอยู่เลยค่ะเห็นภาพคลิปที่แบบแฟนบอลนะคะกำลังนั่งชมการแข่งขันฟุตบอลอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็ตกใจมากๆกับเหตุการณ์ฟ้าผ่านะคะซึ่งก็ทำให้มีนักฟุตบอลนะคะยะลาเสียชีวิต1รายค่ะคุณฟังแล้วก็ในส่วนของผู้บาดเจ็บรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด9คนด้วยกันค่ะนะคะซึ่งหลายๆคนก็อุ๊ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวนี้เราเห็นฟ้าแรงขึ้นไหมจากเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนที่เกิดสักเดือนที่แล้วไหมคะที่ 2-3 เดือนที่แล้วประมาณนั้นนะที่มีฟ้าผ่าบนคือมีคนขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นบนสะพานแล้วก็ฟ้าก็ผ่าที่คนลงมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นน่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเวลาเกิดฝนตกและมีฟ้าร้องโครมครามนะคะก็ต้องไม่อยู่กลางแจ้งเป็นที่เตือนอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะว่าอยู่กลางแจ้งไม่ได้นะคะมันล่อฟ้าไม่รู้เราใส่โลหะอะไรใดๆหรือเปล่านะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องเข้าที่ร่มไม่ได้อยู่ห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะห้ามอยู่เขาเรียกว่าอะไรอะไรที่มันจะแบบพังลงมานะห้ามอยู่กลางแจ้งเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกหรือมีฟ้าอะไรต่างๆเข้าบ้านจ้ะนะคะแล้วก็เข้ารถจ้ะนะคะปิดประตูอะไรกระจกให้เรียบร้อยเลยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะคุณฟังเป็นข่าวที่สะเทือนใจเหมือนกันนะและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าคนที่ดูนับพันคนค่ะคุณฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาแชร์นะคะในส่วนตรงนี้ผ่านทาง 90.75 แล้วก็ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่เหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นได้นะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเตะยะลา FC เสียชีวิตถูกฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะซอฟวันอาแวร์นะคะก็ขอแสดงความเสียใจในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะผ่านทางช่วงเวลาของรายการตรงนี้ค่ะหนึ่งงานเพลงนี้จากพี่จากหนุ่มมูเจ็ดนะคะมอบให้กับพี่อิทธิ์พนารายบอกว่าขอเพลงไหนก็ได้นะคะส่งมอบให้กับพี่อิทธิ์นะคะพนารายแล้วก็รวมไปถึงทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะหนุ่มมูเจ็ดหาดใหญ่นะจ๊ะจัดไปตามคำขอช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์ค่ะ

ทายพี่ออสด้วยนะคะโทรมาทักทายกันนะคะหลังจากที่หายแบบลึกลับไปนานแซวเล่นแซวเล่นทำงานค่ะทำงานนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยก็ทักทายส่งความคิดถึงนะคะก็ไปตามเสียงเพลงเสียงตามสายนะคะผ่านทางอสมทด้วยค่ะเอาล่ะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกคนคะก่อนที่จะลากันไปนะจ๊ะฝากนิดนึงละกันสำหรับใครก็แล้วแต่ที่อาจจะมองหาสื่อที่เข้าถึงนะคะเผื่อว่ามีผู้ประกอบการมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะต้องการที่จะเลือกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำการตลาดนะคะหนึ่งในสื่อที่เข้าถึงนะคะครอบคลุมนะคะก็ MCOT Radio Network ค่ะเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้ใช้เวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานทุกๆองค์กรเลยนะคะจุดเด่นคือมีเครือข่ายค่ะนะคะครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่เช่าเวลาได้อย่างเหมาะสมนะคะในเรื่องของการสื่อสารจังหวัดภูมิภาคต่างๆสามารถวางแผนการออกอากาศได้ค่ะใครสนใจกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงก็สอบถามรายละเอียดได้ในวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านนะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยจ้ะโอเคนะคุณผู้ฟังขาขอบคุณมากๆในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ที่มอบความสุขนะคะให้กับทุกๆคนเหมือนเดิมนั่นเองค่ะก็ฝากไว้นะคะทิ้งท้ายไว้ส่งงานเพลงนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันนะคะเวลาเดิมส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตนะคะขอบคุณมากๆทุกการติดตามรับฟังเลยล่ะค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายแฟนรายการที่น่ารักของอสมททุกคนติดตามสิ่งที่น่าสนใจและทุกรายการของทางสถานีนะคะเป็นเพื่อนกันแชร์เรื่องราวข่าวสารดีๆกันได้เหมือนเดิมพบกันใหม่ลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้8 โมงครึ่งกระดกพรราชสุธาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ชี
9: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็พบกันตรงนี้นะคะที่เดียวแต่ว่ามีสองคลื่นคือ FM 90.75 MHz และ 104.75 MHz ฟังกันทั่วหน้าเลยนะคะทั่วจังหวัดแล้วก็เลยไปถึงระนองบางส่วนประจวบคีรีขันธ์บางส่วนนะคะ นะก็บอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเพลงรักจากเพศัตว์แป้งเย็นเพศัตว์ต่อจากกนกพรออนแอร์นี่นะคะสบู่เภสัชก็ด้วยนะคะคุณผู้ฟังช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่เข้ามาเพื่อที่จะบอกให้คุณผู้ฟังบอกกล่าวนะคะแล้วก็นำของดีๆมาให้ใช้นะคะให้ใจเย็นกันบ้างเหมือนแป้งเย็นเภสัชนะคะในช่วงที่บางทีก็รุ่มร้อนถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องก็รุ่มร้อนร้อนเลยร้อนใจบางส่วนนะคะแต่ว่าก็อยากรู้อะอะไรทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลสาวๆได้แบบไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองตังค์นี่ก็ไม่เคยไปทำสวยเลยนะคะเพียงแต่ว่าปะแป้งทาลิปสติกอะไรแบบนี้ก็อยู่แล้วค่ะความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละนะต้องปะแป้งเย็นเทสัตด้วยหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะมีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะคะแป้งเย็นเภสัชไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพราะว่ามี3สี3กลิ่นค่ะที่ชื่นชอบนะแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพสัชสีเขียวปรินเซสนี่วันนี้ปะแบบมีความหอมแบบเซ็กซี่มาด้วยนะเพราะว่าปะสีเขียวปรินเซสเนี่ยยังไม่หมดขวด

พร้อมจะขยี้หัวใจชายนี่สโลแกนของเขาเห็นไหมจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนข้อสำคัญก็คือหาผู้ชายให้ได้โอเคแล้วก็จะรู้นะคะผู้ชายไปก็จะทราบเองในช่วงนี้โอ้งานเพลงนะติดตัวหนึบเลยติดหนึบก็คืองานเพลงด้วยอะค่ะสักครู่นะคะต้องเปิดโพยไม่ใช่โพยอะไรที่เปิดไปก็ได้บ้างอะไรบ้างนะไม่ใช่โพยนี้ค่ะโพยเพลงเดี๋ยวก่อนไปถึงตรงไหนแล้วเนี่ยเพลงแรกเนี่ยก็พี่อีทรักขาวนะสื่อสารมาเดี๋ยวค่อยมาอ่านกันก็แล้วกันบางทีเขาไม่ได้อ่านขออภัยส่วนน้องลูกปลาคนสวยเมื่อวานงอนมากเลยไปหาหมอมาก็ฝากเพลงไว้ไม่ได้เปิดนะวิชรีนี่แหละไปหาหมอนะจังหวัดขัดรักก็มีนะคะหนุ่มอะไรนะไม่ใช่หนุ่มเกาหลีเนี่ยหนุ่มลืมเขาขอมาด้วยนะคะแล้วก็มีงานเพลงนี่แหละที่เขาขอ good bye อะไรเนี่ยนะอ๋อที่มันทำนองไอ้ยายาเนี่ยใช่ไหมโอเคนะคะก็ฟังหน่อยนะคะเพราะว่าอาจเป็นเพลงเหมือนสตริงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีกลางดาวด้วยพี่อีทรักขาวสื่อสารมานะคะพี่อีทพี่อีทคนละอีทอ่ะพันรายกลางดาวไรอันด้วยนะคะโอเคขอบพระคุณมากเลยน่ารักมากเลยถ่ายทำถ่ายกันมาเรื่องสุขภาพนะคะโอเคเดี๋ยวฟังเพลงให้เย็นใจก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่แล้วหอมไกลไปถึงข้างบ้านเชียวล่ะนะคะถ้าเผื่อคุณผู้ฟังไม่เชื่อก็ต้องไปซื้อมาลองพิสูจน์อาบน้ำด้วยสบู่เภสัชนะคะไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์เท่านั้นคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากเลยแถมผิวดูใสขึ้นอีกด้วยนะคะสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้อันนี้ใช่เลยค่ะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์มี2กลิ่นหอมคนละแบบนะคะสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมนวลๆละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้นั่นแหละค่ะลองใช้ดูนะถ้าอาบบ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อไปพิสูจน์บ้านที่ใต้ลมมีโอกาสที่จะได้หอมนะคะในช่วงนี้ฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจนะบางครั้งเราเห็นแดดออกเยอะแต่ว่าไม่ได้เลยต้องดูพยากรณ์อากาศด้วยนะคะคุณผู้ฟังแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเดย์มันก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ได้ข่าวอะไรฟ้าผ่าอะไรแบบนี้เวลาเล่นฟุตบอลเนี่ยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยนะที่ยะลาเพราะว่าฟ้าผ่าเกิดจากการสะสมและปลดปล่อยประจุไฟฟ้าส่วนเกินระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินเพื่อปรับความสมดุลทางไฟฟ้าในธรรมชาติให้เป็นกลางแล้วก็ดึงดูดประจุบนพื้นดินด้วยฐานเมฆนะประจุลบเหนี่ยวนำให้พื้นดินด้านล่างสะสมประจุบวกมารอบอกแบบนี้นะคะถ้ามีการที่เล่นในสนามกว้างๆหรือว่าเดินไปเดินเล่นอะไรแบบนี้ก็ควรเข้าที่ที่มีที่กำบังแต่อย่าไปใต้ต้นไม้เด็ดขาดต้นไม้ใหญ่นี่ก็อันตรายมากเลยนะคะก็ขอให้ไปหลบในตึกหรืออะไรอย่าเดินโล่งแจ้งนะคะก็โอเคบอกกล่าวกันไว้แล้วก็ไปฟังงานเพลงที่สุสานกันมาเลยค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: อนนะคะแล้วก็จากพี่อีทธนารายณ์งานเพลงนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอให้น้องเพนสุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีรอยยิ้มในทุกๆวันนะถ้ายิ้มได้ก็ยิ้ม นะคะในช่วงนี้นะคะงานเพลงต่างๆนะคะก็ติดค้างกันนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้นะคะส่วนแต้งเย็นเพศัตก็ยังอยู่กับคุณสามกลิ่นสีชมพูมาดามหอมแบบเยาว์ยนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมเรนดับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายและหญิงที่ใช้นะคะคุณฟังฝากไปด้วยนะคะไปก่อนนะคะค่อยมาใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะ
1: 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107.5 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. M-Cord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเซทบทรงพื้นที่ตลาดตันหยงมัดสร้างความเชื่อมั่นย้ำประชาชนต้องได้ใช้ชีวิตตามปกติและมีความสุขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ลงพื้นที่ตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติโดยเสนาธิการทหารบกได้พูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยทางนี้ฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตามความเหมาะสมโดยมุ่งควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลดผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนและสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทองไทยขึ้นแรงตามตลาดโลกเงินบาทแข็งค่าสุดรอบ6สัปดาห์สมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคาทองคำเช้านี้ราคาเปิดพุ่งพรวดสูงกว่าวันนี้ 1,900 บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,150 บาทรูปพรรณขายออกบาทละ 67,950 บาทส่งผลให้ราคาทองคำยกฐานขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างรวดเร็วและสร้างความคึกคักให้กับตลาดทองคำทั่วประเทศและราคาขยับขึ้นลงจนกระทั่งเวลา 10:19 ปรับราคาครั้งที่10ราคาขึ้นจากวันนี้ 1,550 บาททองคำแท่งขายออก 66,800 บาทและทองรูปพรรณขายออก 67,600 บาทด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานเงินบาทแต่ระดับแข็งค่าสุดในรอบ6สัปดาห์ที่33บาท5สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในเช้านี้ก่อนจะกลับมาปรับตัวที่ระดับ33บาท7สตางค์ถึง33บาท9สตางค์ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดตลาดวันนี้ที่33บาท21สตางค์ต่อดอลลาร์อย่างไรก็ดีต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเพราะจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกในระหว่างวันหลังจาก

0: ที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาแล้วตลอด3วันทำการที่ผ่านมารับสัญญาณด้านบวกจากตะวันออกกลางตรวจสอบผมจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1ได้แล้วภายหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนผู้ลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบัญชีหุ้นไทยครั้งแรกผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ในวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดรอบการจองซื้อครั้งที่1ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรของตนเองได้ในเวลา 10:00 นเป็นต้นไปสำหรับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส2569ครั้งที่1มี2รุ่นคือรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุก3เดือนจัดสรรแบบ Small Lot First เป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายแล้วจึงวนจัดสรรรอบถัดไปอีกครั้งจนกว่าจะครบวงเงินที่จำหน่ายทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
10: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมท

0: ไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้นะคะในช่วงแรกค่ะพูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตินะคะแล้วก็มีผู้ร่วมรายการ2ท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะคะทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสากลประชานุกูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็น้องนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะจากโรงเรียนสากลประชานุกูลเช่นเดียวกันวันนี้ทางรายการเราค่ะมาขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสากลประชานุกูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะที่ตอนนี้เนี่ยสร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดชุมพรอีกครั้งค่ะเมื่อนักเรียนของโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินะคะเยาวสตรีไทยดีเด่นระดับชาติประจำปี2569ซึ่งก็ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้อำนวยการแล้วก็น้องผู้ที่ได้รับรางวัลมาร่วมพูดคุยกันดีกว่านะคะเริ่มกันที่น้องเลยก่อนอื่นให้น้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิพาดาพ่อกว้างค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลจังหวัดชุมพรค่ะ
0: ค่ะตอนที่น้องได้รู้ข่าวว่าตัวเองเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวสตรีไทยดีเด่นระดับชาติความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเนื่องจากว่าตื่นเช้าค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นรางวัลระดับชาติเลยค่ะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ค่ะก็เลยตั้งใจที่จะฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็จนเกิดประสบความสำเร็จค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ
0: ทราบว่าน้องได้มีการนำเสนอผลงานเป็นการร้อยมาลัยชำร่วยเหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เฉพาะพระพักเลยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเล่าโมเมนต์นั้นให้ฟังหน่อยสิว่าในการนำเสนอผลงานชิ้นนี้นะคะอยากให้ผู้ฟังได้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ในอันดับแรกนะคะเมื่อไปถึงงานค่ะก็จะมีการเตรียมตัวค่ะแล้วก็จัดของจัดมาลัยที่ได้เตรียมไปค่ะซึ่งมาลัยที่ได้ไปโชว์ก็คือมีชื่อว่ามาลัยผ้าเช็ดหน้าค่ะเป็นมาลัยชมร่วยค่ะก็มีสีสันที่สดใสค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดค่ะซึ่งหนูมีความเชื่อว่าการที่เรานำดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาเรียงร้อยรวมกันเนี่ยค่ะก็จะเกิดความปราณีตแล้วก็ความน่าชื่นชมในผลงานค่ะก็จะทำให้ผู้ที่ชมผลงานรู้สึกมีความภาคภูมิใจในผลงานแล้วก็รู้สึกมีความโดดเด่นค่ะเนื่องจากว่าในผลงานมีสีสันที่สดใสค่ะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็จะมีดอกรักสีขาวที่แสดงถึงความบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: มาลัยนี้เป็นชมร่วยแบบสามารถที่เอาออกมาใช้ได้ไหมคะ
1: ออกมาใช้ได้ค่ะเป็นมาลัยผ้าเช็ดหน้าค่ะ
0: อ๋อก็ผสมดอกไม้ไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ระหว่างการเตรียมตัวค่ะมีอะไรที่ยากและท้าทายที่สุด
1: ก็จะเป็นในเรื่องของฝีปากไทยค่ะเนื่องจากว่าเราไม่รู้หัวข้อที่เขาให้มาค่ะต้องไปจับหน้างานค่ะ
0: อ๋อก็คือ เราจะไปทราบหัวข
1: ้
0: อที่งานเลย
1: ใช่ค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายค่ะเนื่องจากว่าเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของเด็กนักเรียนค่ะว่ามีการตอบสนองต่อคำถามแล้วก็มีไหวพริบดีแค่ไหนค่ะ
0: ใครเป็นกำลังใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้คะ
1: ก็ต้องเป็นครอบครัวอันดับหนึ่งเลยค่ะเนื่องจากว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็ซัพพอร์ตในเรื่องของกิจกรรมเป็นอย่างมากค่ะคอยมารับมาส่งเวลาไปฝึกซ้อมที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะคอยทำกับข้าวให้ค่ะส่วนคุณพ่อก็ไปทำงานค่ะแล้วก็ส่งเรียนหนังสือค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าแล้วก็อยากจะทำให้ท่านสบาย

0: ค่ะอยากทำให้ทุกท่านภูมิใจค่ะ
1: หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะน้องเนยใช่ไหมคะน้องเนยเนี่ยเพิ่งจะม.2เองหลังจากที่ได้รับรางวัลแบบนี้แล้วเนี่ยเป้าหมายหรือว่าความฝันมีอะไรที่อยากจะทำต่อไปค่ะ
0: ก็ตอนนี้ก็อยากจะฝึกฝนให้ตัวเองดีมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากว่าในอนาคตก็หนูอยากจะเป็นนักข่าวค่ะเนื่องจากว่าในสิ่งที่หนูทำอยู่ก็เกี่ยวกับการเป็นนักพูดค่ะก็เลยมีความสนใจในเรื่องของการเป็นนักข่าวหรือว่าเป็น
1: สื่อสารมวลชน
0: ใช่ค่ะเป็นสื่อสารมวลชนค่ะก็เลยอยากจะแบบว่าต่อยอดให้ตัวเองได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นแล้วก็หาประสบการณ์ชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: โอเคค่ะสุดท้ายเลยอยากจะให้น้องเนยได้ฝากข้อคิดถึงน้องๆเยาวชนค่ะที่ตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนกัน
0: ก็ในฐานะที่หนูเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะหนูก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนทุกคนนะคะได้มาร่วมกันไปร่วมการแข่งขันเยาวสตรีไทยดีเด่นค่ะเนื่องจากว่าเยาวชนไทยของเราทุกคนนะคะอยากจะให้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยค่ะเนื่องจากว่าความเป็นไทยของเรานะคะมีวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ดีเด่นอย่างมากเลยค่ะเลยอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเด่นนะคะเป็นกิจกรรมระดับชาติค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบตั้งใจทำแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดผลดีมากแต่ว่าในวันข้างหน้าหนูเชื่อค่ะว่าทุกท่านจะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าได้ค่ะ
1: นอกเหนือจากกิจกรรมนี้แล้วนะคะกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเนาะก็เลือกตามแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็ที่ตัวเองถนัดนะคะมากันที่ผอ.กันบ้างค่ะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีก่อนนะคะสำหรับรางวัลนี้ค่ะในส่วนของโรงเรียนค่ะรางวัลนี้นะมันมีความสำคัญยังไงกับโรงเรียนมีความหมายยังไงกับทางโรงเรียนบ้างคะผอ.
2: ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจนะคะในนามของโรงเรียนสากลประชานุกูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะภายใต้การสนับสนุนของท่านนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่ลูกศิษย์คนเก่งของเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เป็นตัวแทนจังหวัดชุมพรเป็นตัวแทนภาคใต้นะคะเข้าการประกวดแข่งขันเยาวสตรีไทยดีเด่นเนี่ยก็ถือว่าได้นำเสนอตัวแทนนักเรียนที่มีศักยภาพนะคะที่สุดนะฮะในฝ่ายผู้หญิงนะฮะเยาวสตรีเนี่ยก็เป็นตัวแทนไปแข่งขันแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือผ่านการสอนของคุณครูนะฮะทั้ง4ด้านก็คือด้านมารยาทไทยรำไทยฝีปากไทยนะฮะแล้วก็ฝีมือไทยนั่นแสดงว่าเบื้องหลังของความสำเร็จเนี่ยกว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณครูทุกท่านของเรียนสากลประชานุกูลนะคะได้ผ่านการฝึกซ้อมนะคะได้สอนแล้วก็ทุ่มเทกำลังกายนะคะกำลังใจแล้วก็กำลังฝีมือเนี่ยเพื่อให้เด็กหญิงนิพาดาพ่อกว้างเนี่ยประสบความสำเร็จนั่นก็แสดงหมายถึงว่าโรงเรียนก็มีศักยภาพด้วยในการสอนนะคะแล้วก็นำมาสู่นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันแล้วก็สิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของโรงเรียนที่ได้รับจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่ได้รับรางวัลระดับชาติแบบนี้มาแล้วเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนคนอื่นในโรงเรียนยังไงได้บ้างคะ
2: สำหรับแรงบันดาลใจเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เห็นตัวอย่างตัวอย่างของเพื่อนของพี่ที่ประสบความสำเร็จในโรงเรียนนะครับว่ากว่าจะถึงวันที่ประสบความสำเร็จกว่าจะตามที่เราฝันเนี่ยต้องอาศัยการฝึกซ้อมต้องอาศัยการฝึกปรือฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นในทุกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านงานประดิษฐ์ด้านดนตรีนาฏศิลป์ด้านกีฬานะครับด้านวิชาการหรืออื่นๆก็ตามเนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกฝนในการอ่านการเขียนการทบทวนตำรับตำราต่างๆเพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จเหมือนที่นิพาดาพ่อกว้างได้รับในวันนี้ครับ
1: ในอนาคตโรงเรียนมีนโยบายหรือว่ามีโครงการอะไรที่จะผลักดันนักเรียนให้ก้าวสู่เวทีระดับประเทศอีกไหมคะ
2: สำหรับสโลแกนของโรงเรียนนะครับก็คือเรียนรู้ครบวงจรสหกรณ์ประชานุกูลนะครับโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลนั้นส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีวิชาการกีฬานะคะหรือเรื่องอื่นๆก็ตามเนี่ยทุกด้านเลยนะคะทุกเรื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขอเพียงแค่ผู้ปกครองหรือนักเรียนเนี่ยได้บอกคุณครูนะคะหรือถ้าไม่ได้บอกคุณครูก็จะดูศักยภาพของนักเรียนว่านักเรียนคนนี้เหมาะที่จะไปทำอะไรคนไหนที่เก่งกีฬาก็ไปเล่นกีฬาคนไหนที่เก่งดนตรีก็ไปเล่นดนตรีอะไรต่างๆเพราะนั้น

0: ทุกเรื่องราวของโรงเรียนเท่าที่โรงเรียนจะมีคุณครูที่จะสอนได้เนี่ยเราส่งเสริมทั้งหมดเลยนะคะก็อย่างอนาคตเนี่ยใกล้ๆเนี่ยก็คือระหว่างวันที่24ถึง27สิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮ
1: ะ
0: โรงเรียนก็ได้เป็นตัวแทนของอบจ.ชุมพรแล้วก็ตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนไปทั้งหมด10กิจกรรมนะฮะก็มากที่สุดในบรรดาโรงเรียนในสังกัดอบท.ชุมพรทั้งหมด
1: ค่ะค่ะก็รอเชียร์เนาะรอลุ้นกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจค่ะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับน้องเนยแล้วก็ทางโรงเรียนค่ะที่ได้รับพระราชทานรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่นระดับชาติประจำปี2569นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชุมพรค่ะขอให้น้องเนี่ยค่ะได้รักษาความตั้งใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนต่อไปนะคะในช่วงหน้าค่ะพูดคุยกับพี่ยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะวันนี้เราทั้ง3คนนะคะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับช่วงต่อเลยนะคะ 11:23 นค่ะกับอบจพบประชาชนวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะช่วงแรกนี้ไม่ใช่ช่วงแรกแล้วสิช่วงแรกผ่านไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าต่อกันเลยค่ะกับการติดตามภารกิจงานนะคะกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสค่ะก็จะได้รายงานเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันนะคะเนื่องจากว่าจะมีพิธีถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าจะต้องมีหลายโครงการแน่ๆที่แล้วเสร็จนะคะรวมไปถึงโครงการที่กำลังเร่งดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ในสัปดาห์นี้ค่ะหลายที่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยในช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรสวัสดีค่ะท่านสมพรคะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขออภัยเลทนิดนึงนะคะ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างโครงการเราที่แล้วเสร็จค่ะ 100% มีเยอะไหมคะสัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์เลยทีเดียว
1: ก็เสร็จไป1โครงการนะครับแต่ว่ามันยังติดพันอยู่ทั้งหมด8โครงการแล้วครับถ้าทีนี้ครับผม
0: ค่ะที่เสร็จแล้วมีโครงการอะไรคะ
1: ก็เป็นการขุดลอกปากคลองสมุกโพรงนะครับหมู่8เที่ยมหมู่10ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับ
0: อันนี้เสร็จแล้วใช่มั้ยคะ
1: ครับครับผม
0: ค่ะต่อไปงั้นโครงการที่กำลังดำเนินการก็คือว่ามีอีก8โครงการเหรอคะ
1: ครับผมครับผมเริ่มจับเข้าไป8โครงการเลยครับผม
0: โอเคงั้นโครงการแรกที่ไหนคะ
1: เป็นการซ่อมถนนนะครับเกรดบทอัดหมู่ที่13ตำบลบ้านโคนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดการตะเกียง1คันและรถบรรทุกน้ํา6ล้อ1คันครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 40% ครับผม
0: ค่ะ 40% นะคะที่บ้านควรนะคะหลังสวน
1: บ้านควรครับครับผม
0: แม้ฝนตกแบบนี้นี่เป็นห่วงเหมือนกันนะคะเนี่ยเกรดบทอัดโอเคเลยใช่ไหมคะ
1: ครับผมบางโครงการก็ทำไม่ได้แบบโครงการที่2เนี่ยเป็นการเกรดบทอัดซ่อมถนนหมู่ที่10ตำบลตะโกนะครับวันนี้หยุดนะครับ
0: ค่ะ
1: อำเภอทุ่งตะโกนี่หยุดครับ
0: ตกหนัก
1: แต่ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% แล้วครับผมโครงการนี
0: ้แต่ว่าก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะ
1: ครับผมได้เสร็จแล้วยังอีก3โมงครับโอเคครับ
0: ต่อไปโครงการที่3ค่ะ
1: ที่3ก็เป็นการปรับพื้นที่ยกระดับเพื่อปลูกหญ้านะครับที่สนามฟุตบอลในโครงการพระราชดำริที่หนองใหญ่นะครับตำบลบางเล็กอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสนับสนุน1คันรถน้ํา1คันรถขุดไฮดรอลิก1คันรถขุดหน้าจากหลัง1คันและรถบรรทุก6ล้อเตท้าย3คันครับชุดนี้ก็หยุดมา2อาทิตย์แล้วครับ
0: ค่ะ
1: เพิ่งจะได้เริ่มทำอาทิตย์นี้ครับก็ได้ไปประมาณ 50% ครับผม
0: 50% เหรอคะ
1: ครับผม
0: แต่ก็ถือว่าฝนช่วยนะคะฝนช่วยทำให้ดินพื้นสนามยิ่งอัดแน่นเข้าไปใหญ่นะคะ
1: ได้ได้ครับช่วงนี้ทำได้อยู่ครับ
0: ใช่
1: ช่วงอาทิตย์นี้ทำได้ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะต่อไปโครงการที่4ค่ะ
1: ชุดที่4นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำสระหลวงนะครับหมู่ที่12ตำบลนาจักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันรถบรรทุก6ล้อเทท้าย1คันครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 60% แล้วครับผม
0: ขุดรอบสระค่ะโอเคที่นาสระต่อไปโครงการที่5ค่ะ
1: ที่5เป็นการปรับพื้นที่บริเวณสนามบริเวณโรงเรียนสากลประชานุกูลนะครับโรงเรียนบ้านช่องมุดนะครับที่ช่องมุดครับตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถแท็กเตอร์1คันและรถบรรทุก6ล้อเตท้าย1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 80% ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับ
0: ใกล้แล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะต่อไปชุดที่6ค่ะ

0: ชุดที่6เป็นการขุดลอกสระน้ำนะครับหมู่ที่3ตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกบูมยาวนะครับ1คันแล้วก็รถบรรทุก6ล้อเทท้าย1คันนะครับเพิ่งจะเริ่มย้ายเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานวันนี้ครับผม
1: อ๋อค่ะเพิ่งเข้าค่ะ
0: ครับผม
1: ครับผมขุดชุดที่7ค่ะ
0: ไปชุดที่7นะครับเป็นการขุดลอกหน้าฝายนะครับหมู่ที่8ตำบลชุมโคอำเภอปะติวจังหวัดชุมพรนะครับชุดนี้เครื่องจักรที่9ดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อเทท้าย10ล้อนะครับไม่ใช่6ล้อตัวสิครับ10ล้อ1คันนะครับชุดนี้ก็เพิ่งจะเข้าดำเนินการไปได้สัก2วันครับประมาณ 10% นะครับผม
1: ค่ะก็ดูแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการขุดลอกสระเพื่อเตรียมการรองรับน้ำซะเยอะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้เพื่อ
0: ต่อไปชุด
1: ต่อไปชุดที่8ค่ะชุดที่8ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นการขุดลอกร่องน้ำคลองบางมั่นนะครับหมู่ที่15ตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับเพิ่งจะเริ่มได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ2วันแล้วครับเพิ่งเข้าไป2วันครับแล้วก็ได้ประมาณ 10% นะครับ
1: คร
0: ับผม
1: ทุกอย่างก็ไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะท่านนายช่างผมพอ
0: ไม่มีครับนอกจากไอ้ที่ตะโกยวันนี้หยุดครับเพราะว่าฝนตกครับหนักกว่าเพื่อนทุกคนทำได้หมดครับวันนี้ครับ
1: ทางล่างนั้นฝนตกหนักเลยนะคะ
0: ครับผมที่ตะโกทำไม่ได้ครับ
1: คร
0: ับผม
1: แล้วก็ยังมีคิวรออีกยาวไหมคะเนี่ย
0: โอ้ยังอีกเยอะเลยครับ
1: เยอะเลยนะคะ
0: ยังไงกองการคร
1: ับ โอเคยังไงเอาใจช่วยพวกเรานะคะทีมแนวหน้าของกองช่างพวกเราด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณท่านในช่างสมพรตะทองน้อยค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะในช่างเครื่องกลอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเราค่ะก็รายงานกันอย่างนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการอบจ.พบประชาชนของเรามีด้วยกัน5วันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาค่ะซึ่งน้องๆก็จะหมุนเวียนนำเรื่องราวภารกิจแต่ละกองแต่ละงานที่อาจจะเป็นงานเร่งด่วนอะไรเงี้ยนะคะก็หมุนเวียนกันเพื่อมาพูดคุยแล้วก็นำเรียนให้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยได้รับทราบกันนะคะไม่ว่าจะติดตามทางวิทยุก็คือสถานีสวทชุมพร FM 100 MHz หรือว่าอสมทหลังสวนก็เป็น FM 104.75 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ขับรถอยู่เปิดวิทยุฟังก็จะได้ยินค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในมือถือของท่านแล้วเปิด Facebook นะคะก็ติดตามได้ที่เพจของสวทชุมพรนะคะก็จะเห็นพวกเราเห็นหน้าตาแล้วก็ฟังซุ้มเสียงด้วยนะคะดีไม่ดีเนี่ยบางงานถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีแบบจัดเต็มบนโต๊ะเลยนะคะเอาละตอนนี้11:31 ค่ะพักสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าแขกรับเชิญดิฉันมาแล้วค่ะเดี๋ยวเป็นใครเจอกันค่ะ

0: 11:35 น.นะคะตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจันทร์นะคะท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะสวัสดีค่ะท่านเส
1: คร
0: ับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นท่านเสวันนี้มานะคะก็คือว่าจะต้องถามแน่นอนเลยเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกจากเรื่องของกีฬานั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นน้องๆนักเรียนเนี่ยอาจจะกำลังตื่นเต้นนะคะกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพร
1: ครับ
0: เรียน

0: จากที่ห่างหายกันมาประมาณเกือบ30ปีเราถือว่าเป็นมหากรรมการแข่งขันกีฬาที่ระดับเยาวชนและนักเรียนนะครับที่มาเข้าร่วมถือว่าเป็นกีฬาจังหวัดในสมัยก่อนถ้าเราคิดถึงสมัยก่อนคือกีฬาจังหวัดห่างมา30กว่าปีไม่มีฝ่ายจัดการแข่งขันไม่มีเจ้าภาพหลักดีกว่านะครับโดยพอมาคราวนี้เนี่ยโดยนโยบายของท่านนายกนพดุสิตนะครับท่านมีนโยบายในการเรื่องการส่งเสริมกีฬาส่งเสริมเรื่องของสุขภาพของเยาวชนประชาชนทุกเพศทุกวัยเนี่ยนะครับก็เลยมีการดำริขึ้นมาแล้วก็ตกผลึกไปที่เราได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรโดยท่านนายกนกูลแก้วสวีนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพหลักกันนะสองหน่วยงานหลักนอกจากนั้นก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชุมพรเขต1ชุมพรเขต2สำนักงานมัธยมศึกษาชุมพรสุราษฎร์นะครับอาชีวศึกษาโรงเรียนในสังกัดของท้องถิ่นแล้วก็โรงเรียนที่ของเอกชนนะครับแล้วก็ผนึกกำลังกันเพื่อที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่2ครับ
1: ทีนี้ถ้าฟังดูเหมือนที่ท่านเสว่าเนี่ยมันจะมีทั้งระดับประถมระดับมัธยมเขามีการแบ่งรุ่นไหมคะหรือว่ารวมเลย
0: ก็จะมีการแบ่งรุ่นนะครับแบ่งรุ่นตั้งแต่บางกีฬาก็เล่นตั้งแต่12 14
1: ค่ะ
0: นะครับ12 14 16 18อันนี้ครับในคือรุ่นอายุนะครับรุ่นอายุของนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนของจังหวัดชุมพร
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เป็นรุ่นอายุที่เราแบ่งกันไปตามประเภทกีฬาซึ่งอาจจะมีความหลากหลายว่ากีฬาประเภทนี้ก็ต้องมีอายุในช่วงนี้อย่างเช่นของมวยไทยมวยสากลเนี่ยหรือกีฬาต่อสู้เนี่ยมันต้องมีเกณฑ์อายุขึ้นไปนะครับในการกำหนดการแข่งขันเป็นไปตามระเบียบการแข่งขันที่เราใช้เป็นสากล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยอาจจะยึดของกรมพลศึกษาหรือของการกีฬาประเทศไทยเป็นหลักนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นถามเลยว่าชนิดกีฬาล่ะคะที่ทำการแข่งขันไม่ทราบว่ามีกีฬาอะไรบ้าง
0: เราจัดไว้หลากหลายพอสมควรครับในปีนี้พอๆกับปีที่แล้วนะครับเราจัดไว้ถึง17ประเภทกีฬานะครับ17ประเภทกีฬาจะเป็นกีฬาประเภทเรื่องประเภททีมนักกีฬาที่เป็นกีฬาบังคับนะครับที่เราต้องจัดเช่นกรีธาเนี่ยนะครับว่ายน้ำเนี่ยนะเป็นกีฬาถ้าเป็นของกีฬาแห่งชาติหรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือกีฬาของกรมรักษาเนี่ยกีฬาเรียนทั้งสายประเทศไทยนะครับเป็นกรมรักษาเป็นเจ้าภาพเขาจะเป็นกีฬาเรียกว่าเป็นกีฬาบังคับเป็นกีฬาสากลที่ต้องจัดกีฬาสากลอย่างเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยนะครับ
1: กีฬายอดน
0: ิ
1: ยม
0: กีฬายอดนิยมหรือว่าต้องมีขึ้นมาของเรามีถึง17ชนิดกีฬาซึ่งได้แก่มีกรีธานะครับมีฟุตซอลนะครับมีวอลเลย์บอลในร่มมีมวยไทยมวยสากลมีอีสปอร์ตเดี๋ยวนี้มันเป็นกีฬาที่เขาใช้เป็นกีฬาใหม่นะครับมีการแข่งขันในนี้มีการแข่งขันตั้งแต่เอเชียนเกมแล้วก็กำลังเข้าสู่โอลิมปิกเกมนะครับอีสปอร์ตเนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เหมือนกับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันกันเล่นเหมือนกับการคล้ายเกมนะครับคล้ายเกมนะครับ
1: ที่ว่าเป็นทีม 3-4 คนแล้วก็วางแผนอะไรกัน
0: ต้องมีการวางแผนต้องมีทีมที่เป็นอีสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นกีฬาใหม่ที่เราต้องจัดเพราะว่าหนึ่งมีนักเรียนของเราเนี่ยเขาก็สนใจแล้วก็ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติในกีฬาแห่งชาติเนี่ยก็มีการแข่งขันด้วยนะครับเราก็คำนึงถึงในส่วนนั้นนะครับมีบาสเกตบอลมีเปตองวูดบอลแบดมินตันว่ายน้ำปัญจักรศีลัดมวยสากลสมัครเล่นเซปักตะกร้อเทเบิลเทนนิสเทควันโดนะครับเรือพายฟุตบอลอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นกีฬาที่ถือว่าหนึ่งเป็นกีฬาที่ยอดนิยมที่เราจัดนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่บังคับว่าถ้าจัดการแข่งขันระดับที่เป็นมาตรฐานเนี่ยต้องมีกีฬาที่แต่ละประเภทที่เข้าเกณฑ์นะครับถึงจะยกระดับเรื่องของการแข่งขันของนักเรียนของเราได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วทุกชนิดกีฬาที่พูดมานี่คือมาตรฐานในเรื่องของสนามแข่งขันหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันอย่างที่ท่านเสบอกว่าเหมือน e-sport อย่างเงี้ยมันจะเป็นจะต้องใช้พวกคอมพิวเตอร์ที่เร็วๆหรือการควบคุมหรือการป้องกันการรั่วไหลอะไรอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าถ้าจำได้เนี่ยเหมือนกับมันเคยมีข่าวดังตัว e-sport ที่ว่า คนนั่งอยู่ไม่ได้เล่นแต่มีคนที่บ้านหรือคนที่อื่นเล่นแทน ตรงเนี้ยของเรา
0: คือทางระเบียบการแข่งขันเนี่ยก็เราเขียนไว้ชัดเจนครับ ในการป้องกันพวกนี้แล้วก็สถานที่อย่างนี้ต้องเป็นสถานที่พิเศษนะครับมีห้องที่เป็น ปิ

0: มีห้อง
1: สัญญาณอะไรเงี้ยใช้เฉพาะสัญญาณ
0: ภายในมีห้องที่รองคอยควบคุมได
1: ้
0: นะครับก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยมันได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับส่วนกีฬาอื่นที่เป็นกีฬาสากลนะครับสนามแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ใช้กันที่ศูนย์ของกีฬามหาวิทยาลัยมาอะไรการกีฬาแห่งชาติเวียดขีจุนพลเป็นหลัก
1: ซึ่
0: งเป็นสนามที่มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็จะกระจายไปยังเขตบางอำเภออย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยเรามีหลายทีมหลายรุ่นนะครับก็จะต้องกระจายออกไปไม่ว่าที่อำเภอท่าแซะนะครับที่อำเภอเมืองหรืออำเภอสวีนะครับแล้วก็ที่สนามของเทศบาลเมืองชุมพรนะครับสนามของอบต.บางที่อย่างเช่นของบางลึกของอะไรนะครับเราก็จะใช้สนามที่เราสามารถที่ใช้ในการแข่งขันได้แล้วก็เป็นสนามที่เราถือว่าเป็นสนามที่มาตรฐานที่เราใช้ในการแข่งขันทุกครั้งนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องสนามไม่มีปัญหาเราถือว่ายกระดับกีฬาเด็กๆนักเรียนมาใช้เป็นระดับของ
0: ใช่ครับ
1: ที่จังหวัดที่เราเคยจัดอยู่แล้วด้วย
0: ใช่ครับแล้วทุกสนามเนี่ยได้มาตรฐานหมดครับได้มาตรฐานในการแข่งขันได้เลยครับ
1: ค่ะในส่วนของพวกหน่วยงานล่ะคะหรือว่าหน่วยที่จัดการแข่งขันหน่วยแข่งขันอะไรเงี้ยเขาจัดการยังไงคะ
0: ครับเนื่องจากว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการศึกษาที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าเรามีอยู่หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1เขต2นะครับแล้วก็ของมัธยมของมัธยมเนี่ยในการส่งแข่งขันเนี่ยถ้าเป็นของเขตพื้นที่เขต1เขต2เนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยที่เป็นหน่วยย่อยนะครับเป็นหน่วยย่อยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเครือข่ายเป็นเครือข่ายเช่นเครือข่ายของเมืองนะครับซึ่งของเมืองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เมืองหนึ่งนะครับเมืองหนึ่งเมืองสองเมืองสามเมืองสี่ถึงเมืองของเมืองห้านะครับมีห้าเครือข่ายนะครับของท่าแซ่ก็จะมีสองเครือข่ายคือท่าแซ่หนึ่งท่าแซ่สองท่าแซ่สามของปทิวก็มีสองเครือข่ายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นของทางอำเภอสวีนะครับก็มีอยู่สิบเครือข่ายนะครับทางอำเภอสวีหรือทางชุมพรเขตสองนะครับก็มีสิบเครือข่ายแล้วก็จะมีโรงเรียนของตชดและโรงเรียนของราชานุเคราะห์20เข้ามาผสมเข้าไปด้วย
1: ค่ะ
0: คือมันหลากหลายว่าเด็กทุกสังกัดสามารถมาเล่นได้
1: เปิดโอกาสให้เด็กทั้งหมดค่ะ
0: ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีของหน่วยที่เป็นโรงเรียนในของเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุราษฎร์ชุมพรนะครับก็ถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมเนี่ยเราก็ให้ส่งเป็นหน่วยเลยอย่างเช่นโรงเรียนของศรีภัยนะครับของสาบเบิมยาโรงเรียนปากน้ำชุมพรคือทุกหน่วยทุกอำเภอที่เป็นโรงเรียนมัธยมที่สังกัดมัธยม
1: ถ้าเป็นโรงใหญ่ที่มีศักยภาพก็ส่งมาในนามโรง
0: ส่งในนามของโรงเรียนได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลือกชนิดกีฬาที่เด็กมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได
1: ้
0: นะครับซึ่งของมัธยมมีทั้งหมดถึง22แห่ง
1: โอ้ค่ะ
0: นะครับ
1: เลย
0: ทั้งจังหวัดเลย
1: ค่ะ
0: อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นหน่วยหน่วยของโรงเรียนในสังกัดของอาชีวศึกษาในจังหวัดชุมพรนะครับก็จะมีอาชีวศึกษาท่านมีอาชีวศึกษาชุมพรวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยอาชีพหลังสวนอาชีพท่าแซะวิทยาลัยประมงวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรมหาธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรมนะครับก็มีอยู่9หน่วยในของอาชีวะ
1: อ
0: ีกส่วนหนึ่งครับเป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเองนะครับก็คือโรงเรียนบ้านทับวังกับโรงเรียนสากลประชานุกูลในเราก็แยกหน่วยส่งเข้ามานะครับส่วนของโรงเรียนของสังกัดเทศบาลเมืองชุมพรก็จะมีโรงเรียนเทศบาลเมืองชุมพร1บ้านท่าตะเภา
1: ครับ
0: โรงเรียนเทศบาลเมืองชุมพร2วัดเกาะแก้วนะครับแล้วก็หน่วยของเอกชนนะครับหน่วยเอกชนทุกแห่งก็จะรวมเป็น1หน่วยแข่งขันเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นเราสามารถที่จะให้นักเรียนในทุกสังกัดของเราเนี่ยเข้ามาร่วมการแข่งขันได้โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยเลยนะครับได้แสดงความสามารถกัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เรียกได้ว่าเหมือนกับว่าเราลงมาตลาดล่างแล้วนะก็คือลงมาที่เด็กมาดูที่เด็กเลยเริ่มตั้งแต่แบบว่าส่งเสริมเด็กๆเยาวชนที่เขามีแววหรือว่าชื่นชอ
0: บ
1: กีฬานะคะแล้วก็เข้าแข่งขันในระดับกีฬาเยาวชนพอเด็กๆเขาแข่งระดับกีฬาเยาวชนเสร็จแล้วนะคะท่านเสคะเราส่งต่อไปไหนไหมคะ
0: ครับอันนี้คือเป้าหมายที่เราหวังผลต่อเนื่องจ

0: งนี้นะครับหลังจากที่เราได้ตั้งกรรมการจัดการแข่งขันในทุกประเภทกีฬามีผู้รับผิดชอบหมดแล้วเนี่ยนะทั้งสนามแข่งขันเรื่องของการจัดการแข่งขันเป็นระบบแล้วเนี่ยเราก็มีกรรมการอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นโดยคำสั่งของเราเองนะครับว่าตั้งกรรมการชุดเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้ามาเป็นตัวแทนของจังหวัดและเราก็จะมีการฝึกซ้อมต่อยอดเด็กกลุ่มนี้ที่มีความสามารถเด็กอาจจะอยู่ที่อำเภอไกลๆไปอยู่พัทโตอยู่ลำแมนะครับแต่มีความสามารถเราก
1: ็
0: คัดตัวเข้ามาโดยมีกรรมการคัดตัวเอามาเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าไปแข่งขันในระดับสูงขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติหรือกีฬานักเรียนทั้งสายแห่งประเทศไทยอันนี้เราเป็นเป้าหมายที่เราจะต่อยอดให้กับนักเรียนพวกนี้เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยโอกาสที่เขาจะเข้ามาแข่งขันในจังหวัดเนี่ยน้อยมากนะครับถ้าเราไม่มีเวทีเหล่านี้เนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่เขาเองอยู่ในอำเภอยืดอยู่ในตำบลไม่มีโอกาสได้มาแสดงเพราะวันนี้เด็กก็มีโอกาสได้มาแล้วก็เป็นโอกาสของเด็กเขาในการที่จะต่อยอดขึ้น
1: เท่ากับเหมือนกับเป็นการหาช้างเผือกเลยนะคะ
0: เป็นลักษณะเหมือนช้างเผือกเลยครับ
1: เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนมันก็จะมีโควต้าทุนเกี่ยวกับการศึกษาที่ว่าเป็นทุนเหมือนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ว่าทุนช้างเผือกเกี่ยวกับนักกีฬาอะไรเงี้ยก็มีด้วย
0: เดี๋ยวนี
1: ้ยังมีไหมคะ
0: มีเกือบทุกมหาวิทยาลัยนะครับแต่นี้ในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยทั้งเอกชนทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยนะครับเมื่อนักกีฬาที่มีผลงานไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของจังหวัดแล้วเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติก
1: ี
0: ฬาเยาวชนแห่งชาติหรือบางครั้งมีโอกาสติดทีมชาติเป็นติดเยาวชนทีมชาติเพราะมาอะไรต่างๆเนี่ยเขาดึงตัวเข้าไปให้โควต้ามาให้โควต้ามาแล้วก็รับดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าเรื่องค่าลงทะเบียนหร
1: ือ
0: ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมาอะไรดังๆเนี่ยจุฬาก็มีจุฬาไม่ดนเกษตรนะครับมีหมดเดี๋ยวนี้ครับของมาอะไรการกีฬาแห่งชาติเหมือนกันก็มีครับนักกีฬาเก่งๆก็จะรับการยกเว้นค่าเรียนมีทุนการศึกษาให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายให
1: ้ค่ะตรงนี้จริงๆแล้วเราก็อยากฝากไปถึงท่านผู้ปกครองนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเงินหายากแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยมีอนาคตที่ดีเพราะฉะน
0: ั
1: ้นเนี่ยมายุคนี้ค่ะมันสามารถยื่นเขาเรียกว่าพอร์ตก็คือยื่นผลงานในการที่จะเข้าไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะเหม
0: ือ
1: นระดับอุดมศึกษาหรือต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผลงานในเรื่องของความสามารถพิเศษในด้านกีฬาดนตรีนาฏศิลป์อะไรอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: สามารถยื่นเข้าเรียนต่อได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้ทุกที่นะครับทุกมหาลัยเขาต้องการนะครับนักศึกษาเหล่านี้เข้าไปสร้างชื่อเสียงในมหาลัยเขานะครับเพราะโอกาสของเด็กเนี่ยถ้าว่าเขามีความมุ่งมั่นจริงๆโดยเฉพาะเรื่องกีฬามุ่งมั่นจริงๆในการที่จะสร้างเขาเองสร้างตัวเขาเองขยันฝึกซ้อมแล้วก็เป็นตัวแทนในระดับต่างๆนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่เรียนแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มีสโมสรกีฬาที่จะรองรับเป็นสโมสรอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลไม่เป็นฟุตบอลฟ
1: ุ
0: ตซอลนะครับวันโอกาสของหรือกีฬาอื่นเหมือนกันไม่ว่าเป็นแบดมินตันเป็นอะไรว่ายน้องว่ายน้ำนะครับก็จะได้หมดวันโอกาสเหล่านี้เนี่ยคือสามารถที่จะสร้างอนาคตของเขาได้นะครับมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวได้แล้วบางคนนักกีฬาอาชีพเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับในกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยถือว่ามีกระตังแล้วเน
1: ี่
0: ยร่ำรวยแหละนะครับมีรถมีบ้านมีที่ดินมีอะไรทำอะไรเราจะเห็นจากข่าวทั้งหมดที่มาที่ไปของเด็กเหล่านี้ก็มาจากพื้นฐานเหล่านี้แหละครับอย
1: ู่
0: ที่ตัวเขาเองจะสร้างอนาคตเขาได้แค่ไหน
1: ขอให้ตั้งใจนะต้องตั้งใจมุ่งมั่น
0: และผู้ปกครองเองเหมือนกันนะครับมองว่าถ้าไปลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยหนึ่งเด็กมีโอกาสได้ที่เรียนแน่นอนม
1: ี
0: ความสามารถได้ที่เรียนแน่นอนอันที่สองโอกาสที่จะทำรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเนี่ยมีแน่นอนนะครับตรงนี้แหละครับ
1: พูดถึงตรงนี้แล้วก็เลยอยากเรียนถามว่าเหมือนปีที่ผ่านมาปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่สองนะคะจำนวนของคนที่เข้าร่วมหรือสนใจเข้าร่วมอะค่ะท่านเสรีมองว่าไงคะ
0: ครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นที่ตื่นเต้นเป็นที่อะไรผมเคยดูกีฬามาเยอะแต่ว่าป
1: ี
0: ที่แล้วเนี่ยหลังจากที่มันห่างหายมานานที่ผมว่า30ปีแล้วกีฬานักเรียนชุมพรไม่เคยจัดปีที่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาตั้งแต่รุ่น10ปี12ปี14ปีจนถึง18ปี
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่นักเรียนอย่างเดียวนะครับผู้ปกครองที่ตามมาดูเนี่ยคุณยุ้ยโอ้ผู้ปกครองตามมาดูมานั่งกันเต็มอัศจรรย์หมดเต็มสนามกีฬาเกือบทุกที่เลยครับ

0: คนร่วมปีที่แล้วนะผมคิดว่าในทั้งวันเปิดและตลอดการแข่งขันนี่หลายหมื่นคนเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยผมว่าประมาณ 5-6,000 คนนะครับโดยเฉพาะวันไหนที่มีแข่งกีฬาพวกกรีฑานะครับหรือฟุตบอลวอลเลย์บอลเนี่ยคนเนี่ยจะแน่นทุกยิมทุกสนามแน่นหมดเลยผู้ครองตามมาดู
1: อันนี้เชื่อค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยส่งเด็กว่ายน้ำเหมือนกันค
0: ่
1: ะคือนักกีฬาแค่คนนึงเนี่ยไปกันทั้งบ้านเลยค่ะเกือบ10คนเชียร์นักกีฬาคนเดียว
0: คือญาติได้ให้ตามไปหมดพ่อแม่ตามไปหมด
1: ไปหมดค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกีฬาที่มันสร้างจริงๆอย
0: ่
1: างน้อยกองเชียร์เนี่ยก็คือเครือญาตินี่แหละเหมารถอะไรกันมาโอ้โหเต็มทั้งหมดนะคะสนุกจริงๆ
0: ยิ่งตอนนี้เราจัดเป็นเครือข่ายพอเครือข่ายปั๊บเครือข่ายหมายว่ามีหลายโรงมีหลายโรงแต่ละโรงโรงนี้อาจจะเก่งนักกีฬาคนนี้มา2คน3คนอีกโรง2คน3คนรวมกันมาแล้วผู้ครองตามกันมาเนี่ยโอ้โหเป็นความอะไรผมว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยเขาก็มีความสุขกับการที่เขามาติดตามดูลูกหลานนะครับเยอะมากนะครับปีนี้ก็น่าผมก็คาดว่าปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน่าจะคนไม่น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับ
1: ซึ่งปีนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยกำหนดวันที่เป็นพิธีเปิดกีฬาเยาวชนไว้นะคะนั่นคือนะคะจะเป็นวันเสาร์ที่8
0: วันเสาร์ที่8
1: วันเสาร์ที่8
0: ที่จะถึงเนี่ยครับวันเสาร์ที่8นะครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเปิดด้วยนะคะ
0: ใช่ครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมพรนะครับว่าในกีฬาที่เป็นถือว่าเป็นกีฬานักเรียนของจังหวัดเราเองเนี่ยนะครับมีผู้ใหญ่นะครับเข้ามาเป็นเกียรติให้กับเรานะครับโดยวันที่8เนี่ยนะครับเราพิธีเปิดเราจะใช้ที่สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับจะเริ่มประมาณ16นาฬิกานะครับก็จะมีขบวนพาเหรดเหมือนปกติทั่วไปนะครับมีขบวนพาเหรดนำนักกีฬาเข้าสู่สนามเป็นเครือข่ายแล้วก็เราจะใช้วงดุริยางของทั้งจังหวัดเลยที่มีโรงเรียนที่มีดุริยางอยู
1: ่ปีนี้เห็นว่า4วงนะคะ
0: 4วงครับ
1: แล้วเล่นพร้อมกันทั้ง4วงเลยเห็นว่า
0: เขาไปซ้อมกันเองโดยเครือข่ายเขาเองคนนัดมาเขาซ้อมกันเองเพลงเดียวกันแล้วก็เล่นพร้อมกันเลยทั้ง4วงเลย
1: นี่อยากชมแล้วนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: ให้กระหึ่มไปเลยมันจะให้สนามกระหึ่มไปเลย
1: ค่ะ
0: นะครับนำดุริยางเข้ามา
1: ค่ะนำ
0: ขบวนนักกีฬาเข้ามานะครับแล้วก็โอกาสดีว่าปีนี้เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
1: ท่านส
0: ุ
1: ภจ
0: ีนะครับท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันการกีฬานักกีฬาเรียนของเราปีนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีเปิดกีฬาภายในจังหวัดเนี่ยนะครับโอกาสที่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นระดับรัฐมนตรีกระทรวงเนี่ยนะครับที่จะมาโอกาสอย่างนี้เนี่ยน้อยมากนะครับแต่ว่าท่านให้โอกาสกับจังหวัดชุมพรให้โอกาสกับพี่น้องแล้วก็นักเรียนชาวจังหวัดชุมพรนะครับได้มาเป็นเกียรติในพิธีเปิดให้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับอันนี้คือพิธีเปิดในวันที่8นะครับก็เราก็มีขบวนแล้วมีพลุมีอะไรต่างๆเหมือนขบวนเปิดแต่ว่าเราทำให้ยิ่งใหญ่ครับปีนี้นะครับทำให้ยิ่งใหญ่นะครับ
1: ยังไงก็อาจจะต้องฝากเตือนนิดนึงไหมคะท่านเสเพราะว่าช่วงเวลาเหมือนเราบอกว่ารวมพล16นาฬิกาเนี่ยอาจจะต้องเผื่อการเดินทางก่อน
0: ใช่ครับ
1: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยรถจะติดตรงจุดยูเทิร์นหน้ามหาวิทยาลัยกีฬา
0: ครับมันติดมากติดทุกครั้งที่มีงานใหญ่ๆนะครับเพราะว่าจุดเส้นทางจราจรตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างมันเป็นจุดยูเทิร์นแต่แล้วก็ต้องเลี้ยวเข้า
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งถ้ามีรถเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะติดต้องเผื่อเวลานิดนึงครับเผื่อเวลาสำหรับการที่เดินทางเข้ามาแต่ว่าเรื่องที่จอดรถเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะเข้ามาข้างในที่จอดรถเยอะแยะมากมายสามารถรองรับได
1: ้
0: นะครับแต่ช้านิดนึงตรงนั้นต้องเผื่อเวลานิดนึงครับ
1: ใช่ๆอาจจะต้องเผื่อแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะต้องมีเตรียมในเรื่องของตรงจุดยูเทิร์นนะคะที่ว่าเป็นห่วงเพราะเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยกีฬาบจครับอ่ะกะว่าเดินทางล่วงหน้าเป็นชั่วโมงนะคะรถติดหางแถวยาวเป็นเกือบ2กิโลค่ะกว่าจะยูเทิร์นได้
0: ใช่ครับมันเปิดนี่รถเยอะมาก
1: รถเยอะมากจริง
0: ครับแล้วปีนี้ด้วยยิ่งมาน้องนักเรียนทั้งจังหวัดทั้งรถนักเรียนรถผู้ปกครองรถครูบาอาจารย์นะครับ
1: วงดุริยาง
0: ค์ครับจะเยอะมาก
1: มาก่อนเลยนะคะเพราะว่ายังไงที่จอดรถเพียงพอแน่นอนแต่ว่าเราจะต้องมาเผื่อการเดินทางก่อนแล้วมาจับจองที่พักที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ถ้าไปข้างในมหาลัยแล้วก็จะมีที่นั่งมีที่พักมีโรงยิมมีอาคารเยอะแยะมากมายครับสามารถมาพักได้ตรงนั้นเผื่อเวลาก่อนถึงพิธีเปิดเพราะนั้นต้องเผื่อเวลานิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเผื่อเวลานิดนึง
1: สำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามรายละเอียดความคืบหน้าสามารถไปดูได้ที่

0: หน้าเพจชุมพรเกมก็ได้นะคะตอนนี้ชุมพรเกมก็เข้ามาในเฟซด้วยนะคะบอกว่าเจอกันวันเสาร์ครับมาค่ะก็เรียนเชิญนะคะตอนนี้ไม่ได้วุ่นวายแค่เรานะคะกับสมาคมกีฬานะคะเพราะว่าทางพาณิชย์จังหวัดเองนี่ก็กำลังวุ่นวายเหมือนกันนะ
1: ครับก็เตรียมงาน
0: แอบกระซิบ
1: ก็เตรียมงานครับ
0: เตรียมงานค่ะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีสุภจีส
1: ุ
0: ธรรมพันธ์นะคะท
1: ่
0: านรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยก็เอาใจช่วยค่ะเพราะว่าจังหวัดชุมพรถือว่าเราก็ได้โอกาสนะคะในการที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาแวะเวียนมาบ้านเมืองเรา
1: ครับเข้ามาในพื้นที่ได้เห็นปัญหาได้พวกเราก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดหน่วยงานราชการก็ดีหรือภาคเอกชนก็ดีก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดนะครับได้ใกล้ชิดได้มีโอกาสได้นำเสนอหลายเรื่องกับท่านที่เป็นปัญหานะครับ
0: หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะท่านรองเสขามีอะไรอยากจะฝากไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนชาวชุมพรครับฝากนักเรียนเยาวชนจังหวัดชุมพรครับเรื่องของการแข่งขันกีฬาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายของท่านนายกนครดุสิตนะครับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมเรื่องกีฬาเนี่ยนโยบายของท่านนายกคือว่าท่านต้องการเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีสุขภาพดีนะครับการแข่งกีฬาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับเราสามารถที่จะมาร่วมกันในทุกฝ่ายงานจะสำเร็จได้เนี่ยทุกฝ่ายต้องมาร่วมกันแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับท่านส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในเป็นกิจกรรมเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กอนาคตของเด็กนั้นเขาจะต้องไปอยู่ไปใช้ในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ฝากว่าเรื่องกิจกรรมกีฬานะครับเป็นเรื่องที่ให้เขาได้รู้จักใช้ในชีวิตปัจจุบันของเขาแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเองกับอนาคตของเขาเองนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ร่วมกันตรงนี้ครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีนินทจารย์ค่ะท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะและคุณประวิตรยังอมรลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

โลดถึงไทยแล้วส่งชันสูตรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนกลับบ้านเกิดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาประกาศปิดชั่วคราวเส้นทางธรรมชาติห้วยขาแข้งหลังเสือขย่ำลากเจ้าหน้าที่เข้าป่าพร้อมออกมาตรการเข้ม5ข้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพต้องเดือดปมทุนจีนเทางัดหลักฐานแชร์กลับซัดปลอมเอกสารบิดเบือนจ่อฟ้องกลับกู้ชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์กับกลุ่มเพื่อนบริเวณด้านนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดท่ามกลางกระแสความรุนแรงในเมืองกูเลียกันเมืองเอกของรัฐซินาโลอาทั้งหมดติดตามได้

0: ได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันช่วงเวลา 12:00 นค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นวันนี้คุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกวังคดิโลกดำเนินรายการนะคะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยค่ะวันนี้หลายประเด็นที่ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องแรกจะไปดูการเดินทางนะคะของฮลุนโซโล่นะคะที่มีการนำร่างของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่กลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยมาถึงประเทศไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะดอกเดินทางจากกรุงทบิลิซีจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมค่ะเดินทางจากท่าอากาศยานอิสตันบูลนะคะประเทศตุรกีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยเมื่อวันที่ขออภัยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางของฮลุนโซโล่นะคะที่ออกเดินทางไปออกเดินทางจากอิสตันบูลตุรกีนะคะไปเที่ยวที่ทางจอร์เจียแล้วก็ล่าสุดนะคะก็ได้เสียชีวิตแล้วก็นำร่างกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยมีการนำร่างกลับมาถึงประเทศไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 4:58 นาทีด้วยเครื่องบินสายการบิน Turkish Airlines ค่ะมีพี่ชายและพี่สาวเดินทางมารอรับร่างที่คลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ามกลางการอำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นขบวนรถตู้จากบริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รถตู้จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าไปภายในสถานีตรวจสอบสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับร่างของฮลุนโซโล่ออกมาค่ะจนกระทั่งเวลา 8:00 นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของฮลุนโซโล่อยู่ภายในรถ Toyota Alphard นะคะเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะเพื่อจะชันสูตรอย่างละเอียดตามที่ครอบครัวได้ร้องขอจากนั้นจึงจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยญาติได้เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนค่ะ
1: ส่วนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการในการตรวจพิสูจน์บอกว่าต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงประสานข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจียด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าญาติได้ร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำค่ะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ไขข้อข้องใจทั้งหมดโดยขั้นตอนจะต้องเริ่มต้นชันสูตรใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะไม่ทราบว่าศพของขลุนนั้นได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะยังไม่ได้เห็นศพหรือว่าเอกสารดั้งเดิมจากทางจอร์เจียเกี่ยวกับศพแต่อย่างใดเดี๋ยวเริ่มจากทำซีทีสแกนดูสภาพร่างปัจจุบันเป็นหลักค่ะข้อจำกัดสำคัญในตอนนี้ก็คือสภาพร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพราะว่าเสียชีวิตมานานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบเงื่อนไขการเก็บรักษาร่างของทางจอร์เจียด้วยสำหรับผลการชันสูตรและขั้นตอนทางคดีทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและจะเปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วเท่านั้นค่ะสำหรับการเสียชีวิตในต่างประเทศนั้นนะคะประเทศนั้นๆจะต้องส่งเอกสารการชันสูตรมาให้ก่อนแต่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยค่ะซึ่งทางจอร์เจียก็มีกฎหมายในการชันสูตรอยู่แต่เนื่องจากว่าไทยกับจอร์เจียนั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะจึงต้องประสานผ่านโครงการนานาชาติโครงการ EMFAC ในการขอผลการชันสูตรค่ะส่วนเรื่องของทรัพย์สินและก็สิ่งของส่วนตัวอื่นๆของฮลุนตอนนี้ทางการจอร์เจียยังคงอายัดไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการถ้าเสร็จสิ้นแล้วก็จะประสานส่งคืนประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่อไปค่ะ
2: จากขณะที่พี่ชายของฮลุนนะคะนายสมศักดิ์บุตรศรีก็บอกว่าการชันสูตรศพครั้งนี้เป็นการชันสูตรครั้งแรกครอบครัวนั้นติดใจและอยากให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องการตรวจหาสารพิษภายในร่างกายและหัวใจแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรแก่ทางครอบครัวค่ะแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนและ DNA เอาไว้เท่านั้นทางครอบครัวต้องการให้นำผลชันสูตรของ2ประเทศเทียบเคียงโดยเฉพาะเรื่องสารพิษภายในร่างกายที่ครอบ

0: ครัวมีความกังวลเพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายหรือบาดแผลภายนอกส่วนประเด็นที่มีกระแสว่าฮาลุนเสียชีวิตจากอาการไหลตายตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องอาการป่วยนั้นตนก็ไม่แน่ใจเพราะบางทีน้องก็ไม่ได้บอกผลการชันสูตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางคุณย่าตอนนี้กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วยแต่ทั้งนี้หากได้เห็นร่างของน้องก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตอนที่ไปรอรับนะคะแล้วก็สุดท้ายทางพี่ชายบอกว่าขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้านค่ะ
1: ส่วนคดีของสองพี่น้องรัสเซียที่ถูกฆาตกรรมในเมืองไทยนะคะวันนี้ก็มีการจัดพิธีรำลึกที่บริเวณจุดพบศพของผู้เสียชีวิตค่ะโดยมีนางซารีนานาซิโมวามารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้จัดขึ้นนะคะเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับบุตรทั้งสองรวมถึงครอบครัวชาวไทยอีก3รายที่เสียชีวิตในคดีเดียวกันค่ะพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมกิติโสพลหรือว่าพระอาจารย์จ่อยเจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงและเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้ารูปนะคะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายอำเภอบางละมุงผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียค่ะบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะผู้ร่วมงานต่างนำเอาดอกไม้สีขาวทั้งดอกคาร์เนชั่นดอกลิลลี่และดอกกุหลาบมาวางในจุดที่พบร่างเพื่อแสดงความอาลัยค่ะขณะที่ครอบครัวยังนำแก้วกาแฟซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของไดอาน่ามาวางไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ร่วมพิธีนะคะซึ่งตลอดพิธีนางชารีนาก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ค่ะท่ามกลางการปลอบโยนของญาติเพื่อนและผู้ร่วมงานค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะนางชารีนาก็ได้กล่าวขอบคุณชาวไทยหน่วยงานภาครัฐตำรวจอาสาสมัครทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะบอกว่าซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยเป็นอย่างมากที่ช่วยให้ครอบครัวมีกำลังใจในการก้าวผ่านความสูญเสียในครั้งนี้ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะคะทางด้านของตำรวจภูธรภาค2ก็เตรียมนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือที่เรียกว่า GPR เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5ศพที่พื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีค่ะค้นหาจุดต้องสงสัยเพิ่มเติมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไว้อาลัยครั้งสุดท้ายของไดน่าและโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะซึ่งจัดขึ้นในจุดพบศพค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิตขาวเขียวคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประสานความร่วมมือไปยังบริษัท Summit Engineering and Service ค่ะขอรับการสนับสนุนเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์ยี่ห้อ Stream DP นะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมภารกิจค้นหาวัตถุต้องสงสัยเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5รายในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยก่อนเริ่มปฏิบัติการพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐ์พงษ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ประชุมวางแผนปฏิบัติการที่สภ.ห้วยใหญ่นะคะก่อนจะเดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยแก่ไดอาน่าโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากคดีดังกล่าวช่วงหน้าเรามาที่เรื่องของห้วยขาแข้งกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากมีเหตุการณ์เสือทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตนะคะพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์สองทุ่มยี่สิบนาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ั่วไทย
1: มาที่เรื่องของเหตุเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะถูกเสือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะวันนี้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เปิดเผยถึงเรื่องของการดำเนินการจับเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีไม่ต่ำกว่า5ตัวเนี่ยนะคะเพื่อจะนำตัวอย่าง DNA ไปเปรียบเทียบกับขนและก็หลักฐานทางชีวภาพที่พบในจุดเกิดเหตุเพื่อระบุตัวเสือที่ก่อเหตุให้ได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งภารกิจการจับเสือตรวจ DNA ไม่ใช่การล่าเสือนะคะเพราะว่าธรรมชาติแล้วเสือโคร่งก็จะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มนุษย์เหตุการณ์นี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ยากค่ะจึงจำเป็นต้องเร่งระบุตัวเสือที่ก่อเหตุให้ได้อย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าปล่อยให้เสือเกิดพฤติกรรมดังกล่าวจนเคยชินก็อาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วก็เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือประชาชนในอนาคตได้นะคะโดยเหตุการณ์เสือโคร่งเข้าทำร้ายคนลักษณะนี้นับเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ30ปีค่ะครั้งแรกเกิดเมื่อปี2541ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งครั้งนั้นลูกจ้างอุทยานแห่งชาติถูกเสือโคร่งทำร้ายบาดเจ็บแต่ว่าช่วยเหลือได้ทันนะคะนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมของนายสักกรินทร์วิชาจารย์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งณวัดโป่ง30อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะซึ่งล่าสุดทางอุทยานก็ยกระดับ5มาตรการเพื่อจะป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะ1ก็คือจะปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวค่ะ2คือจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มการเฝ้าระวังบริเวณสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าและพื้นที่ปฏิบัติงานจะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเพื่อร่วมกันระวังสถานการณ์สุดท้ายก็จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้านนักวิจัยโครงการ Thailand Tiger Project DNP ซึ่งร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นอาคารเปิดโล่งที่เจ้าหน้าที่ใช้พักผ่อนค่ะโดยบริเวณดังกล่าวพบร่องรอยเสือโคร่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรอยู่เป็นประจำภายหลังเกิดเหตุพบขนเสือบริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่นอนพักและพบมุ้งที่เปื้อนเลือดห่างจากอาคารประมาณ15เมตรอย่างไรก็ตามไม่พบร่องรอยเลือดบริเวณที่นอนหรือว่าระหว่างเส้นทางที่คาดว่าเสือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะนักวิจัยระบุเพิ่มเติมว่าจากการติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งมาต่อเนื่องก็พบว่าปกติในเสือก็จะหลีกเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวค่ะดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดไปจากธรรมชาติของเสือโคร่งและยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จำเป็นต้องรอผลการชันสูตรและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานประกอบการวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกนะคะพร้อมกับย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งที่ล่ามนุษย์เป็นอาหารค่ะ
2: อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ต้องติดตามนะคะก็คือในประเด็นที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่พักนะคะบนหมู่เกาะซิมิลันค่ะก็เป็นกรณีของอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะที่ได้อภิปรายในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะโดยได้พูดถึงประสบการณ์เข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนค่ะวิจารณ์สภาพบ้านพักว่าเลวทรามมากนะคะพูดถึงข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสนอให้โอกาสภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ซึ่งเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายอรรถพลเจริญชันสาก็บอกว่าคือเรื่องของที่พักดังกล่าว

0: เนี่ยนะคะทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนี่ได้ประกาศยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะตั้งแต่4ตุลาคม2561แล้วค่ะกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับหรือ one day trip เพียงรูปแบบเดียวอาคารบ้านพักหูหยงบริเวณเกาะเมียงเดิมเคยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวก็ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะคะเนื่องจากบ้านพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอไม่ได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปส่วนข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาและสัญญาณสื่อสารเป็นข้อจำกัดของพื้นที่อนุรักษ์ค่ะที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบพลังงานสะอาดเช่นโซลาร์เซลล์และกำหนดเวลาเปิดปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่านะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าได้ยกเลิกการพักค้างแรมไปตั้งแต่ปี2561นะคะแต่ว่าการอ้างอิงเข้าไปพักในหมู่เกาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนนั้นไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนอนุญาตนะคะซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปเช่นเดียวกับนายสสินเฉลิมลาภอดีตประธานมูลนิธิสืบนะคะเสถียรก็กล่าวกับสำนักข่าวไทยนะคะก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบนะคะว่ามีการอนุญาตให้ไปเข้าพักได้อย่างไรเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันยกเลิกการพักค้างแรมและกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบ one day trip มานานหลายปีแล้วนะคะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเกิดจากข้อกังวลเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของแนวปะการังน้ำตื้นค่ะก็เลยได้มีการปิดพื้นที่ไม่มีการพักค้างแรมนั่นเองนะคะก็ขอให้เข้าใจเรื่องของการจัดการพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละหมู่เกาะค่ะก็ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลนายกก็นำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันที่บันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้านะคะจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนจะเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มคณะค่ะขณะที่นายกและก็ประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมายังเตรียมจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลืออีกด้วยค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

ค่ะมาที่เรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันสิทธิสัมพันธรัฐค่ะบอกว่าวันนี้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะถ้าพยานหลักฐานเพียงพอหากสอบสวนแล้วก็ไม่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมต่อสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบว่ามี 5,925 รายมีการแก้ไขคะแนนในจำนวนนี้ได้รับการขึ้นบัญชี 5,919 รายซึ่งเดิมมีผู้สอบไม่ผ่านแต่มีการแก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน 5,145 รายขณะที่เดิมมีผู้สอบผ่านภาคกและภาคขออยู่แล้วแต่มีการเพิ่มคะแนนตรงนี้774รายค่ะซึ่งกลุ่มนี้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว561รายไม่มารายงานตัว211รายโดยใน561รายแยกกลุ่มออกมาเพื่อ

0: เพื่อเรียงลำดับจริงโดยมีผู้ที่ยังคงอยู่ในบัญชี97รายส่วนอีก464รายจะโดนเพิกถอนเพื่อไปรอคิวตามลำดับคะแนนที่แท้จริงสำหรับไทม์ไลน์ทุจริตสอบท้องถิ่นวันที่5สิงหาคมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบสวนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.สรุปผลพบ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบนะคะเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อใหม่อย่างถูกต้องวันที่6สิงหาคมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางรับทราบผลสรุป 5,925 รายชื่อเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่และลำดับถัดไปคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดรับทราบผล 5,925 รายชื่อแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ประกาศลำดับรายชื่อใหม่และขั้นตอนสุดท้ายอปทแต่ละแห่งจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิมที่ไม่ถูกต้องออกและบรรจุรายชื่อใหม่ตามลำดับที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: มาที่ข่าวดีนะคะฮิโร่แก้วตาทิพย์สร้างประวัติศาสตร์ชาวไทยคนแรกคว้าแชมป์ฟิกเกอร์สเกตติ้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่อินโดนีเซียค่ะฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟิกเกอร์สเกตติ้งชิงแชมป์เอเชียประเภทจูเนียร์ชายได้ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมาครองได้สำเร็จนะคะโดยในรอบแรกช็อตโปรแกรมฮิโร่รั้งอันดับ3ทำได้ 68.53 คะแนนค่ะแต่ว่าในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโร่ระเบิดฟอร์มทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะคะฮิโร่เปิดใจขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลแล้วค่ะสำหรับฮิโร่แก้วตาทิพย์เป็นนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย15ปีนะคะถือว่าเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จตั้งแต่ปี2007ที่มีการจัดการแข่งขันครั้งแรกค่ะ
0: มาดูเรื่องของการประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่3นะคะวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก็มีการประชุมคณะกรรมการค่ะก็ถูกจับตามองเพราะว่าเมื่อวานนี้องค์ประชุมไม่ครบนะคะเลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้ค่ะเมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการก็ทยอยเดินเข้าห้องประชุมค่ะจากนั้นศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ก็มาเข้าร่วมประชุมก็ทำให้มีกรรมการที่เข้าประชุม3คนเดินจากออกจากห้องประชุมนะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรามสูตรพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญรองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์สุพัชราสัยค่ะซึ่งในการประชุมวันนี้มีกรรมการแจ้งลาประชุม2คนแล้วก็มีการแจ้งขอประชุมออนไลน์1คนนะคะซึ่งทางอาจารย์พิรงรองก็บอกว่าวันนี้ขอใช้สิทธิ์ไม่เข้าร่วมการประชุมจุดเดิมเหมือนจุดยืนเหมือนเดิมนะคะคือก็จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับผู้ที่สละสิทธิ์แล้วตามคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาซึ่งถือว่ามีอำนาจเป็นที่สุดและตามกฎหมายคือหากมีการร่วมประชุมหรือลงมติใดๆมตินั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายมีความเสี่ยงร้ายแรงทั้งทางอาญาและทางปกครองค่ะส่วนทางดร.สุพัฒน์นะคะบอกว่าจำเป็นต้องรอความชัดเจนจึงขอกลับคืนอีกครั้งว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะที่นายกรัฐมนตรีเร่งปัญหาก็คืออยากจะให้นายกรัฐมนตรีได้เร่งปัญหาเข้ามาเพราะว่าเป็นผู้รักษาตามกฎรักษาการตามกฎหมายค่ะแล้วก็ทางกรรมการนะคะมีคำถามว่าจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพื่อแก้ปัญหาโดยเร็วนะคะก็ได้รับคำตอบว่าหากจะทำก็ให้กรรมการทุกคนทำร่วมกันค่ะแต่เชื่อว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ทราบปัญหาอยู่แล้วค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเซซากัสเตลูมอินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์สดกับกลุ่มเพื่อนบริเวณด้านนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งในเมืองกัวเลกันทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกค่ะในกัสเตรูมวัย24ปีมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม TikTok เกือบ 600,000 คนนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างมากจากคลิปวิดีโอสายตลกด้วยขณะเกิดเหตุมีชาย2คนสวมหมวกกันน็อกขี่จักรยานยนต์เข้ามาหาเขาแล้วก็เพื่อนอีก2คนที่กำลังยืนไลฟ์ทำคอนเทนต์อยู่ค่ะท่ามกลางยวดยานแล่นกันขวักไขว่บนถนนด้านนอกระหว่างนั้นชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดเทียบก่อนที่คนขับจะชักอาวุธปืนจ่อยิงที่ศีรษะของกัสเตลัมในระยะเผาขนจนร่างร่วงลงกับพื้นเสียชีวิตคาที่แล้วก็สัญญาณไลฟ์ก็ตัดลงทันทีนะคะ

0: ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะประธานาธิบดีคลอเดียเชนปามผู้นำหญิงของเม็กซิโกบอกว่าทางการกำลังเร่งสืบสวนอย่างเต็มที่เพื่อจะจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรวมถึงเร่งหาสาเหตุและแรงจูงใจในการสังหารครั้งนี้แม้จะยังไม่ทราบแรงจูงใจแน่ชัดแต่ว่าสื่อท้องถิ่นก็บอกว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมเนื่องจากเหตุอุกอาจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความรุนแรงในเมืองกัวเลกันซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐซินาโลอาและเป็นศูนย์กลางการปะทะแย่งชิงพื้นที่อิทธิพลระหว่างกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่เป็นปรปักษ์กันเหตุการณ์นี้ยังทำให้หลายฝ่ายนึกถึงคดีสะเทือนขวัญเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2025นะคะเมื่อนางสาววาเลเรียมาร์เกสอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้วัย23ปีถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์ลง TikTok ภายในร้านทำผมที่เธอทำงานอยู่ในเมืองซาโปปันรัฐอาริสโกในโดยชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านก่อนจะเปิดฉากกระหน่ำยิงใส่เธอจนเสียชีวิตซึ่งทางอัยการได้ทำการสืบสวนคดีนี้ภายใต้ระเบียบปฏิบัติการสำหรับคดีฆาตกรรมผู้หญิงซึ่งเป็นการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีในเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกฆาตกรรมโดยมีสาเหตุมาจากเพศสภาพค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมทางการเม็กซิโกได้ประกาศจับกุมนายรามอนอังเคลอาวาเลสอาลายาหรือว่าเจ้าของฉายาเอลอาเรอูโนในพื้นที่รัฐฮาลิสโกซึ่งกระทรวงความมั่นคงบอกว่าเขาเป็นผู้นำกลุ่มอาชญากรที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคาเทลเจเนเรซึมใหม่ของฮาลิสโกค่ะ
1: มาดูวันนี้นะคะครบ81ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่ฮิโรชิมาค่ะผู้นำญี่ปุ่นก็ร่วมพิธีรำลึกพร้อมกับตัวแทนจากกว่า120ประเทศสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะผู้ร่วมพิธีรำลึกสงบนิ่งไว้อาลัยในเวลา 8:15 นาทีซึ่งเป็นเวลาที่กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาในปี1945ความร้อนและรังสีจากระเบิดทำลายเมืองและฆ่าชีวิตผู้คนภายในปีนั้น 140,000 คนค่ะผู้รอดชีวิตจำนวนมากยังต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆจากการสัมผัสรังสีนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ต้อนรับผู้แทนจาก121ประเทศและดินแดนที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการจากนั้นได้ร่วมกล่าวสุนทรจากนั้นได้กล่าวสุนทรพจน์นะคะเนื้อหาสำคัญว่าญี่ปุ่นยึดมั่นในหลักการนิวเคลียร์ในฐานะประเทศเดียวที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูจะมุ่งมั่นสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์เป็นภารกิจที่ต้องแบกรับในปัจจุบันที่ความมั่นคงทั่วโลกร้ายแรงยิ่งขึ้นส่วนสำคัญของพิธีทุกปีนายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมานำรายชื่อผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เพิ่มเติมไปติดไว้ภายในอนุสรณ์สถานของสวนสาธารณะโดยครั้งนี้มีอีก 4,393 คนที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในช่วง1ปีที่ผ่านมาทำให้รายชื่อรวมเพิ่มเป็น 353,639 คนนายกเทศมนตรีของเมืองเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ผู้มีอำนาจจะปล่อยให้เราผิดหวังไปอีกนานแค่ไหนผู้นำประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ต่างมีความรับผิดชอบในหลักการลดอาวุธนิวเคลียร์ขณะเดียวกันก่อนจะมีการรำลึกเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูลูกที่2ที่นางาซากิในวันอาทิตย์นี้ญี่ปุ่นก็ต้องเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่ล่าสุดเช้าวันนี้เคลื่อนตัวอยู่ในทะเลสาบฟิลิปปินส์มุ่งหน้าไปทางตะวันตกด้วยความเร็วลมสูงสุดกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งหมู่เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นพรุ่งนี้ด้วยความเร็วลมสูงมากจนสามารถทำลายบ้านเรือนได้ทำให้ทางการต้องเตือนประชาชนให้หลบเข้าที่หลบภัยค่ะก็หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงแล้วนะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มดิฉันศาสิธรกูวังคดิโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเรา

ปัจจัยบ้านเรานะคะคุณผู้ฟัง12นาฬิกากับอีก32นาทีแล้วนะคะเจอกันทุกวันเลยค่ะจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ตก็เป็นแม่ข่ายนะคะออกอากาศจากที่นี่ค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ฟังกันได้นะคะเครือข่ายนะคุณผู้ฟังครอบคลุมค่ะ14จังหวัดภาคใต้เลยนะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้อสมทนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทใกล้บ้านท่านแล้วนะคะสามารถรับชมผ่าน Facebook Live นะคะหน้าเพจของอสมทภูเก็ตได้อีกด้วยค่ะวันนี้เจอกันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะวันนี้ก็เจอกันกับดีเจแจงโรจนาบุญชูวงศ์นะคะวันนี้มาแบบเดียวค่ะคุณผู้ฟังดีเจจินภัทรนะแอบหนีเที่ยวอีกละนะคะมีภารกิจนะวันนี้ก็เลยจะต้องเจอกันลำพังเพียงคนเดียวนะคะร่วมคุยข่าวได้ค่ะทักทายมาได้เลยนะใน Facebook Live นะคะฟังแล้วก็ชมกันอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีข่าวสารอะไรค่ะคุณผู้ฟังสามารถสื่อสารผ่าน DJ สายใต้ได้นะคะฟังอยู่ชุมพรอ่ะสื่อสารไปได้เลยนะคะอยู่สงขลาอยู่นครนะคะอยู่สุราษฎร์อ่ะอยู่พื้นที่ต่างๆนะคะทุกๆวันก็หมุนเวียนกันไปนะทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ก็มีหลายประเด็นเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันในช่วงของปักใต้บ้านเราหลังจากที่รับฟังข่าวกระแสหลักไปแล้วนะคะจากสรุปข่าวภาคเที่ยงนะของสำนักข่าวไทยมีที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้นะคะสำนักงานก็อยู่ที่สงขลานะก็มาสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตเราค่ะพบสื่อมวลชนก็มีการรายงานถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะในไตรมาสแรกผ่านมาตอนนี้เราอยู่ในไตรมาสที่2ที่3อาจจะเข้าไตรมาสที่3ละเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพรวมๆของเศรษฐกิจภาคใต้ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ไปที่สงขลาด้วยค่ะวันนี้มีข่าวเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะคะจริงๆก็มีจับยาบ้านะล็อตเยอะเหมือนกันนะที่สงขลาภาค9นะคะสุราษฎร์ธานีค่ะมีเรื่องของการบูรณาการจัดระเบียบรถโดยสารรถเช่านะคะแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่นะคะเดี๋ยวติดตามกันแล้วก็ข่าวสารจากทางชุมพรนะคะนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็จังหวัดยะลากันด้วยอันนี้น่าสนใจมากเลยเขาจัดประกวดเมนูข่าวจากทุเรียนปกติทุเรียนเรากินเป็นผลไม้ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็กินทุกวันเหมือนกันทุกวันนะคะก็ทีนี้จัดเป็นเมนูข่าวนะก็ดูน่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะปักใต้บ้านเราอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงบ่ายโมงนะวันนี้ที่ภูเก็ตอากาศค่อนข้างดีเมื่อวานก็อากาศดีนะคะมีแดดวันนี้ก็อากาศดีเหมือนกันนะคะยังไม่ได้มีฝนลงมาเลยส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ทักทายเข้ามาได้นะคะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวสารในจังหวัดภูเก็ตกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ค่ะโดยนายทัศลาภเผ่า

เหลืองทองผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เนี่ยก็นำทีมแถลงข่าวเศรษฐกิจแล้วก็การเงินภาคใต้ในไตรมาสที่2ปี2569ก็คือสัญจรมาที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะที่โรงแรมคอสยาร์ด

โดยบอกว่าเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยหดตัวจากไตรมาสก่อนค่ะมีปัจจัยสำคัญจากผลกระทบความขัดแย้งในตะวันออกกลางนี่แหละค่ะที่เริ่มกันมาตั้งแต่ปลายๆกุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้รายได้การท่องเที่ยวค่ะหดตัวตามจำนวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนื่องจากสายการบินปรับลดจำนวนเที่ยวบินลงประกอบกับต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นนอกจากนี้ราคาน้ำมันแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้การบริโภคก็หดตัวไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังในขณะที่การผลิตแล้วก็การส่งออกลดลงจากปาล์มน้ำมันแล้วก็ไม้ยางพาราแต่อย่างไรก็ดีนะคะกลุ่มของรายได้จากเกษตรกรอันนี้ปรับดีขึ้นจากไตรมาสแรกค่ะตามราคายางพาราแล้วก็ทุเรียนที่เพิ่มขึ้นถ้าเจาะมาที่เศรษฐกิจของภูเก็ตในไตรมาส2ทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ก็บอกว่าก็คือหดตัวเหมือนกันนะคะเหมือนกับภาพรวมของภาคใต้เนี่ยแหละผลกระทบก็แน่นอนนะคะภูเก็ตก็เป็นเมืองท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วก็ลดลงนะจากเหตุของตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาภาคการค้าหดตัวเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังตามยอดขายนะส่งวัตถุดิบเกษตรอาหารเครื่องดื่มแต่ภาคก่อสร้างแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตเนี่ยก็ยังคงขยายตัวได้ดีค่ะจากอุปสงค์ของลูกค้าต่างชาติแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงๆอ่ะนะคะส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็การเงินภาคใต้ในไตรมาสที่3ของปีนี้คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนก็จะมีปัจจัยที่สนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐแล้วก็รายได้เกษตรกรที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังขอความร่วมมือเจ้าหนี้ให้ช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านโครงการนะคะก็ยังคงมีโครงการคุณสู้เราช่วยโครงการพักทรัพย์พักหนี้ค่ะเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสภาพคล่องนะคะโดยนายทัดลาบก็บอกว่าขอความร่วมมือสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการทางการเงินให้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ราคาพลังงานนะคะสำหรับโครงการคุณสู้เราช่วยก็ได้ขอความร่วมมือให้คงค่างวดที่สเต็ปเดิมให้กับลูกหนี้เป็นต้นอย่างนี้นะคะส่วนพักทรัพย์พักหนี้เนี่ยก็จะขยายเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนไปจนถึงสิ้นปี2570โดยแนะนำให้ลูกหนี้เนี่ยคือติดต่อเจ้าหนี้แล้วก็ธนาคารคู่สัญญาเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้นะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญเมื่อวานนี้ที่ทางธนาคารในประเทศไทยสำนักงานภาคใต้พูดถึงก็คือเรื่องของการกำกับดูแลสินเชื่อประเภท Buy Now Play Later ค่ะตอนนี้ก็แพลตฟอร์มต่างๆในการซื้อของออนไลน์เขามีสินเชื่อตัวนี้กันเยอะมากเลยหมายความว่าสั่งสินค้าซื้อสินค้าได้ก่อนจ่ายเงินทีหลังประมาณนี้นะคะทีนี้ข้อกังวลก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ซื้อสินค้าโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเยาวชนเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่มีรายได้หรือกลุ่มอื่นๆที่ซื้อปกตินะคะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีในเรื่องของเพดานดอกเบี้ยนะคะแล้วก็มันอาจจะสร้างวินัยทางการเงินที่ทำให้เราเห็นว่าเราเหมือนเอาเงินอนาคตมาใช้เองเราซื้อก่อนใช้ก่อนได้ตรงนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งแบงก์ชาติเขาก็มีหน้าที่กำกับในเรื่องนี้นะคะก็จะมากำกับสำหรับผู้ที่ให้สินเชื่อซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์เช่นอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำหรือไม่นะคะหรือว่ามูลค่าสินค้าขั้นต่ำหรือเพดานดอกเบี้ยแล้วก็คาดว่าแนวทางนี้จะออกมากำกับดูแลมีความชัดเจนขึ้นเนี่ยก็คือภายในสิ้นปีนี้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็สำคัญนะตอนนี้ก็คือซื้อง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะบางทีเราซื้อวันนี้เราจ่ายสิ้นเดือนหน้านะคะหรือว่าเราซื้อวันนี้เรามีผ่อน2งวดมีผ่อน3งวดในแพลตฟอร์มเลยนะที่เราซื้อเนี่ยแหละค่ะแต่มันก็จะมีพวกดอกเบี้ยนะคะทีเนี้ยอันเนี้ยทางแบงก์ชาติเขาก็จะมากำกับนะคะเพื่อที่จะให้มีความเป็นธรรมนะกับผู้บริโภคแล้วก็อาจจะสร้างในทางการเงินให้มันแบบดีนะคะนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติก็ยังพูดถึงการประชุมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพค่ะปี2026นั่นแหละค่ะช่วงปลายปีก็คือการประชุม IMF World Bank GroupAnnual Meeting ซึ่งจัดขึ้น 12-18 ตุลาคมไทยก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ทางแบงก์ชาติเองก็ยังแนะนำค่ะเป็นแอปพลิเคชันแบงก์ชาตินะคะก็จะรวบรวมพวกมาตรการแล้วก็รายละเอียดข้อมูลต่างๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็อันนี้สามารถโหลดได้นะเพื่อที่จะได้แบบติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆกันด้วยนะคะคุณผู้ฟัง 12:00 น.กับอีก41 นาทีพัก

0: บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารนะคะจากพื้นที่อื่นๆปักใต้บ้านเราสำหรับวันนี้ค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสารทั่วภาคใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ไปไม้ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ปักใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังติดตามข่าวกันต่อเลยค่ะอสมทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้ก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเสียงเดียวนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้แล้วก็ร่วมคุยข่าวมาได้เลยทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของพี่ๆอสมทนะคะทุกพื้นที่เลยก็แวะเวียนเข้ามาแบบเติมกำลังใจให้กันนะคะอ่ะขอบคุณกันด้วยค่ะมาดูที่จังหวัดสงขลากันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องของการจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะคะยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้นค่ะเดี๋ยวไปติดตามรายงานจากดีเจแจ็คลักษณัยนะคะอสมทสงขลากันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของจังหวัดสงขลาจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ่จับกุมผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นพร้อมรถยนต์กระบะ3คันมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทด้านผู้ว่าสงขลาย้ำเร่งเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามนโยบายรัฐบาลที่อาคารเอกประสงค์ที่ว่าการอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำแถลงผลการปฏิบัติการจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ซึ่งสามารถตรวจยึดของกลางได้รวม 25,704 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ30ล้านบาทโดยมีนายกฤตชนัทพลรัตน์ในอำเภอสะเดานายหรินหอวังนายด่านศุลกากรประดังเบซานายรัฐคำพีรัฐธรรมโมผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสการิยายูโซผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองแงะนายพิรักษ์ทิมมณีป้องกันจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้แทนจากศุลกากรฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแถลงข่าวการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นผลการปฏิบัติการครั้งสำคัญในการสกัดกั้นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากไม่ให้แพร่กระจายสู่ผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและเป็นผลการดำเนินงานภายใต้ปฏิบัติการฝ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดรวมถึงการบูรณาการการทำงานของศูนย์สั่งการชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งการจับกุมสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครจึงวางแผนร่วมกันระหว่างจังหวัดสงขลาและอำเภอสะเดาก่อนนำกำลังเข้าปิดล้อมบริเวณลานจอดรถริมถนนกาญจนวณิชหมู่ที่5ตำบลพังลาเมื่อคืนวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดรถกระบะ3คันบุหรี่ไฟฟ้า 49,104 เครื่องและตลับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 146,600 หัวรวมของกลางทั้งสิ้น 25,704 ชิ้นเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้ง2รายในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องตามกฎหมายศุลกากรเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้รับจ้างขนส่งสินค้าผิดกฎหมายได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 1,000 บาทโดยรับสินค้าจากพื้นที่ตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาก่อนนำมาขนถ่ายขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งต่อไปยังกรุงเทพมหานครขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งติดตามผู้ว่าจ้างและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎ

0: ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่การรับแจ้งเบาะแสการวางแผนจนถึงการเข้าจับกุมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการเร่งปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพลและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมทั้งขอบคุณประชาชนที่ร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารจนนำไปสู่ความสำเร็จของปฏิบัติการในครั้งนี้สำหรับการขยายผลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าเชื่อมั่นว่าจะสามารถติดตามผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีได้โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ศุลกากรผู้กระทำความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมีโทษจำคุกประมาณ 3-10 ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานความผิดในแต่ละกรณีพร้อมยืนยันว่าจังหวัดสงขลาจะเดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนซึ่งยังคงมีความพยายามลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสงขลาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงบูรณาการกำลังเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายยาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะขอบคุณเอารายงานจากดีเจแจ็คลักษณะด้วยนะคะก็โอ้โหล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะคะจริงๆในพื้นที่ของสงขลาเองเนี่ยนะคะก็มีข่าวก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยละค่ะเหมือนกันก็เป็นซุกยาบ้านะอยู่ในพวกพัสดุอีกแล้วนะคุณผู้ฟังช่วงหลังๆเนี่ยก็เจอเยอะนะวันก่อนภูเก็ตก็เพิ่งเจอเหมือนกันนะคะทีนี้ข่าวนี้เดี๋ยวต่อเนื่องกันมากันแล้วกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องการปราบปรามยาเสพติดภาคเก้าหรือว่าปปส.ภาคเก้านี่นะคะไปสกัดจับการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนคุณผู้ฟังแล้วก็ยึดยาบ้ามาได้เนี่ยนะคะ 268,000 เม็ดเลยคือซุกอยู่ในอะไรรู้ไหมไปซุกอยู่ในกระป๋องผลไม้แปรรูปถ้าไม่มีแบบเบาะแสไม่มีสายเนี่ยถามว่าส่งกันไปส่งกันมาแบบนี้จะรู้ไหมก็มันก็ไม่รู้นะคะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปจับกลุ่มมาได้นะคะจับผู้ต้องหามาได้2รายค่ะโดยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปยึดยาบ้ามาได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดก็สืบสวนสอบสวนนะคะก็ทราบว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติดเนี่ยผ่านบริษัทขนส่งเอกชนมุ่งหน้าสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ประมาณสัก3ของวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะก็ไปตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอบางกล่ำของสงขลาเนี่ยแหละปรากฏว่าก็ไปพบพัสดุที่ต้องสงสัยเนี่ย4กล่องด้วยกันระบุต้นทางมาจากสกลนครแล้วก็ปลายทางอยู่ที่ปัตตานีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องมือเอ็กซเรย์พิเศษไปตรวจสอบก็พบสิ่งผิดปกติในกล่องก็เปิดมาดูนะก็คือพบเป็นเงาะกระป๋องแนะนำเชื่อมโอ้โหน่ากินเลยนะคะเจออยู่67กระป๋องค่ะแต่พอเปิดดูภายในกระป๋องคือไม่ใช่เป็นเงาะนะคะแนะนำเชื่อมแต่อย่างใดมันก็คือยาบ้าเนี่ยแหละถูกแพ็คมาอย่างดีซุกซ่อนอยู่ในกระป๋องละ2มัดมัดละ 2,000 เม็ดนะคะรวมแล้วเนี่ย 268,000 เม็ดเลยทีเดียวก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางนะคะแล้วก็มีการขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้รับในพื้นที่ของสายบุรีปัตตานีได้อีก2รายนะคะทั้งนี้จากการสืบสวนเนี่ยพบว่าขณะนี้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเขาจะมีวิธีการในการส่งยาเสพติดที่แยบยลมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นนะคะแนบเนียนมากขึ้นโดยนำยาบ้าก็ซุกไว้ในกระป๋องซุกไว้ในอะไรต่างๆมิดชิดหรือเราไม่รู้เหมือนส่งสินค้าส่งของกันทั่วๆไปนะคะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานหนักค่ะก็คือสืบสวนสอบสวนเบาะแสมาก่อนนะคะเพราะว่ามันก็ยากนะว่าส่งไปส่งมานะคะอันนี้ก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะคะ12นาฬิกากับอีก51นาทีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปต่อกันที่สุราษฎร์กันหน่อยนะคะสุราษฎร์ธานีจัดระเบียบค่ะเรื่องของรถโดยสารรถเช่าแก้ปัญหาตั๋วผีตลาดเกษตรนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันที่ชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายจักริดฝั่งชลจิตค่ะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะแล้วก็บริการ

0: รถเช่าระดับจังหวัดนะคะก็มีส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามนโยบายเหมือนกันของกระทรวงมหาดไทยนะคะตอนนี้ที่จะต้องเชิงรุกนะคะจัดการปัญหาเรื่องของธุรกิจต่างชาติการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะมีอยู่สัก 2-3 ประเด็นที่สำคัญนะคะ1ก็คือประเด็นปัญหาตั๋วเถื่อนแล้วก็โกงราคาบริเวณตลาดเกษตร2พบจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน11จุดซึ่งมีการขายตั๋วเกินราคาเอาเปรียบผู้โดยสารซึ่งนี้เป็นความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกปี2522ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งที่ประชุมก็มีมติให้ทำประกาศอัตราค่าโดยสารที่ชัดเจนแล้วก็สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบจัดระเบียบกันอย่างเคร่งครัดค่ะอีกเรื่องนึงเป็นปัญหารถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันอันนี้พบมีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างผิดกฎหมายจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันกับรถที่ถูกกฎหมายในสถานที่สำคัญต่างๆเช่นท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีสถานีรถไฟพุนพินเขื่อนรัชประภาแล้วก็ท่าเรือในอำเภอของเกาะพะงันซึ่งข้อมูลจากสำนักงานขนส่งระบุว่าปัจจุบันมีรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องรถจักรยานยนต์81คันแล้วก็รถยนต์279คันที่ประชุมก็มีมติให้สถานีตำรวจภูธรพุนพินแล้วก็การท่าอากาศเนี่ยอากาศยานเนี่ยค่ะคือกำหนดจุดรับส่งผู้โดยสารให้ชัดเจนแล้วก็โดยรถแอปพลิเคชันก็คือต้องรับงานผ่านระบบเท่านั้นนะคะห้ามไปเดินหาลูกค้าเองด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะปัญหาการจัดการรถเช่าที่ประชุมของสุราษฎร์ธานีก็พบว่าการปล่อยเช่ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์อย่างเสรีไม่มีการควบคุมส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่ขึ้นมามีนายอำเภอเป็นประธานเพื่อจะสอดส่องชาวต่างชาติค่ะที่กระทำผิดกฎหมายแล้วก็จัดระเบียบรถเช่าให้เป็นระบบซึ่งคณะทำงานตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจก็ให้บริการรถเช่าขอไปกับบริการเช่ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ของสุราษฎร์เนี่ยเตรียมเดินหน้าจัดระเบียบผู้ประกอบการก็จะนำร่องในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นเกาะสมุยเกาะพะงันก่อนพื้นที่อื่นๆนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะเนื่องจากธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็ถือเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยผู้ประกอบการนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรื่องสำคัญนะคะของสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณดีเจกะเพรานะคะส่งข่าวสารกันมาค่ะ 12:00 นกับอีก54นาทีคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักแป๊บเดียวค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมทอไซ

12:54 นะคะอ่ะสัก 2-3 ข่าวในช่วงสุดท้ายของปากใต้บ้านเราสำหรับวันนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานหารือกำหนดมาตรการการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ก็มีการหารือร่วมกันกับหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีการขึ้นทะเบียนนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยเป็นมรดกโลกค่ะซึ่งการหารือเนี่ยก็เพื่อจะต่อยอดนะคะศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะบูรณาการทุกภาคส่วนจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ทางเศรษฐกิจนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานแล้วก็การใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะกระจายรายได้สู่ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะก็คิดว่าหลังจากนี้ทั่วโลกนะคะก็น่าจะหลั่งไหลมาไปเที่ยวนะคะไปสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของนครศรีธรรมราชซึ่งในพื้นที่ก็แน่นอนนะคะเรื่องการบริหารจัดการก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะขอบคุณดีเจดิวจากกสมทนครนะคะไปกันที่ชุมพรค่ะคุณผู้ฟังมีการคัดเลือกสุดยอดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมส่งประกวดระดับภาคนะคะเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมสัตวงกตโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่า

0: ราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานการพิจารณากลั่นกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะคะผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถค่ะซึ่งก็มีประธานแม่บ้านหมาไทยของจังหวัดชุมพรนะคะส่วนราชการต่างๆที่สำคัญก็เข้าร่วมค่ะซึ่งการประกวดครั้งนี้ก็เป็นการสืบสานพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงพระราชทานแบบลายผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อจะให้ช่างทอผ้าแล้วก็ช่างหัตถกรรมไทยเนี่ยนำลายนี่แหละค่ะไปสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดมานะคะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยค่ะซึ่งทางจังหวัดชุมพรเองก็มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดประเภทผ้าเนี่ย114ผืนงานหัตถกรรมอีก2ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวคณะกรรมการก็จะคัดเลือกผลงานประเภทผ้า54ผืนแล้วก็งานหัตถกรรมอันจะเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อจะส่งเข้าประกวดในระดับภาคต่อไปนะคะขอบคุณดีเจโอนันทวัฒน์ค่ะปิดท้ายปักใต้บ้านเราไปที่ยะลาค่ะมีการจัดประกวดเมนูข้าวจากทุเรียนนะคะเราเคยทานกันแต่แบบหวานๆใช่ไหมคะจังหวัดยะลาเขาจัดประกวดฟิวชั่นฟู้ดฟอร์วาวค่ะรังสรรค์เมนูฟิวชั่นอาหารคาวจากทุเรียนนะคะในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี2569ก็เปิดให้ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเนี่ยแหละค่ะที่มีฝีมืออาจาก8อำเภอมาประชันกันสร้างสรรค์เมนูอาหารคาวจากทุเรียนนะคะแบ่งคือเขาแข่งเป็นทีมนะคะ3คนใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงก็คือรังสรรค์กันนะคะปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่อำเภอเบตงกับเมนูเย็นตาโฟทุเรียนในสายหมอกโอ้โหแค่ชื่อก็กินขาดแล้วนะรองชนะเลิศอันดับ1ก็คืออำเภอกาบางนะคะเป็นเมนูข้าวหมกอาหรับทุเรียนรองชนะเลิศอันดับ2อำเภอเมืองยะลาบาร์บีคิวไก่ก่อนและแล้วก็อำเภอที่เหลือก็ได้รับรางวัล นะคะอ่ะใครไปโซนนั้นคิดว่าน่าจะมีทานนะคะคือเคยกินแกงส้มทุเรียนแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยยังไม่เคยลองนะคะแต่แกงส้มทุเรียนก็คืออร่อยมากเหมือนกันคือนำมาทำเป็นประเภทข่าวอย่างเงี้ยค่ะอ่ะขอบคุณดีเจช่อฟ้าจากอสมทยะลานะคะ12นาฬิกา9อีก59นาทีนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ปักใต้บ้านเราก็พรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอสมทภูเก็ตเป็นแม่ขายวันนี้เรียนโรจนาบุญชูวงนะคะลาไปก่อนขอบคุณดีเจสายใต้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้

0: 5 4 3 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านการหารือและการแลกเปลี่ยนการเยียวระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศภายหลังเสร็จสิ้นการหารือในเวลา 12:30 น.นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างรัฐบาลและราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจ้างแรงงานขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาและบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกในทางสันติรังสิมันต์เตือนรัฐบาลเปิดทำเนียบรับมินออนไลน์อาจเป็นการเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเมียนมานายรังสิมันต์รวมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณี

0: ที่รัฐบาลเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อพูดคุยแก้ไขปัญหาชายแดนและสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกว่าเรื่องสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกปัจจุบันปัญหาต่างๆมาจากว้าซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ฟังรัฐบาลทหารเมียนมาการคุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาในเรื่องนี้คนที่มาให้ข้อมูลในกรรมธิการบอกว่าไม่มีประโยชน์ทำไปก็เท่านั้นไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จทั้งนี้หลายฝ่ายห่วงว่าการพูดคุยกับมินอองไลอาจเป็นการไปช่วยยืนยันความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาส่วนอีกประเด็นคือฉันทามติ5ข้อหนึ่งในข้อที่สำคัญมากคือหยุดยิงซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อคำถามคือรัฐบาลไทยจะยอมให้ฉันทามติ5ข้อไม่มีความหมายใช่หรือไม่ซึ่งนายเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องเป็นผู้ที่ตอบคำถามนี้ทางนี้ในรังสิมันโรมได้ตั้งคำถามว่าไทยได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโต้เดือดปมถูกโยงเอื้อจีนเทาวันนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มจีนเทาออกหลักสูตรให้กับนักเรียนจีนชั้นม.3 มาเรียน5ปีจนจบวุฒิปริญญาตรีทันทีโดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นการบิดเบือนข้อมูลและใช้เอกสารเท็จสร้างความเสียหายกรณี MOU เกี่ยวกับหลักสูตรนักเรียนจีน5ปีตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมโดยปลอมลายมือชื่อของรองศาสตราจารย์พิชัยจันทบณีและใช้ตราสัญลักษณ์ปลอมประทับลงไปซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มีการลงนามใน MOU ฉบับดังกล่าวอีกทั้งภาพถ่ายที่นำไปเผยแพร่ก็ไม่ใช่ภาพการลงนามแต่เป็นภาพการประชุมกับมหาวิทยาลัยผานจือฮวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ28ตุลาคม2567ถือเป็นการจงใจนำภาพไปตัดต่อและบิดเบือนข้อเท็จจริงส่วนเรื่องหลักสูตรที่อ้างว่ารับผู้จบม.3 มาเรียนควบจนจบปริญญาตรีใน5ปีโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกว่า1ล้านบาทนั้นก็ไม่เป็นความจริงยืนยันว่าไม่มีหลักสูตรดังกล่าวแต่ที่นำมาบิดเบือนเป็นคอร์สสอบรมระยะ4เดือนอบรมภาษาไทยขั้นพื้นฐานเข้มข้นสำหรับชาวต่างชาติไม่ได้เกี่ยวกับวุฒิปริญญาตรีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดอบรมไปเพียง1รุ่นคือช่วงปลายปี2568ยังไม่มีรุ่นต่อไปเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาเรียกเก็บเงิน 15,000 บาทหลักสูตรเรียนภาษาเข้มข้นและออกวีซ่าให้บุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษารวมถึงเปิดพื้นที่ตั้งศูนย์ China Center เพื่อเป็นฐานปฏิบัติการของชาวจีนมหาวิทยาลัยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยจะไปแจ้งความเอาผิดคนที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จและช่วงบ่ายวันนี้จะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกระทรวงการอุดมศึกษาย้ำว่ามหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนกลุ่มจีนเทาและไม่ใช่ฐานของกลุ่มจีนเทาตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.

0: สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นกระซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบ00ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะยามบ่ายๆค่ะในช่วงนี้นะคะกับเรื่องราวของข่าวสารต่างๆที่จะมารายงานพูดคุยกันที่นี่นะคะ 90.75 และ 104.75 ค่ะคุณผู้ฟัง2คลื่นความถี่นะคะที่สามารถที่จะติดตามรับฟังค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ก็ดีค่ะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนอย่างไรค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังนะคะวิทยุอสมทชุมพรของเรากันได้ค่ะสำหรับวันนี้วันพฤหัสนะคะพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกันไปด้วยสายฝนกันใช่ไหมคะในช่วงนี้เพราะว่ามีประกาศเตือนค่ะของจังหวัดชุมพรนะคะเรื่องราวของฝนตกหนักค่ะคุณผู้ฟังในบางพื้นที่นะคะก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกันอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมคะสำหรับประกาศเตือนค่ะจากทางจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นประกาศเตือนภัยฉบับที่9/2569ค่ะลงวันที่5สิงหาคม2569ซึ่งจังหวัดชุมพรค่ะในช่วงวันที่5ถึง7สิงหาคมนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองค่ะ40%-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ระมัดระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะอ่าวไทยนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะประกาศโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะจังหวัดชุมพรผู้อำนวยการจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังแจ้งในส่วนของฝนตกถึงตกหนักนะคะช่วงนี้ตกตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังวันนี้และพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะที่ยังคงต้องติดตามนะคะข่าวสารพยากรณ์อากาศด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของสภาพอากาศนะคะโดยทั่วไปค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลค่ะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ฟังภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยบ้านเราค่ะในช่วงนี้นะคะฝนกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะหรือฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันฝนจะเยอะค่ะ

0: นะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคุณผู้ฟังและนี่คือในช่วงแรกค่ะเรื่องราวของข่าวสารนะคะสภาพดินฟ้าอากาศที่นำมารายงานกันค่ะเดี๋ยวเราพักนะคะแป๊บเดียวคุณผู้ฟังมีสิ่งดีๆที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมค่ะแล้วก็ยังมีข่าวสารต่างๆด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะสำหรับประเด็นข่าวอื่นๆรวมไปถึงใครที่จะพูดคุยนะคะกับเราในช่วงนี้นะคะ0776415670นะคะ0776415670ค่ะช่วงนี้นะคะเราพักกันแป๊บเดียวค่ะ
1: ข่าวสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน
2: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
3: หอม
4: เข้มถึงใจ
5: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
6: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
5: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
7: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
8: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

เมื่อไหร่จะพอค่ะเพลงนี้นะคะตามคำแนะนำค่ะจากแหลมทรายนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยส่งมอบค่ะให้กับแฟนๆรายการแถวหมู่3หาดยายเป็นไม่ใช่หาดยายหมู่3แหลมทรายเป็นพิเศษนะไปออกหาดยายซะแล้วคุณผู้ฟังมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวบอกเล่าสิ่งดีๆกันไว้ก่อนค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนนะคะปุ๋ย Black Cat โดยเฉพาะยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกผลป้องกันหนอนเพี้ยแมลงไปในตัวเดียวกันนะคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1นะคะปกติซื้อ1ขวดนะคะก็จ่าย 1,540 บาทก็ได้ไปขวดเดียวนะคะแต่วันนี้วันสุดท้ายค่ะซื้อ1แถม1คุณจ่ายเพียง 1,540 บาทเท่านั้นรีบด่วนเลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะแจ้งมาจากพี่เกียร์นะคะบริษัทเกษตรประธานพรปุ๋ย Black Cat แล้วก็ 22สิงหาคมนี้นะคะมีสัมมนาฟรีค่ะให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับฟังนะคะเรื่องราวของการปลูกทุเรียนการดูแลพืชผักผลไม้อะไรต่างๆของคุณเนี่ยนะคะที่นิพาการ์เด้นค่ะบ่าย3โมงเป็นต้นไปมีฟรีคอนเสิร์ตด้วยเลี้ยงอาหารฟรีด้วยนะคะใครสนใจก็รีบลงทะเบียนสอบถามได้เช่นเดียวกันที่บริษัทเกษตรประธานพร0634596939ค่ะ0634596939รีบหน่อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าของฟรีๆนะคะอยากจะให้คุณไม่พลาดค่ะแล้วก็วันนี้สำหรับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะหลายสูตรนะคะวันนี้คุณสามารถที่จะเลือกกันได้ตามความชอบค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะกาแฟเขาทะลุนี่เขาคั่วบดอย่างพิถีพิถันจะให้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมค่ะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวนะคะดังนั้นเนี่ยซื้ออุดหนุนกันได้เลยกาแฟดีชุมพรบ้านเรากับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ0936763606นะคะ0936763606นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยแล้วก็เพลงที่ถามถึงนะคะในช่วงนี้อีกเพลงหนึ่งจากลุงบุญช่วยค่ะเพลงสาวบ้านซ่องนะคะมอบให้กับแฟนๆรายการพี่อีทพี่แป้นนะคะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะฟังร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจช่วงหน้าใครที่มีเรื่องราวทางข้อกฎหมายสนใจสงสัยนะคะอยากรู้เรื่องอะไรก็ติดตามกันได้ค่ะช่วงหน้าอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของคุยกับทนายด้วยนะคะแต่เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปก่อนในช่วงนี้กับเพลงนี้นะคะแล้วก็สิ่งดีๆจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรากันด้วยค่ะ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
1: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
2: ข่าวสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีฮอนด้ายามาฮ่าบริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
4: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาท

0: ์ในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมท.เพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

0: คะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของคุยกับทนายค่ะโดยทนายความเสียพรธรรมสอนนะคะละโอนฤมลค่ะทุกวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งที่ทนายเสียพรจะเข้าสายมาพูดคุยกันในวันนี้มีประเด็นเรื่องราวทางข้อกฎหมายอะไรอย่างไรนั้นต้องรอติดตามกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆเพลินๆกันไปด้วยนะคุณผู้ฟังก็ยังคงพูดคุยกันได้ใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยใครมีเรื่องข้องใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวทางข้อกฎหมายฝากกันเอาไว้ได้เลยนะคะผ่านทาง07-7641-567ค่ะ07-7641-567สำหรับในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณกับร้านเอกศึกษาพันธ์ด้วยนะคะอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องเขียนเราพร้อมบริการที่นี่ยังถ่ายเอกสารด้วยนะคะก็เปิดบริการตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มค่ะร้านเอกศึกษาพันธ์อำเภอหลังสวนโดยคุณเอกนรินทร์แก้วนาบอนนะคะอยู่ใกล้ๆกับศาลหลังสวนหรือว่าตรงกันข้ามกับสวนสาธารณะเทิดพระเกียรตินะคะของเทศบาลเมืองหลังสวนนั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็วันนี้ร้านเจเพนค่ะร้านขายของชำตลาดอุ้ยชัย2ก็พร้อมบริการนะคะกับของแห้งเครื่องปรุงค่ะหลากหลายชนิดเลยนะคะรับ60 40นะไทยช่วยไทยอยู่ด้วยในช่วงนี้กับร้านเจเพนร้านขายของชำตลาดอุ้ยชัย2หลังสวนนะคะ0898755427ค่ะพี่มอนเมี่ยงปลาเผาสำหรับใครที่อยากจะกินปลาเผาแบบสดๆผักกรอบๆน้ำจิ้มเด็ดๆเนี่ยนะคะแนะนำพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเลยค่ะรับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอนแล้วไม่ใช่มีเฉพาะแต่เมนูเมี่ยงปลาเผาเขายังมีเมนูอื่นๆอีกหลากหลายด้วยนะคะแต่ก็สอบถามไปก่อนเลยค่ะที่0819310478นะคะก็อยู่ตลาดอุชัย2ค่ะใกล้ๆกับร้านเจเพนร้านขายของชำนั่นแหละนะคุณผู้ฟังโกยันทอดมันปลาด้วยปลาสดปลาบ้านงานหลากหลายชนิดเลยนะคะทอดมันปลาที่นี่เขาใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนรับประกันค่ะกับโกยันทอดมันปลานะคะส่วนใครที่อยากจะได้ปลาคราฟค่ะรวมไปถึงลูกพันปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดวันนี้ติดต่อที่สำเริงคราฟหมู่14ตำบลพะโตได้เลยนะคะแล้วก็แวะเข้าไปดูกับเพจมังคุดสวนลุงสำเริงด้วยมังคุดคุณภาพดีของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรค่ะไปเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้นะคะสนใจรายละเอียดสอบถามได้ค่ะสำเริงครับแล้วก็เพจมังคุดสวนลุงสำเริง0808876137นะคะสำหรับใครค่ะที่อยากจะได้ห้องพักค่ะจะเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมนะคะรายวันรายเดือนสอบถามที่จุธามาศเพลสนะคะใกล้สี่แยกทางตันหลังสวนค่ะที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะคะไว้บริการด้วยสอบถามได้นะคะที่0945935345ค่ะ0945935345นะคะแล้วก็สำหรับใครคะที่อยากจะได้ช่างนะคะไปสร้างบ้านต่อเติมบ้านหาช่างที่ไว้วางใจได้ยากใช่ไหมคะกลัวช่างทิ้งงานอะไรอย่างเงี้ยลองติดต่อมาที่นี่เลยบ้านปูก่อสร้างรับรองนะคะไม่ผิดหวังค่ะพร้อมบริการนะคะในราคาที่เป็นธรรมอย่างแน่นอนสำหรับบ้านปูก่อสร้างงานเล็กงานใหญ่ทำได้นะคะพูดคุยปรึกษากันที่0945935345นะคะ0945935345รับออกแบบแล้วก็ก่อสร้างนะคะงานทุกประเภทค่ะพูดคุยกันไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันกับทนายศิวพรนะคะ
1: คุยกับทนายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธ์เจเพนร้านขายของชำตลาดด้วยชัย2จำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโตเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม
2: ้เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน6โมงครึ่งถึง2ทุ่มเสาร์และอาทิตย์ปิด6โมงเย็นร้านเอกศึกษาพันธ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
1: ร้านเอกศึกษาพันธ์โทร0775449556
3: จุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร0945935345และ0945937174

0: เด็ก
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบเอาละค่ะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะพูดคุยกันค่ะกับทนายศิวพรธรรมสอนนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โอสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคร
1: ับ ค่ะนะคะมาในช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวของทางข้อกฎหมายหลายๆเรื่องเลยนะคะที่น่าสนใจน่าติดตามเพราะว่ามันมีประเด็นข่าวเนี่ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยบ้านเราแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเนาะตามข่าวที่หลายๆคนได้ติดตามเรื่องของการฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนักกฎหมายเนี่ยเขาก็ออกมาพูดคุยกันมีคนที่สนับสนุนว่าศาลน่าจะต้องตัดสินให้ประหารชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักกฎหมายเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยมีนักโทษประหารชีวิตนะคะอยู่จำนวนไม่น้อยเลยแต่ยังไม่ได้ประหารชีวิตใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ทนายศิวพรเนี่ยได้ให้รายละเอียดให้ข้อมูลให้ความรู้ตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะคุยข่าวประเด็นนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะคะ
2: ครับก็เอาเป็นว่าขอเป็นการทำความเข้าใจดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าในเรื่องของความเห็นเนี่ยมันก็บางคนก็บอกว่าอยากให้ประหารชีวิต
1: ค่ะ
2: บางคนก็บอกว่าการประหารชีวิตไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรเลยครับทีนี้เราต้องแยกออกจากกันในเรื่องของในเรื่องของการปฏิบัติภาคปฏิบัติก่อน
1: ค่ะ
2: ภาคปฏิบัติคือผู้ที่มีอำนาจเนาะอันนี้หลังภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิต
1: ค่ะ
2: นะครับผู้ที่มีอำนาจที่จะต้องรับไปดำเนินการคือกรมราชทัณฑ์แต่ว่าอยู่ในภายใต้กระทรวงยุติธรรมเหมือนกันนะแต่กรมราชทัณฑ์นะครับก็ต้องไปดำเนินการซึ่งการประหารชีวิตก็จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนอย่างเช่นการถวายฎีกาคือผู้ที่ได้รับโทษประหารชีวิตนี่จะสามารถยื่นถวายฎีกานะครับเมื่อถวายฎีกาแล้วถ้าไม่ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยหรือมีพระบรมราชวินิจฉัย อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นขั้นตอนที่กรมราชทัณฑ์ก็จะไปดำเนินการทีนี้ส่วนใหญ่แล้วครับก็จะอยู่ในขั้นตอนของอยู่ระหว่างรอ
1: ให้คดีคือจริงๆคดีมันสิ้นสุดไปหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าต้อง
2: อันนี้เราพูดถึงคดีที่สิ้นสุดแล้ว
1: ค่ะ
2: แต่ก็จะต้องมีการรอหลังจากที่นักโทษเด็ดขาดถวายฎีกา
1: ค่ะ
2: ก็จะต้องมีการรอนะครับรอว่าจะมีพระบรมราชวินิจฉัยอย่างไรนะครับฎีกาของนักโทษการถวายฎีกาการถวายฎีกาของนักโทษเนี่ยของนักโทษประหารชีวิตเนี่ยก็จะมีการถวายเกือบไม่ใช่เกือบก็มีการถวายทุกคนนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของระเบียบของกรมราชทัณฑ์ครับ
1: ค่ะ
2: เป็นนักโทษเด็ดขาดเนี่ยเขาหมายถึงว่านักโทษที่มีผลคดีสิ้นสุดแล้วและกำลังรับโทษจำคุกอยู่ก็สามารถยื่นคำขอพระราชทานอภัยโทษอันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในกรณีที่เป็นนักโทษประหาร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็จะต้องมีการถวายฎีกาก่อนที่จะนำเป็นตัวไปประหาร
1: ค่ะ
2: ซึ่งอันเนี้ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประหารชีวิตนะครับ
1: จริงๆมีคดีดังๆหลายๆคดีนะคะที่มีโทษประหารชีวิตคือประเทศไทยเรายังมีโทษขั้นสูงสุดคือการประหารชีวิตอยู่นะคะแต่
2: อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ค่ะ
2: เดี๋ยวอธิบายนี้ก่อนคือโทษประหารชีวิตประเทศไทยมี
1: ค่ะ

0: แต่ขั้นตอนในการประหารชีวิตเนี่ยมันมีลำดับและขั้นตอนอยู
1: ่
0: แต่ขั้นตอนหลักๆเลยที่จะต้องดำเนินการคือต้องยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดอย่างเช่นสมมติว่าตัดสินวันที่1สิงหาให้ประหารชีวิตสถานเดียวนะครับอันนี้คือไม่ได้มีกรณีลดโทษว่าลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ือลงกรณีให้ประหารชีวิตสถานเดียวประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยคดีอุชกันต่างๆเนี่ยมีที่ให้ประหารชีวิตสถานเดียวนะครับทีนี้ก็ต้องขอพระราชทานอภัยโทษภายใน60วันทีนี้ในระหว่างที่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยแล้วยังไม่มีพระบรมราชยังไม่มีพระบรมราชวินิจฉัยเนี่ยกรมราชทัณฑ์ก็จะยังไม่ประหารชีวิตก็ยังถือว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาหรืออยู่ระหว่างที่รอพระบรมราชวินิจฉัยของตามขั้นตอนในการขอพระราชทานอภัยโทษครับพี่โ
1: อค่ะมันมีลำดับขั้นตอน
0: ทีนี้ก็จะมีพระบรมราชวินิจฉัยก็ส่วนใหญ่ก็จะมี2อย่างนะครับก็คือโดยก็คือประหารชีวิตก็จะถูกลดโทษเหลือจำคุกต่อชีวิตถ้าทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าให้อภัยโทษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่หากไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษคือยกฎีกาคำเป็นเขาจะเรียกฎีกาขออภัยโทษอันเนี้ยแต่ไม่ใช่ฎีกาต่อศาลฎีกานะครับคือเป็นฎีกาก็เรียกว่าเป็นการขออภัยโทษเนี่ยถ้ามีพระบรมราชวินิจฉัยว่าไม่พระราชทานอภัยโทษ
1: ค่ะ
0: ซึ่งพระบรมราชวินิจฉัยก็จะเขียนว่าจะทรงพระราชวินิจฉัยว่าไม่พระราชทานอภัยโทษ
1: ค่ะ
0: กรมราชทัณฑ์ก็จะดำเนินการตามกฎหมายคือนำนักโทษนั้นไปประหารชีวิต
1: ค่ะอันนี้เป็นลำดับขั้นตอนนะคะจริงๆแล้วคดีดังๆในประเทศไทยเราเนี่ยอย่างคดีผู้กำกับโจ้นะคะที่ทรมานผู้ต้องหาด้วยถุงดำจนเสียชีวิตเนี่ยศาลเขาก็มีการพิจารณานะคะว่าโทษประหารชีวิตนะคะคำตัดสินของศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทารุณโหดร้ายให้ประหารชีวิตแต่ลดโทษ1ใน3เหลือจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากมีส่วนพยายามช่วยชีวิตและชดใช้ค่าเสียหายให้ครอบครัวเหยื่อแต่ไม่มีการประหารชีวิตเนื่องจากได้รับการลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตตั้งแต่ศาลชั้นต้นแต่อย่างไรก็ตามต่อมามีนาปี2568ผู้กำกับโจ้ก็เสียชีวิตลงภายในห้องขังเรือนจำกลางคลองเปรมอันนี้ก็คือเป็นคดีตัวอย่างคือจริงๆมีคดีตัวอย่างหลายๆคดีที่มันโหดร้ายนะแล้วก็สะเทือนจิตใจของประชาชนนะทนายศิวพร
0: อย่างที่ผมบอกนะครับคือหลายคนบอกว่าทำไมถึงไม่มีการประหารชีวิต
1: ค่ะ
0: ทีนี้คือต้องบอกว่าเมื่อแม้ว่ามีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตแล้วเนี่ยแต่ว่าก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายก็คือก็สามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้ซึ่งบางเคสหรือบางคดีก็ยังอยู่ในระหว่างรอพระบรมราชวินิจฉัยนะครับหรือเมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการอันนี้ผมไม่ก้าวล่วงเพราะไม่ทราบจริงๆว่ามีไหมที่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วไม่ได้บังคับโทษนะครับเขาใช้คำกฎหมายเขาใช้คำว่าบังคับโทษนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าประเภทอะไรในกรณีที่มีพระบรมราชวินิจฉัยว่าทรงไม่ส่งให้ยกฎีกานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ประหารชีวิตไปหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับไอ้พวกตรงนั้นก็ประหารชีวิตหมดแล้วซึ่งอันเนี้ยก็ต้องเข้าใจว่าการพระราชทานทีนี้การส่วนขั้นตอนว่าจะมีการทรงมีพระราชวินิจฉัยอย่างไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมกับกรมราชทัณฑ์ที่จะถวาย

0: ความเห็นนะครับแล้วก็เป็นพระราชวินิจฉัยโดยเฉพาะของส่วนพระองค์นะครับ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับ
1: ค่ะก็ให้ข้อมูลนะคะว่าสถิตินักโทษประหารชีวิตเนี่ยตัวเลขล่าสุดของกรมราชทัณฑ์นะคะในเดือนพฤษภาคม2569เนี่ยอยู่ที่จำนวน480คนเป็นชาย419คนแล้วก็หญิง61คนนะคะอันนี้ก็เอามาพูดคุยกันเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะได้ดูได้ฟังทางสื่ออื่นๆบ้างละแต่ว่าวันนี้ในช่วงของคุยกับทนายเนี่ยก็จะได้ให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะทีนี้ค่ะยังมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะที่ทนายศิวพรค่ะอยากจะพูดคุยแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงนี้ยังพอมีเวลาเหลือนะคะไม่เกิน 3-4 นาทีช่วงนี้ค่ะ
0: ก็อยากจะย้ำเตือนนิดนึงครับเฉพาะวันนี้นี่มีอุบัติเหตุเฉพาะอำเภอหลังสวนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกหลายรายแล้วนะครับเฉพาะในช่วงของครึ่งวันเราไม่พูดถึงเวลาบ่ายนะช่วงเช้าที่ผ่านมามีอุบัติเหตุสถิติการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่นะเกิดกับรถจักรยานยนต
1: ์
0: นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
1: ค่ะเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมีเยอะมากนะคะ
0: ครับทีนี้ก็ต้องเน้นย้ำฝากเตือนทั้งผู้ขับขี่จักรยานยนต์เองนะครับว่าหนึ่งอ่ะถ้าคุณไม่ได้สวมหมวกกันน็อกคุณก็ต้องไม่ใช้ความเร็วที่แบบมากเกินไปจนคือจริงๆก็แนะนำให้สวมหมวกกันน็อกนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้สวมหมวกกันน็อกแล้วคุณใช้ความเร็วด้วยเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้านี่ก็ว่าตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เกิดกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีกรณีรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันเองรถจักรยานยนต์กับรถยนต์นะครับแล้วก็เน้นย้ำนะพี่โอทางแคบทางร่วมเส้นทึบต่างๆคือโดยเฉพาะมันก็ไม่รู้จะโทษใครอ่ะจอดรถข้างทางแล้วมันทำให้การจราจรบีบเหลือสองเส้นทางพอสองช่องทางแล้วก็ต่างคนก็ต่างที่จะรีบไปดำเนินรีบไปนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสถิติเฉพาะสัปดาห์นี้เฉพาะเดือนนี้เฉพาะวันนี้ในอำเภอในจังหวัดชุมพรสูงมากครับพี่โ
1: อ้คือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของประเทศไทยเราเนี่ยยังสูงเป็นอันดับต้นมากๆเลยนะคะ
0: ครับแล้วเรียกได้ว่าเฉพาะในจังหวัดชุมพรเนี่ยวันหนึ่งนะครับมีเหตุยังไม่ต่ำกว่า5รายนะครับในกรณีที่แบบว่าเกิดเหตุจากรถจักรยานยนต์นะครับเฉลี่ยแล้วเพราะฉะนั้นฝากเน้นย้ำนิดนึงครับพี่โอก็จะบอกว่าชีวิตใครชีวิตมันก็ไม่ได้นะครับฝากเน้นย้ำว่าอะไรยังไงก็อดช่วยกันเตือนหรือว่าช่วยกันระมัดระวังในการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับว่าไม่ว่าชีวิตท่านชีวิตใครอะแต่ว่าพอเกิดเหตุแล้วมันก็ไม่รู้จะเรียกร้องกลับมายังไงหลายคนบอกว่าเรามีประกันหลายคนบอกว่าฉันไม่ได้ผิดนะอันนี้ทนายความก็ไม่ได้มีความเห็นด้วยนะครับเพราะว่ายังไงแล้วสิ่งที่สูญเสียไปเนี่ยอย่าให้เหตุมันเกิดมากอย่าให้เหตุมันเกิดดีกว่านะครับเพราะเกิดเหตุแล้วต้องอย่าท่านจะเสียเวลาเสียเงินเสียทองแล้วเนี่ยสิ่งที่เอากลับมาไม่ได้เลยบางคนจากคนปกติอะพี่โอ้สิบนาทีเองเกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้ปัจจุบันตอนนี้ไม่รู้สึกตัวเลย
1: ใช่ครับ
0: มันก็เป็นเรื่องผมก็สะเทือนใจเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกว่าว่าแม้ว่าไม่รู้จักนะครับแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าถ้าคุณช้าอีกสักนิดนึงหรือตัดสินใจให้รับข้อมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญหมวกกันน็อกก็ไม่แพงครับพี่โอ
1: ๋
0: ปัจจุบันนี
1: ้ใช่ค่ะเซฟชีวิต
0: ใ
1: ช่
0: ครับ
1: ค่ะนะเราก็อยากให้ทุกเส้นทางเนี่ยปลอดภัยนะคะไร้อุบัติเหตุแต่ที่สำคัญก็คือจิตสำนึกของคนที่ใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะพรบมีหรือเปล่านะคะสภาพรถสภาพคนพร้อมที่จะไปขับขี่บนท้องถนนไหมนะคะเพราะว่าเราเตือนด้วยความห่วงใยกันเสมอนะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกชีวิตเนี่ยปลอดภัยค่ะเพราะว่าบางคนจากปกติเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุกลายเป็นคนพิการไปใช่ไหมคะสูญเสียทั้งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะคะดังนั้นไม่อยากจะให้เกิดเหตุแบบนี
0: ้บางคนนะพี่โอจะบอกว่าสวยมากเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ขาพิการไปแล้ว
1: อืม
0: บางอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ก็คืออาจจะเดินไม่เหมือนปกติแล้ว

0: ค่ะ
1: ทนายก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
0: อื
1: นะคร
0: ม
1: ับก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าเออนะแต่ว่าน้องเขาก็ไม่ปกตินะครับอันนี้ก็เกิดจากรถจักรยานยนต์อีกฝ่ายหนึ่งแล้วพี่บอกว่าเวลาได้รับเงินเยียวยาแสนสองแสนหรือสามแสนเนี่ยมันไม่คุ้มเลยครับกับขาข้างหนึ่งกับชีวิตของเรา
0: ใช่ค่ะนะดังนั้นก็ฝากกันเอาไว้ในช่วงท้ายนี่แหละนะเวลาหมดแล้วค่ะทนายศิวพรเดี๋ยววันพฤหัสหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะเรื่องราวข่าวสารทางข้อกฎหมายใครมีเรื่องราวอะไรฝากคำถามกันเอาไว้ได้เลยนะคะวันนี้โอนรมนพร้อมด้วยทนายศิวพรธรรมสรลากันไปก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณครับและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสรมีคำตอบ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คุณกำลังฟังเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผลชันสูตรถลุนเบื้องต้นพบหัวใจล้มเหลวสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลชันสูตรร่างของถลุนโซโล่เบื้องต้นพบระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลวไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบความผิดปกติของอวัยวะยกเว้นที่หัวใจซึ่งทางจอร์เจียตรวจไว้ค่อนข้างเยอะและต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยการตรวจเนื้อเยื่อและตรวจทางพันธุกรรมเพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการไหลตายแต่ไม่ทิ้งประเด็นเรื่องของสารพิษซึ่งจะมีการประสานผ่านกระทรวงยุติธรรมไปยังจอร์เจียเพื่อขอข้อมูลการชันสูตรศพและข้อมูลการตรวจสารเคมีต่างๆมาเทียบเคียงกันซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งไทยเมียนมาลงนามทีโออาร์ตั้งคณะทำงานร่วมแก้มลพิษข้ามพรมแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามขอดเขตอำนาจหน้าที่ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศระหว่างดร.ระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในลาเมาเต็งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนายสุชาติกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อร่วมกันติดตามเฝ้าระวังและกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบสำหรับสาระสำคัญของ TOR กำหนดให้จัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาในการติดตามเฝ้าระวังแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านคุณภาพน้ำรวมทั้งกำหนดมาตรการร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดย TOR มีผลบังคับใช้เป็นเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ทั้ง2ฝ่ายลงนามอดีตอธิบดีสทเข้าพบตำรวจกองปราบรับทราบ6ข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นที่กองบังคับการปราบปรามวันนี้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดี

0: รมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมทนายความส่วนตัวเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือให้การส่งมอบกับพนักงานสอบสวนมาก่อนแล้วและขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการสอบปากคำโดยพันตำรวจเอกเนติวิทย์คณาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามให้ข้อมูลว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำนายธีรุธพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคดีนี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา13คนมารับทราบข้อกล่าวหาแบ่งเป็น11คนคือข้าราชการท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีส่วนอีก2คนคือนายธีรุธและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อหาขณะนี้มีผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว6คนคือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรี4คนนายธีรุธและนายเรืองเดชคงเหลือกลุ่มคนที่พบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีอีก7คนที่ประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะส่งสำนวนให้ปปช.ไต่สวนได้ทันทีภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่12สิงหาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
10: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระ

0: ู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันต่อค่ะชั่วโมงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงอยู่กับโอนรมนค่ะและที่นี่นะคะอสมทชุมพรของเราค่ะ Mcord Radio Network 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่นะคะฟังครอบคลุมชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะบางส่วนค่ะของประจวบคีรีขันธ์ระนองแล้วก็สุราษฎร์ธานีวันก่อนคนโซนประจวบโทรมาบ้างแล้วนะคะคนโซนระนองอ่ะกาบุรีโทรมาบ้างนะคะนาออท่าชนะสุราษฎร์นี่ก็โทรมาแล้วนะคะยังอยากได้ฟังเสียงของคนทางโซนระนองบ้างนะคะ

ว่าฟังคลื่น 90.75 ก็ได้ 104.75 ก็ได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังทางโซนระนองอ่ะนะอ่ะมาค่ะช่วงนี้นะคะงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆค่ะตามคำแนะนำตามที่คุณขอนะคะเพลงแรกเปิดรายการทักทายกันไปค่ะด้วยเพลงนี้ของคุณสิริพรอำไพพงษ์เนาะอกหักเพราะฮักอ้ายค่ะเออแน่นอนถ้าเขาไม่รักตอบก็คืออกหักอย่างแน่นอนนะคะเรื่องราวของความรักเนี่ยบางทีบางครั้งมันบังคับกันไม่ได้เนาะใช่ไหมคะแต่ก็บางคนเนี่ยอาจจะทำใจไม่นานบางคนอาจจะทำใจนานนะก็แล้วแต่แตกต่างกันไปค่ะคุณผู้ฟังโอ้ยจะถามเรื่องความรักกับดีเจเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์นะคะคงจะต้องไม่พูดต้องงดพูดกันเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อดีกว่าค่ะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราต้องมาเปิดสายหน้าใหม่กันถึง5สายเนาะกลัวแฟนๆรายการจะรอกันนานแล้วก็คิดเพลงกันเอาไว้เลยนะคะว่าจะเอาเพลงไหนอย่างไรค่ะหลังจากเพลงนี้นะจดหมายฉบับสุดท้ายเพลงนี้ของคุณต่ายอรทัยค่ะส่วนแหลมทรายมาแล้วนะคะพี่แป้นรีบทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยฟังเพลงกันก่อนนะคะ

0: าล่ะค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้นะคะเตรียมตัวกันแล้วนะคะ
1: สนใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
0: เอาล่ะค่ะสายแรกมาแล้วรายงานตัวเลยจ้า
2: พี่แดงครับพี่แดงคนใหม่ครับ
0: พี่แดงคนใหม่พี่แดงสุดหล่อ
2: ก็เรียกแล้วแต่เรียกครับ
0: แล้วแต่เรียกนะคะ
2: ครับแต่อย่าเรียกว่าอยู่มันกล้วยหมกลืมแล้วกันครับ
0: กล้วยหมกลืมนี่ดำไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาใช้ดีอ่ะเออค่ะพี่แดงตอนนี้อยู่ไหนอะจ๊ะ
2: ผมอยู่ที่บ้านครับ
0: บ้านแถวไหนอะ
2: บ้านแล้วในเมืองสามครับ
0: อ๋อในเมืองนะโอเค
2: หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนครับ
0: หน้าโรงเรียนในเมืองเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อ๋อนั่นสิทำไมถึงไปกินข้าวร้านน้องเหมียบ่อยๆอ่ะ
2: ก็ไปขอให้บ้างซื้อบ้างครับ
0: ไปช่วยเขาทำงานบ้างนะ
2: ครับครับครับ
0: เอา
2: ครับ
0: เอาเพลงอะไรมอบให้ใครดีคะวันนี้
2: วันนี้เอาเพลงเพราะพี่รักจริงครับ
0: เพราะพี่รักจริง
2: ของหนึ่งดีครับ
0: หนึ่งดีเหรอคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: เอามอบป้ายสาวเมียและผู้ช่วยก็ด้วยก็ต้องเรียกผู้ช่วยคนล้างถ้วยต้องผู้ช่วยแล้วครับ
0: ต้องเรียกผู้ช่วยนะ
2: นั่นแหละเดี๋ยวได้กินแต่ที่แหลกแล้วครับ
0: โอเค
2: แล้วก็ให้น้องสาวในเมืองชุมพรด้วยน้องส้มด้วยแล้วก็คุณหมู่สองและทุกเสียงทุกสายทางพี่เป้นทางพี่อิทครับ
0: โอ้โหเอามาทั้งอำเภอทั้งจังหวัดเลยนะ
2: ก็นั่นแหละดีไม่เอาก็หมูมากันครับ
0: โอเคได้เลยจะรอฟังนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเพราะพี่รักจริงนะคะพี่แดงเนี่ยแกเป็นคนกับเนื้อกับตัวกับใจแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเราอย่าปาปิ้งเนี่ยบ่อยมากนะคะแต่ตอนนี้แกบอกว่าแกเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ยินดีด้วยนะคะสายที่สองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะโอ๊ยฟุกมากเลยค่ะ
0: ฟุกมากเลยนะคะวันนี้มาทันกับเขาด้วยเมื่อวานมาไม่ทันตกรถตกคูแถวไหนก็ไม่รู้
3: ตกรถค่ะวันนี้ฟุกมากเลยค่ะ
0: จ้าพี่อิทแล้วเอาเพลงอะไรดีล่ะจ้า
3: เอาเฟซก็หายลายก็เงียบค่ะ
0: เฟซก็หายลายก็เงียบ
3: เงียบเปิ้ลปทุมราชค่ะ
0: เปิ้ลปทุมราชไม่เป็นไรค่ะเพราะเรามี TikTok แล้ว
3: ใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ไอ้ที่หายไปช่างไปเถอะเนาะ
3: ใช่ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ไปหาเอาใหม่
3: จ้าดู TikTok ก็ได้ค
0: ่
3: ะ
0: นะอ่ะโอเคให้ใครบ้างจ้า
3: ให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะให้พี่แดงด้วยค่ะ
0: ค่ะไม่รู้พี่น้อยฟังอยู่หรือเปล่าให้พี่น้อยหน่อยสิ
3: พี่น้อยฟังอยู่เปล่าไม่รู้มอบให้พี่น้อยด้วยค่ะ
0: จ้าโอเคค่ะ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปแล้วนะคะสายที่สองของเราค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ฟังสายที่สามนะคะสายที่สามจะมาจากไหนเอ่ยมาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสายนี้จาก
4: ผมคุณโอครับจากปะทิวครับ
0: จากปะทิวนะคะ
4: ครับ
0: นามแฝงอะไรนะคะเมื่อสักครู่โอฟังไม่ทัน
4: ชื่ออู
0: อ๋อคุณอูจ้า
4: จากปะทิวครับ
0: ค่ะเอาวันนี้เลือกเพลงอะไรดีคะนานๆมาครั้งหนึ่งเนี่ยนานๆมาทีอ่ะ
4: ก็ฟังอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ประตูวิติดบางทีก็อยากฟังเพลงค่าด้อยเพียงดินครับ
0: ค่าด้อยเพียงดิน
4: ครับผม
0: โอเคได้เลยจ้า
4: ขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับผม
0: สวัสดีค่ะเอานานๆมาทีนะคะบอกฟังประจำแล้วแต่โทรไม่ค่อยติดคือเหมือนกับมันต้องแข่งขันแล้วมันต้องแย่งกันนะคะคุณผู้ฟังนะคะแต่แฟนรายการเราคือน่ารักมากๆเลยมีความพยายามเป็นเลิศ

0: สายที่4สวัสดีค่ะ
1: สายนี้ทำไมให้รอให้ฟังเสียงรอสายอ่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรอะคะสายนี้ให้รอสายค่ายมือถือหนึ่งเนาะยังอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทหรอ
2: ค่ะพี่นัทค่ะ
1: ค่ะพี่นัททุ่งตะโกฝนตกไหมจ๊ะ
2: ค่ะ
1: ฝนตกไหม
2: ยังไม่ตกแต่ตกนิด
1: ๆตกหน่อยๆนะโอเคค่ะมาวันนี้เลือกเพลง
2: สาวใหญ่สิลงคาน
1: สาวใหญ่สิลงคานจะแจ้งว่าตัวเองจะกำลังจะลงคานใช่ไหม
2: ยัง
1: หยอกหยอกหยอกนะอย่าโกรธนะ
2: ช้างอยู่บนคานนี่แหละโสดค่ะ
1: โสดไม่ได้ตั้งใจ
2: ตั้งใจตั้งใจตั้งใจโสด
1: อ๋ออันนี้ตั้งใจโสดนะโอเคโอเคค่ะ
2: พิมพาพรสิริค่ะ
1: จ้าได้เลยค่ะ
2: มอบไม้ตุ๊กเสียกับสายมอบไม้พี่แดงด้วย
1: จ้าโอเคจัดไปจ้า
2: พี่แดงสนุกดีพี่แดงอ่ะ
1: ค่ะได้ไ
2: ม่เป็นหนุ่มหมวดสองด้วยแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
1: จ้าจัดไปนะคะเดี๋ยวรอฟังค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะอ่ะไปแล้วค่ะพี่แดงนี่แกก็ขยันโทรขยันโทรนะคะก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ติดสายหน้าไมค์นะคะสายสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสายนี้จากไหนจ้า
3: จากตลาดนัดสามไมค์ครับบ่าวไข่น้อยครับ
1: บ่าวไข่น้อย บ่าวไข่น้อยแยกสามไมค์เหรอคะตรงนั้นเขาเรียก
3: ครับแยกสามไม้คร
1: ับ แยกสามไม้หลังสวนนะคะเดี๋ยวบอกคนอื่นๆก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้อ่ะจ้ะเป็นไงบ้างคะวันนี้อากาศฟ้าฝน
3: ฟ้าฝนไม่ตก
1: ไม่ตกนะสบายอากาศดี
3: ครับผมชอบครับผมคนกรีดยางน
1: ะ
3: คร
1: ับ นะคะแต่อย่าตกเยอะนะตกเยอะเดี๋ยวกรีดยางไม่ได้
3: คร
1: ับ
3: กร
1: ี
3: ดยางไม่ได้ยาง
1: เป็
3: นร้อยละ40กว่าตอนเน
1: ี้
3: ยอ๋อ
1: ยังราคาดีอยู่นะ
3: คร
1: ับ ค่ะพอได้นะพอได้อ่ะมาค่ะเลือกเพลงอะไรดีคะ
3: เลือกเพลงรักร้าวหนาวลม
1: รักร้าวหนาวลมใช่ไหมคะ
3: คร
1: ับ
3: ของสายันครับ
1: ของคุณสายันโอเคให้ใครบ้างจ๊ะ
3: ทุกเสียงสายครับ
1: โอเคจัดไปเลยค่ะ
3: ที่เจนแน่นๆกับสาวๆสวยๆอย
1: ู่
3: ที
1: ่
3: แหลมทรายคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: แหมสาวๆสวยๆแถวแหลมทรายเท่านั้นหรอ
3: ครับคร
1: ับ
3: คร
1: ับ
3: แล้วก็ด
1: ี
3: เจด้วยคร
1: ับขอบค
3: ุ
1: ณค่ะ
3: ครับครับครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: สาวแหลมทรายเขาสวยๆค่ะนะคะแล้วเขาก็เป็นสาวคนดังในรายการทุกรายการของอสมทด้วยนะและนี่คือในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันค่ะ
4: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋ณรมน

เอาล่ะคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงนะคะตามคำแนะนำค่ะสายหน้าไมค์กันไปนะคะและนี่คือเพลงข้าด้อยเพียงดินค่ะของน้องเดียวนะคะจัดให้ฟังกันไปเพลงนี้จากคุณอูคุณอูปทิวนะคะแล้วก็ยังเหลือเพลงสาวใหญ่สิลงคานของคุณพิมพาแล้วก็จากบ่าวไข่น้อยสามแยกสามไม้นะคะรักร้าวหนาวลมกับเพลงหน้าไม้ยังเหลืออีก2เพลงนะส่วนหลังไม้ที่ขอมาเนี่ยหนุ่มไฟป่าบางสะพานน้อยค่ะอยากจองที่ว่างข้างๆเธอขอมาแต่ช่วงต้นชั่วโมงนะเพลงนี้อกค้นไว้ให้แล้วแล้วก็แจ้งเตือนค่ะสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะบริเวณโค้งเขาโพนะคะเห็นบอกว่าจุดนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งรถนะคะลงข้างทางกันเยอะมากนะยิ่งฝนตกแบบตกมันไม่ได้ตกหนักอ่ะนะแล้วบางทีฝนตกถนนลื่นต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีพี่อีทพนารายขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของคุณอนันต์นะคะยังเหลือเพลงในคิว4เพลงด้วยกันค่ะอดใจรอกันสักครู่นึงนะคะช่วงนี้ก็อยากจะแนะนำค่ะเครื่องฟอกอากาศนะคะไม่ว่าจะอยู่นอกบ้านในบ้านนะคะหลายคนรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศมันหนักใช่ไหมคะฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยจะคล่องไม่ค่อยจะโล่งโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวค่ะแต่ทุกปัญหาละนะคะจะหมดไปค่ะเพราะว่าอยากให้คุณมีเครื่องนี้ติดเอาไว้เลยนะคะกับคาชิวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะทางเลือกนะคะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยนะคะกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันแล้วก็ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับนะคะเบากลางแรงได้หมดเลยนะคะตัวเครื่องก็หน้าจอสัมผัส LED ค่ะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมินะคะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะโหมดนอนหลับนะคะทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนค่ะชี้ว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่นะคะและที่สำคัญค่ะใช้ไส้กรองระบบเฮปป้านะคะเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อด่วนตอนนี้เลยค่ะเพราะว่ามีโปรโมชั่นในราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะรีบโทรสั่งซื้อที่021143990นะคะ02 114 3990ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสิน

นะคะ100 บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะเอาฝากกันไว้เรียบร้อยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะตามต่อกันด้วยเพลงสาวใหญ่สิลงคานมารออยู่แล้วนะคะเพลงนี้

รักร้าวหนาวลมค่ะเพลงนี้คุณสายันสัญญานะคะอ้าวบ่าวไข่น้อยได้ฟังแล้วนะคะยังเหลืออีก2เพลงค่ะที่ขอกันเข้ามานะคะแล้วก็สายล่าสุดเนี่ยบอกฟัง 104.75 อยู่ที่โซนระนองนะคะขับรถจากสุราษฎร์ไปทำธุระที่ระนองขอบคุณมากๆเลยบอกว่าขอเพลงทันไหมโอบอกขอทันแต่ว่าอาจจะเปิดให้ฟังไม่ทันนะคะขออภัยด้วยดังนั้นเหมาจ่ายนะคะเหมารวมฟังทุกเพลงแล้วกันนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะนานาสารพันสาระของเราเนี่ยไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่าก็อยากจะมาเตือนกันสักนิดนึงสำหรับใครที่ชอบทานส้มนะคะซื้อส้มมานะคะคุณผู้ฟังเนี่ยเขามีภาพโพสต์นึงอะที่เขาโพสต์ในโลกออนไลน์นะคะบอกว่าส้มผลนี้เนี่ยเก็บมานานกว่า3เดือนแล้วสภาพยังดีนะคะกลายเป็นภัยที่แบบคาดไม่ถึงทีเดียวเลยคุณผู้ฟังนะคะส้มถ้าเก็บได้นานถึง3เดือนเนี่ยมันต้องมีสารอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมันน่าแปลกอะเขาบอกว่าสาเหตุที่ส้มไม่เน่าเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแว็กฟู้ดเกรดที่ใช้เคลือบที่ผิวส้มเนี่ยจะถูกเคลือบในระดับที่ก๊าซต่างๆไม่สามารถสัมผัสผิวส้มได้และผิวส้มเองก็ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันคายก๊าซได้ด้วยการเน่าเสียจากภายนอกจึงไม่เกิดขึ้นและส้มสายพันธุ์ต่างประเทศจะมีเปลือกที่หนาแล้วก็เหนียวมากด้วยรวมทั้งเส้นใยต่างๆที่ห่อหุ้มตัวเนื้อส้มก็มีปริมาณมากด้วยนะคะอ่ะก็บางทีเราก็เข้าใจว่ามันอาจจะเกิดจากสารเคมีอะไรตกค้างหรือเปล่านะจริงๆก็มันเกิดจากการแว็กนะแต่

ว่าทางที่ดีก่อนที่จะกินอะไรเนี่ยก็ล้างน้ำให้สะอาดละกันนะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยนะคะเดี๋ยวอีกเพลงนึงอาจจะไม่ทันนะฟังท่อนๆครึ่งๆกลางๆอย่าว่ากันนะคะอย่าจองที่ว่างข้างๆเธอเพลงนี้หนุ่มไฟป่าบางสะพานน้อยแนะนำมาส่วนเพลงของพี่อีพันรายใครคือคนที่ใช่ของเธอถ้าทันนะคะได้ฟังนะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อค่ะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะสำหรับโอนันทมนช่วงนี้ลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองย่าหลุนเริ่มยิ้มได้บอกหลานไปอยู่บนสวรรค์แล้วบรรยากาศบ้านเกิดของหลุนโซโล่ในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าเกิดจากระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลวญาติๆและเพื่อนบ้านต่างมาให้กำลังใจคุณย่าของหลุนพร้อมเตรียมสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาหารน้ำดื่มไว้บริการให้ผู้คนที่มาร่วมแสดงความเสียใจด้านคุณย่าของหลุนมีสีหน้าดีขึ้นเริ่มยิ้มได้ป้านข้าวเหนียวจิ้มแจ่วชนนักข่าวพร้อมบอกว่าดีใจและขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาให้กำลังใจและช่วยเหลือมาตลอดตอนนี้หลานไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วหลานคงไม่อยากมาเข้าฝันเพราะกลัวย่าเป็นห่วงขณะตอนไม่สบายก็ไม่เคยบอกให้ย่ารับรู้กลัวไม่สบายใจไปด้วยตอนนี้รอรับร่างหลานกลับมาทำบุญที่บ้านเกิดสุภชีเผยยังไม่เสนอไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้ต้องดูอีกยาวรอดูงบประมาณนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกล่าวถึงการพิจารณาโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้กำลังพูดคุยกันอยู่เพราะต้องดูว่าเงินที่เรามีอยู่ในวงเงินที่จำกัดขณะนี้ต้องดูการผ่านงบประมาณในช่วงสุดท้ายว่ามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ซึ่งได้มีการพูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าจะพยายามช่วยผลักดันซึ่งคงคล้ายกับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งต้องดูมาตรการดังกล่าวส่งผลประโยชน์ไปยังผู้ประกอบการให้ทั่วถึงทั้งรายเล็กรายย่อยไม่ใช่กระตุกอยู่ส่วนเดียวส่วนเรื่องของระบบก็น่าจะมีความพร้อมอยู่แล้วเพราะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนสามารถนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ได้หรือไม่ต้องดูกันอีกยาวเพราะขณะนี้นายสุรศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาต้องดูเรื่องของงบประมาณและในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องดูเรื่องของความสมเหตุสมผลเพราะต้นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็ต้องสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงด้วยจุลพันธ์เผยจะปรับ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานไทยเมียนมาใหม่ขยายเวลาเป็น5ปีเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าระบบประกันสังคมทั้งหมดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจ้างแรงงานเป็น MOU ที่เคยลงนามไว้เมื่อปี2559ซึ่งใช้ฉบับเก่ามาโดยตลอดหลังเมียนมามีการเลือกตั้งได้มีกระบวนการเจรจาเพื่อทำ MOUฉบับใหม่ซึ่งรัฐบาลไทยดำเนินการละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นส่วนเรื่องสำคัญบางเรื่องเช่นกรอบระยะเวลา MOU ที่เพิ่มระยะเวลาเป็น5ปีให้สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยซึ่งแรงงานที่อยู่นอกภาคการเกษตรสามารถทำสัญญาอยู่ได้ถึง2ปี

0: และนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถลงทะเบียนให้ถูกต้องอีกรอบหนึ่งสำหรับแรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและแรงงานที่จะหมดอายุโดยน่าจะเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้แรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ4ล้านคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าแรงงานเหล่านี้เป็นหนึ่งในกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงต้องดูแลเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับกระทรวงแรงงานที่ดูแลคนไทยซึ่งเป็นหลักการสากลและต้องการดึงแรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบสวัสดิการเช่นให้แรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยออกจากงานการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นไปตามหลักสากล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
13: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
14: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
10: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวั

0: พุทธกำเนิด
1: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
2: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

คนเราถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วก็จงทำดีต่อไปนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คิดว่าสิ่งที่ทำมันยังไม่สุดนะครับมันยังดีไม่พอก็ทำต่อให้ดีกว่าเดิมยิ่งดียิ่งได้ยิ่งดีเลยนะครับทำดีที่สุดแล้วนะครับงานเพลงเพราะๆเพลงแรกนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับเป็นเพลงสตริงเก่าให้ได้ฟังกัน2ชั่วโมงนะครับโอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่กันเหมือนเดิมบ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับโดยใน2ชั่วโมงแรกเป็นเพลงสตริงเก่าและชั่วโมงที่3เป็นเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลพันขุนนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงสตริงเก่าวันนี้แนะนำเพลงโปรดได้เลยนะครับ0776415 67เปิดเพลงเพราะให้ได้ฟังกันนึกถึงวัยรุ่นยุคเก่าๆกันได้เลยครับ

อย่างเพลงที่พี่แดงนาคาขอมาเมื่อสักครู่นะครับพี่แดงบอกว่าเขาฟังเพลงอะไรก็ได้ของวงไอ้น้ำนะครับเพลงนี้มันเข้ากับบรรยากาศของเดือนสิงหาคมพอดีเลยชื่อเพลงว่าเด็กบ้านนอกนะครับเป็นหนึ่งเพลงในอัลบั้มคิดถึงแม่นะครับเดือนสิงหาคมเป็นเดือนของวันแม่นะครับเป็นเดือนที่หลายๆคนได้แสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ด้วยนะครับเอาละครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายยังอยู่ดูแลกันพร้อมทั้งโตโยต้าชุมพรนะครับรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI วันนี้ที่ขออภัยไม่ออกฮอนด้าได้ไงเลยครับจะบอกว่าโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์เฮด
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-Court Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: ามาอีกหนึ่งเพลงนะครับนี่คือสบายดีหรือเปล่านะครับเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายนะครับอยู่ดูแลกันเหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณฮอนด้าชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้ที่บริษัทฮอนด้าชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานแถมดาว0 บาทก็มีจริงด้วยนะครับที่ฮอนด้าชุมพรเท่านั้นครับ
1: รายการ

ขอมาก็จัดให้ฟังกันนะครับนี่คืองานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันตรงนี้นะครับสุกัญญามิเกลชื่อเพลงว่าดีๆกันไว้นะครับก็ช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายนะครับมีเพลงเพราะพร้อมทั้งเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กับ Honda ชุมพรนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ที่Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับดาวศูนย์บาทมีจริงพร้อมรับของแจกและของแถมอีกมากมายด้วยเช่นกันนะครับเอาละเวลาหมดในชั่วโมงแรกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดเบรกด้วยงานเพลงของ Modern Dog นะครับชื่อเพลงว่าก่อนนะครับจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจต้องเดินหน้าเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เล็งอัดฉีดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเต็มสูบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026โดยนายอนุทินกล่าวว่ามินกะลาบารู้สึกยินดีเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งในวันนี้ไทยและเมียนมาพร้อมก้าวไปสู่บทบาทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศหน้าที่ของรัฐบาลคือทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีสามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมั่นคงมีงานทำมีรายได้และมีความหวังในอนาคตเศรษฐกิจต้องไม่สะดุดธุรกิจต้องเดินหน้าและนั่นคือสิ่งที่มุ่งหวังและทำร่วมกันปัจจุบันเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้มีช่องมีโอกาสและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะเดียวกันการลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งภาคพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวทั้งนี้ตนและประธานาธิบดีเมียนมามีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ได้โดยเร็วศาลสั่งเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่ภายใน60วันคาดเปิดหีบเดือนตุลาคมนี้ศาลอุทธรภาค4ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงอ่านคำพิพากษาในคดีระหว่างกกต.กับนายวัฒนาช่างเหลาก่อนมีคำสั่งให้เพิกถอนการเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของกกต.มีน้ำหนักรับฟังได้โดยเฉพาะกรณีการนำเงินจำนวน100บาทไปมอบให้พยาน3รายพร้อมระบุหมายเลขผู้สมัครเนื่องจากผู้จ่ายเงินเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการพูดเล่นหรือหยอกล้อส่วนคำชี้แจงที่อ้างว่าเป็นเงินค่าปูลูกปลาค่าผ้าอ้อมหรือค่าเกี่ยวหญ้าให้วัวศาลเห็นว่าขัดกับข้อที่จริงจึงไม่รับฟังพร้อมระบุว่าพฤติการดังกล่าวทำให้การเลือกตั้งสอประเด็นทางทุจริตขาดความโปร่งใสและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและประชาชนในพื้นที่ภายหลังรับฟังคำพิพากษานายวัฒนาช่างเหลาพร้อมทีมงานและทนายความได้เดินทางออกจากศาลทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้านนายวัชระศรีสารผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า คำพิพากษามีผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งทันทีโดยปลัดอบจ.ขอนแก่นจะเข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนพร้อมรายงานผลคำพิพากษาไปยังสำนักงานกกต.ส่วนกลางเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนับจากวันที่ตำแหน่งว่างตามคำพิพากษาของศาลคาดว่าจะกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม2569นี้ศาลออกหมายจับ2คนร้ายชาวลาวที่ร่วมกันชิงทองในอำเภอเชียงของพบขณะนี้หลบหนีไปที่เมืองหลวงน้ำทาประเทศลาวห่างจากชายแดนไทยลึกเข้าไปถึง200กิโลเมตรพลตำรวจโทกฤตทาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยความคืบหน้าคดี2คนร้ายชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพในห้างโลตัสเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาได้สร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือน้ำหนักรวม184บาทเป็นเงินกว่า13ล้านบาทขณะนี้ศาลจังหวัดเทิงจังหวัดเชียงรายออกหมายจับ2คนร้ายคือนายคำทิศกับนายสมชายชาวลาวอยู่ที่แขวงบ่อแก้วในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปให้พ้นการจับกุมโดยคนร้ายมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแนวทางการสืบสวนพบว่านายคำทิศเข้ามาทางด่านถูกต้องตามปกติแต่นายสมชายขับเรือข้ามแม่น้ำโขงมาจอดไว้จากนั้นไปลงมือชิงทรัพย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากจุดเกิดเหตุมายังจุดที่โรงเรือระยะทางแค่2กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีและโรงเรือที่เตรียมไว้ขับข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาวและพบว่าขณะนี้ทั้ง2คนใช้รถแคมรี่สีดำขับไปยังเมืองหลวงน้ำทาห่างจากชายแดนไทยลึกเข้าไปถึง200กิโลเมตรและได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามจับกุมทั้งนี้ยอมรับเป็นเรื่องยากในการที่จะติดตามทองคืนมาได้ครบทั้งหมด
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
12: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
11: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
12: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย อยดีดี
13: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: Mcard Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: Mcard Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: จิ๊บโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊บโกยามบ่าย

อย่างเพลงของคุณเบิร์ตทองชัยแมคอินไตนะครับนี่คือมีแต่คิดถึงนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยคิดถึงล้วนๆเลยทีเดียวนะชั่วโมงที่2กับจิโกย่ามบ่ายนะครับมีเพลงสตริงเก่าให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ซุ้มเสียงยังไม่ค่อยจะดีนะครับเวลาพูดเหมือนจะไออยู่ตลอดเวลาเลยฉะนั้นก็ขออนุญาตพูดน้อยๆนิดหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงด้วยนะครับสนับสนุนรายการในช่วงของจิโกยามบ่ายในชั่วโมงที่2ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลก็มีจำหน่ายนะครับที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านกุ่นนะครับปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันนะครับมั่นใจในคุณภาพได้เลย

ัยรุ่นยุคเก่าต้องนึกถึงเพลงนี้ออกนะครับนี่คือลิฟกับออยนะครับชื่อเพลงว่ารักเธอแต่เธอไม่รู้นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงของบาซูนะครับเพลงนี้ก็เช่นกันไม่เอาคืนครับ

0: M-COT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
4: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

พี่เสกโลโซนะครับนี่คืออะไรก็ยอมนะครับจะได้ฟังตามคำแนะนำเข้ามาเมื่อสักครู่ด้วยนะครับที่โกย่ามบายในช่วงนี้นะครับแนะนำสถานที่จัดสัมมนานะครับที่ The Beat Resort and Residence นั่นเองนะครับที่นี่เราเป็นสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมให้บริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทากินะครับมีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง250ท่านเลยทีเดียวสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีคาเฟ่บิสโต้โตตู่พร้อมให้บริการในช่วงพักเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นทานอาหารทานของหวานหรือว่าทานเครื่องดื่มก็พร้อมไว้บริการนะครับมีจุดชมวิวทะเลสวยๆสุดสายตากันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีห้องพักวิวทะเลและวิวสวนห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอีกด้วยพบกันที่ The Beat Resort and Residence ชายทะเลปะทิวนะครับใกล้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั่นเองติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้นะครับที่0654313005นั่นเองนะครับ0654313005เอาละครับเวลาหมดในช่วงของจิ๊กโกย่ามบายในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมามีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อนะครับที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์จิ๊กโกย่ามบายสักครู่เดียวครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์แถลงสรุปผลบินออนไลน์ย้ำเป้าหมายไทยอยากเห็นสันติภาพในเมียนมาหวังผู้แทนพิเศษอาเซียนพบอองซานซูจีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภาพรวมการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการว่าการเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีเมียนมาภายหลังได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและเป็นการเยือนในระดับประธานาธิบดีครั้งแรกในรอบ8ปีตนคิดว่าการเยือนมีความสำคัญเพราะไทยและเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันถึง 2,400 กิโลเมตรมีความเชื่อมโยงทั้งด้านมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและระดับประชาชนรวมทั้งยังเป็นการเดินทางเยือนในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเมียนมาที่กำลังก้าวไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพาประเทศสู่ความก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นนโยบายต่างประเทศของไทยต่อเมียนมาในระดับทวิภาคีมีประเด็นต่างๆจะต้องพูดคุยกับเมียนมาทุกวันทางด้านความมั่นคงทางชายแดนที่จะต้องมีการร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ยาเสพติดและมลพิษในแม่น้ำและไทยยังให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการค้าขายชายแดนบริเวณด่านแม่สอดและเมียวดีส่วนเรื่องการเชื่อมโยงเมียนมาสู่ภูมิภาคนั้นไทยได้เน้นย้ำเรื่องการพาเมียนมากลับสู่อาเซียนไทยอยากเห็นเมียนมามีสันติภาพและเสถียรภาพประชาชนมีความสุขรวมถึงประเด็นนางอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาที่อาเซียนให้ความสำคัญและประเทศไทยให้ความสำคัญด้วยโฆษกทบย้ำชายแดนไทยกัมพูชายังปกติเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะยื่นเรื่องไปที่องค์การสหประชาชาติให้รับรองบันทึกความเข้าใจ 2,543 และแผนที่ 1:200,000 ว่าขณะนี้ในพื้นที่บริเวณชายแดนยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมงานหลักคือการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพียงแต่ไม่ได้การมีการใช้อาวุธสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารบกเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเสริมที่มั่นให้มีความมั่นคงแข็งแรงหากเกิดสถานการณ์กำลังพลก็ต้องมีเครื่องป้องกันในระดับหนึ่งรวมถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบางพื้นที่และดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลโดยทุกภารกิจให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้อย่างสูงสุดโดยทางหน่วยยังคงเคร่งครัดและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดสำหรับภาพรวมโดยทั่วไปหากเป็นเรื่องของฝั่งกัมพูชาจะเน้นหนักในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร2ในสนามรบที่สำคัญคือการใช้กำลังทหารและข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศซึ่งตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงหน่วยปฏิบัติของกองทัพบกจะตอบโต้ทุกประเด็นอยู่แล้วทางนี้ไม่กังวลฝ่ายกัมพูชาอาจสร้างสถานการณ์ยั่วยุขึ้นมาเพราะไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายอยู่แล้วฝ่ายกัมพูชาเดินสนามการสื่อสารมาโดยตลอดล่าสุดก็ผ่านผู้แทนพิเศษของ UN ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพบกก็ตอบโต้การใช้สนามของการสื่อสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศถือว่าไม่กังวลเพราะเตรียมการรับมือไว้อยู่แล้วโทษบังแคฝืนยิ้มหลังถูกคุมตัวเข้าบชก.จะตัวลั่นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยิ่งถูกตรวจสอบยิ่งสง่างามยืนยันไม่ได้หนีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ได้พาในโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคเซียนพระชื่อดังนำค้น2จุดคือบ้านพักของในโทนบางแคที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอีกที่คือบริษัทพลักเครื่องของในโทนบางแคซึ่งตั้งอยู่ภายในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีต่อมาโทนบังแคถูกเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจควบคุมตัวเข้ามาสอบปากคำโดยโทนบังแคสวมเฝือกที่แขนซ้ายและพยายามฝืนยิ้มตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยบอกว่ายิ่งถูกตรวจสอบก็ยิ่งสง่างามยินดีเข้าสู่กระบวนการและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมยืนยันว่าไม่เคยหนีทางนี้คาดว่าพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำในโทนตลอดทั้งคืนนี้ก่อนจะพาไปคุมตัวไว้ที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาณอาคารศูนย์รับแจ้งความก่อนจะพาตัวไปฝากขังศาลอาญาวันพรุ่งนี้ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอ
1: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
9: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: โอยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
14: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
13: จิ๊กโกยามบ่าย

ก๊อตจักรพันธ์นะครับนี่คือสาวผักไห่นะครับเป็นเพลงแรกที่นำมาฝากกันในชั่วโมงที่3นะครับที่โกย่ำบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่ง อยู่ดูแลกัน2ความถี่เหมือนเดิมนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์มาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายลงมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับที่อื่นตกบ้างหรือเปล่านะครับฝนตกถนนลื่นขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรถนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงเวลาหลังเลิกงานตรงนี้นะครับ 17:13 นกับช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายดูแลกันต่อครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับก็จะมาเตือนภัยเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจังหวัดชุมพรบ้านเรานะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยนะครับหลายเหตุการณ์เหลือเกินนะครับไม่ต่ำกว่า5เหตุการณ์ทุกวันนะครับและในแต่ละเหตุการณ์นะครับมีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนที่บอกว่าน่าตกใจมากๆเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ต้องย้ำเตือนคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเรื่องของการเคารพกฎจราจรนะครับเรื่องของการเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วก็การตรวจเช็คสภาพรถของตัวเองให้มีความพร้อมก่อนที่จะออกไปขับขี่หรือว่าการเดินทางทุกครั้งด้วยนะครับก็ด้วยความห่วงใยกันนะครับกับช่วงเวลาของจิโกย่ำบ่ายที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ

0: M-Court Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: ติ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

เป็นเพื่อนกันยามเย็นอย่างนี้นะครับบางท่านฟังอยู่ในรถบางท่านฟังอยู่ที่บ้านบางท่านยังฟังอยู่ที่ทำงานนะครับก็ให้มีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่กำลังจะทานข้าวเย็นนะครับก็ทานข้าวอย่างมีความสุขกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจในทุกท่านด้วยนะครับช่วงเวลาของจิ๊กโกยามบ่ายนั่นเองครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมทั้งคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง Mcord Connect ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดเนี่ยผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
6: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
5: ครับก็วันนี้ส่วนใหญ่ประเด็นก็จะเป็นเรื่องของการตามต่อครับพี่ไพศาลฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องหลุนโซโล่ซึ่งศพของน้องร่างของน้องเดินทางมาถึงไทยเราเมื่อเช้าตีห้านะครับแล้วก็ทางญาติส่งเข้าสถาบันนิติเวชวิทยาของกระทรวงยุติธรรมนะครับ
6: อยู่ที่ปทุมใช่ไหม
5: ใช่ครับก็2ชั่วโมงในการผ่าชันสูตรแต่คุณหมอบอกว่าโอ้โหผ่ารอบ2เนี่ยแล้วก็สภาพร่างของน้องเปลี่ยนสภาพไปแล้วฮะค่อนข้างยากแต่ก็ได้บทสรุปออกมาแล้วเบื้องต้นครับพี่ไพศาลครับ
6: เห็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็แถลง
5: ครับ
6: ก็พบว่าทั้งหมดในร่างกายก็เป็นปกตินะ
5: ครับ
6: ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรืออะไรต่างๆแต่ว่าก็ยืนยันออกมาแล้วว่าการเสียชีวิตนั้นเนี่ยเกิดจากระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
5: ครับ
6: นะหัวใจกับระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ว่าทำไมหัวใจและระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเนี่ย
5: อัน
6: นี้จะต้องมีการชันสูตรลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง
5: ผลเลือดฮะต้องลึกลงไปถึงการเอาผลเลือดไปตรวจในห้องลับอีกรอบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะขอประสานก่อนทางจอเจที่เขาตรวจไปแล้วเนี่ยผลสรุปของคุณได้อะไรมาออกมาบ้างอะประมาณนี้ครับ
6: แล้วก็เขาเก็บชิ้นส่วนอะไรบางส่วนไปด้วยใช่ไหม
5: ครับใช่ครับ
6: เห็นว่าหลอดเลือดที่อยู่ตรงบริเวณหัวใจเนี่ย
5: ครับ
6: ก็ทางจอร์เจียเนี่ยเขาเก็บไอ้ชิ้นส่วนเหล่านี้เอาไว้เป็นส่วนใหญ
5: ่ครับ
6: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลตรวจทางด้านนั้นครับแต่เขาก็คงจะเพ่งเล็งมาแล้วที่เขาต้องตรวจพวกเส้นเลือด
5: ครับ
6: ก็คือพูดง่ายๆเขาก็ไม่แน่ใจว่าเกิดภาวะที่เส้นเลือดอุดตันขึ้นมาอะไรเงี้ยนะ
5: ครับ
6: ทำให้การไหลเวียนโลหิตก็ติดขัดหยุดชะงักหัวใจก็หยุดเต้นแบบ
5: อันนี้ภาษาบ้านเรานี่มันเกี่ยวเนื่องกับที่คุณหมอยงเขาออกมาอธิบายก่อนหน้านี้ไหมฮะว่าเรื่องของไหลตายที่ชายไทยวัยแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคประจำตัวอะไรมาก่อนมักจะประสบเหตุเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเสียชีวิตเฉียบพลันแบบนี้ครับพี่ไพศาล
6: คือไหลตายมันก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่ง
5: ครับ
6: อีกสาเหตุหนึ่งนะที่ก็ในการชันสูตรก็คงจะต้องดูในประเด็นเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าไหลตายเนี่ยมันจะมาจากเรื่องพันธุกรรม
5: ครับ
6: มันก็จะต้องไปสอบประวัติญาติอะไรต่างๆเนี่ยดูว่ามีใครในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยเคยเสียชีวิตด้วยอาการที่เรียกว่าไหลตายกันด้วยหรือไม่
5: เพราะอย่างคุณหมอยงเนี่ย อธิบายบอกอย่างนี้นะครับภาวะความผิดปกติของโรคไหลตายเนี่ยมันเกิดจากระบบไฟฟ้าหัวใจครับพี่ไพศาลฮะที่ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงก่อให้เกิดอาการหมดสติหรือเสียชีวิตกระทันหันขณะนอนหลับผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาการเตือนล่วงหน้านะฮะโดยโรคเนี้ยพบบ่อยในประชากรแถบเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตอนใต้ของจีนอัตราการพบอยู่ที่ราวๆ1ต่อ500ถึง1ต่อ 1,000 มักจะเกิดกับชายหนุ่มที่สุขภาพแข็งแรงส่วนไทยเนี่ยนะครับพบความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานครับจำได้ว่าก่อนหน้านี้นะที่รัฐมนตรีแรงงานของเรายังต้องพาสื่อมวลชนไปที่ไต้หวันเนี่ยพี่ไพศาลเห็นไหมมีอยู่รอบนึง
6: ครับมีแรงงานไทยที่ไปทำงานแล้วมีเสียชีวิต
5: ใช่ครับอยู่ๆก็ล้มตึงอยู่ๆก็นอนหลับไม่ตื่นเลยฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือโรคไหลตายนะฮะ
6: ก็คนอีสานเขาก็จะเรียกกันว่าไหลตายใช่ไหม
5: ครับ
6: ก็คือนอนแล้วก็ไม่ตื่นหลับไปเลย
5: ครับก็หาสาเหตุกันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรื่องของการบริโภคอาหารหรือเปล่าเพราะว่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจะเอาหวดนึ่งข้าวเหนียวไปจะเอาอีหม้อนึ่งข้าวเหนียวก็ไม่ได้ก็ไปเอาพวกท่อ PVC มาทำอย่างเงี้ยพี่ไพศาลเอ๊ะสารเคมีสารพิษมันเจือปนไปหรือเปล่าเอามาตรวจรายละเอียดแล้วมันก็ไม่ใช่ฮะสรุปสุดท้ายมันเกี่ยวข้องกับภาวะเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยครับซึ่งคนหนุ่มแน่นมักจะเป็นตอนขณะนอนหลับที่คุณหมออธิบายแบบเนี้ยแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรมด้วยครับ
6: ครับอันนี้ก็ยังเป็นทฤษฎีหนึ่งนะ
5: ครับ
6: มันก็ต้องไปชันสูตรต้องไปตรวจดูแต่ว่าก็เขาตีวงแคบมาแล้วล่ะ
5: ฮะ
6: ว่าก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตนี่แหละก็คือพูดง่ายๆว่าโรคหลอดเลือดหรือโรคหัวใจนี่แหละ
5: ครับ
6: นะฮะคราวนี้ไหลตายมันก็คือส่วนหนึ่งของเรื่องของโรคหัวใจใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่
6: ระบบไฟฟ้าหัวใจมัน
5: ทำให้เต้นผิดจังหวะไปเต้นพลิ้วไปอย่างเงี้ยครับ
6: ครับ
5: ครับซึ่งคุณหมอบอกอย่างนี้นะฮะคุณหมอวรวีที่ผ่าหลุนวันนี้ครับบอกว่าสภาพของหลุนเนี่ยนะฮะผ่านการชันสูตรมาแล้วก็ทำให้การตรวจซ้ำมันมีข้อจำกัดสู้ครั้งแรกไม่ได้ครับจำเป็นต้องอาศัยผลชันสูตรครั้งแรกจากจอร์เจียอันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญเลยหากไม่ได้รับผลดังกล่าวมาการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจะไม่สมบูรณ์แต่จะใช้การผ่านห้องปฏิบัติการเอาเข้าห้องแลบอีกสักรอบหนึ่งเอามาประกอบเพื่อจะสรุปผลให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับอวัยวะภายในส่งกลับมาครบถ้วนแล้วเหลือเพียงตัวอย่างเนื้อเยื่อบางส่วนที่เก็บไปตรวจเพิ่มเติมเบื้องต้นญาติรับทราบผลชันสูตรเบื้องต้นแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างจะพอใจแล้วก็รับได้กับผลการผ่าในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดที่จะประสานทางจอร์เจียว่าเอาผลของคุณมาเทียบเคียงกับของเราสิมันตรงหรือมันต่างกันยังไงจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับพี่ไพศาลครับ
6: แต่ว่าเขาก็วันนี้ก็พร้อมที่จะส่งร่างของอรุณ
5: ครับ
6: อรุณกลับไปที่บ้านที่กาฬสินธุ์เลยนะ
5: ใช่ครับ
6: ใช่ไหมเขาจะได้ไปบำเพ็ญกุศลนะ
5: ก็เอาฝากไว้ทางนิติเวศอีกสัก
6: คืนหนึ่ง
5: ใช่ครับ
6: ก็พรุ่งนี้เคลื่อน
5: พรุ่งนี้ก็เคลื่อนไปที่กาฬสินธุ์นะครับ
6: ครับ
5: ก็
6: ตัวเองครอบครัวบอกว่าจะสวด3 คืน
5: ใช่ครับสวด3 คืนแล้วก็จะมีพิธีเลยคุณย่าเองเนี่ยนะฮะเพื่อนบ้านไปนักสังคมสงเคราะห์คือทางพม.เขาไปประกบเลยนะกลัวว่าจะมีความเครียดเพราะว่าคิดถึงหลานนะครับก็วันนี้คุณย่าเริ่มยิ้มออกมาได้แล้วทำใจได้แล้วครับพี่ไพศาลครับคิดในทางบวกครับคุณย่าเป็นคนมองโลกแง่บวกครับหลานตอนนี้อยู่บนสวรรค์ไปแล้วนะฮะขนาดฝันย่ายังไม่ฝันเลยเพราะว่าหลานก็คงจะไม่มาเข้าฝันเพราะกลัวย่าเป็นห่วงย่า
6: คนโบราณเขาถือว่าถ้าไม่เข้าฝันนี่ก็แสดงว่าเขาไปดีแล้ว
5: เขาไปดีแล้วใช่
6: ข
5: ึ
6: ้นสวรรค์ละ
5: ครับ
6: ไม่ได้มาวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย
5: ์
6: เป็นวิญญาณอยู่แล้วก็ต้องมาเข้าฝันเนี่ย
5: ครับ
6: ก็เป็นกติความเชื่อ
5: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เริ่มคลายข้อสงสัยไปได้บางส่วนแล้วครับพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวรอทางจอร์เจียส่งผลออกมานะฮะถ้ามันตรงกันก็สรุปได้ว่าเกิดจากปัญหาเรื่องของสุขภาพของน้องเขาเนี่ยแหละครับ
6: ก็ไม่อยากจะคิดอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะไม่น่าจะเป็นเรื่องของเหตุฆาตกรรมนะ
5: ครับ
6: แล้วก็เหลืออีกอย่างเดียวที่อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าจะมีเรื่องของการได้รับสารพิษ
5: ครับ
6: หรือว่าเรื่องของยาพิษอะไรไหมเนี่ยก็ผมว่าชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาถ้าเขาไม่แถลงก็แสดงว่าน่าจะตัดไปละ
5: ไม่เจออะไรใช่ไหมฮะ
6: เพราะว่าถ้าเป็นควันพิษสารพิษเนี่ยตรวจจากกระเพาะหรือว่าตรวจจากระบบทางเดินอาหารตรวจจากปอดเนี่ยมันต้องพอจะทราบเนี่ยอ๋อ
5: ฮะ
6: ใช่ไหมฮะ
5: คือ
6: ถ้าเป็นถ้าที่เขาบอกว่าอาจจะสูดกรรมฐานเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าใกล้ๆโรงแรมนั่นมันมีบ่อน้ำร้อนนะ
5: ครับ
6: บ่อน้ำร้อนเราก็ทราบมันมีพวกกรรมฐานเยอะใช่ไหม
5: โอ้โหผมเนี่ยประสบเองเลยพี่เพศาลอุทัยธานีรีสอร์ทแถวๆนั้นนะฮะมันจะมีบางรีสอร์ทที่เขาอยู่ใกล้บ่อน้ำพุร้อนแล้วก็บริการของเขาก็คือบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยมันมีน้ำอุ่นแล้วก็มันเขาบอกสามารถบำบัดของร่างกายของเราได้ให้ปวดเมื่อยอะไรประมาณเนี้ยพี่เพศาลโรคข้อโรคกระดูกเนี้ยคุณนอนแช่ไปเลยเชื่อไหมพี่เพศาลเขาเอาท่อต่อมาจากบ่อน้ำพุร้อนน่ะเข้าถึงในห้องน้ำในรีสอร์ทของเราเลยฮะทุกห้อง
6: กินกรรมฐานตามมาด้วยเลย
5: โอ้โหนอนไม่ได้เลยครับกลิ่นหึงเต็มห้องไปหมดเลยฮะ
6: ใช่ๆ
5: เนี่ยคือมุมบวกมันก็ใช้ได้อุ่นสบายนอนแล้วมันแช่น้ำร้อนเนี่ยนะฮะแต่พออยู่ปกติทั้งวันไปมันโอ้โหมันรู้สึกว่ามันหายใจไม่สะดวกครับ
6: ก็เนี่ยเขาก็ตรวจก็ผมแต่ผมคิดว่าน่าจะตัดไปได้ละไอ้เรื่องโดนยาพิษหรือว่าสูดเอาสารพิษอะไรหรือเปล่าเนี่ย
5: ครับ
6: ก็ที่เขามารวมอยู่เนี่ยเรื่องว่าพบแล้วว่าระบบหัวใจกับระบบไอ้หมุนเวียนไหลเวียนของโลหิตล้มเหลว
5: ค
6: งจะต้องไปโฟกัสตรงนี้ละ
5: มันเคยมีประเด็นเรื่องของนักท่องเที่ยวไปแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้พี่วิสารหาข้อสรุปไม่ได้เพราะอย่างจอร์เจียเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 ท่านที่สื่อต่างประเทศได้นำเสนอไปหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้สื่อข่าวของทางอินเดียที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียด้วยก็เป็นปริศนาแต่มันมีอยู่เคสหนึ่งพี่เวสานครับที่นานมากเลยกว่าจะหาข้อสรุปได้นะฮะบทสุดท้ายก็คือคนเสียชีวิตท่านเนี้ยเป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงกับไอสารเคมีที่แม่บ้านเอาไปใช้กำจัดไรฝุ่นบนที่นอน
6: อันนั้นก็เรียกว่าหนึ่งในล้านใช่ไหมแจ็คพอต
5: ครับ
6: เป็นภูมิแพ้และแพ้สารตัวนี้พอดี
5: ครับ
6: ก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
5: ฮะก็ต้องเรียกนิติวิทยาศาสตร์จะช่วยไขข้อสงสัยได้ครับเช่นเดียวกับเรื่องของน้องเนี่ยฮะคนไทยที่พอเห็นครั้งแรกว่าน้องมีปัญหาอยู่ที่จอร์เจียเดินทางอยู่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นในจอร์เจียอันนี้เราสงสัยกันทั้งประเทศฮะพอออกมาผลชันสูตรออกมาแบบนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคโล่งใจนะครับว่าเป็นเพราะสุขภาพไม่ได้เรื่องของปัญหาอาชญากรรมการโจรกรรมทรัพย์สินทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดเพียงแต่ว่าก็ต้องไปดูลึกรายละเอียดว่าตกลงสุขภาพของน้องคืออะไรกันแน่เท่านั้นเองครับ
6: ครับเพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าไหลตายเนี่ยยากมาก
5: ครับ
6: เท่าที่ทราบเนี่ยยากมากไม่ง่าย
5: ครับ
6: นะจู่ๆจะไปพิสูจน์ว่าสรุปว่าไหลตายเนี่ย
5: ครับ
6: เพราะมีต้องไปสอบเรื่องพันธุกรรมต้องอะไรยิ่งแต่เขาไม่ได้ตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจอะไรเป็นประจำนะ
5: ครับ
6: ตรวจหัวใจตรวจอะไรซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มขนาดนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครตรวจหรอก
5: ครับ
6: ใช่ไหม
5: ไป
6: ตรวจคลื่นไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีอาการบ่งชี้ที่ทำให้แพทย์ต้องสั่งไปตรวจคลื่นไฟฟ้าไปทำไออุลตราซะไปอุลตราสแกนอะไรต่างๆเนี่ยมันถ้าไม่มีสัญญาณมันก็ไม่สั่งตรวจ
5: โอ้วัยหนุ่มชะกันหนุ่มแน่นแข็งแรงฮะก็คงไปตรวจถึงขั้นขนาดนี้แหละครับ
6: ครับแล้วถ้าความดันปกติอะไรเงี้ยนะไม่มีเหตุอะไรเลย
5: ครับ
6: ก็ไม่มักจะไม่ค่อยมีตรวจก็จะไม่รู
5: ้ครับ
6: ครับ
5: อันนี้เรื่องนึงนะฮะเดี๋ยวพักครู่นึงพี่เวสาร
6: ครับ
5: ยังจะมีเรื่องของห้วยขาแข้งอีกนะครับเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวสะเทือนใจมากเลยฮะพักครู่เดียวครับ
6: ครับ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: 09 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตัวรายการ17นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
7: ครับ
6: ครับ
7: ก็มีเรื่องของอธิบดีทิวรุต
6: ครับ
7: น่าจะเป็นผู้ที่ถูกออกหมายเรียกรายสุดท้ายนะ
6: โอ้นี่ยงเงียบเข้าไป
7: ที่
6: พบพนักงานสอบสวน
7: เข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบเรียบร้อยแล้ววันนี้นะ
6: ครับ
7: ก็มารับทราบข้อกล่าวหานะซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อหา
6: ครับ
7: ก็มี157ละเว้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะแล้วก็ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปลอมแปลงเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่3ก็เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ4ก็ร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่น5ก็ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความนะ
6: ครับ
7: ก็รวมทั้งหมด6ข้อหาด้วยกัน
6: ก็ข้อหานี้ข้อหาเดียวกับผอ.เรืองเดชเลยมั้ยฮะ6ข้อกล่าวหาเนี่ยครับ
7: กลุ่มนี้น่าจะโดนข้อหาเหมือนกันหมด
6: ครับ
7: เพราะเป็นข้าราชการด้วยอย่างนี้ก็จะโดน157ด้วย
6: ครับแต่พอเรื่องเดชมาพบพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก
7: ็
6: ทางท่านอดีตอธิบดีสทท่านขอเลื่อนมาแล้วก็มาเป็นวันเนี้ยเดินทางเข้าพบก็เป็นวันเดียวกับที่ทางวริกรสทเขาจัดประชุมกันด้วยนะพี่ไพศาลครับ
7: คณะกรรมการกลางใช่ไหม
6: ครับกสทฮะก็ประชุม
7: กสทประชุมเมื่อวาน
6: ใช่ป่ะเดี๋ยวกส
7: ทประชุมเมื่อวานวันเนี้ยกกลาง
6: กกลางเอาผลของกสทเข้ามาใช่อ
7: ันนี้คือกกลางเนี่ยเขาจะส่งไปที่กจังหวัด
6: ครับ
7: เพื่อที่จะต้องถ้าจะต้องใครที่บรรจุไปแล้วแล้วมีรายชื่อไม่อยู่ในไอประกาศผลใหม่เนี่ย
6: ครับ
7: ก็จะต้องเอาออกจากราชการ
6: ครับ
7: ก็วันนี้ไปถึงกกลางใช่ไหม
6: ครับ
7: ครับ
6: ก็มีทั้งหมดโอ้โหหลายพันตำแหน่งเลยนะพี่ไพศาลที่จะต้องหลุดแล้วก็น่าจะต้องถูกดำเนินคดีต่อด้วยนะครับแล้วก็เขาจะมีการประกาศผลใหม่ด้วยนะฮะในการ

0: จะคล้ายๆกับว่าเลื่อนลำดับกันมาสำหรับผู้ที่สอบผ่านโดยไม่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสำหรับเรื่องของการสอบท้องถิ่นซึ่งเดือนสิงหาคมนี้แหละครับน่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้วก็เรื่องของการจะออกจากราชการก็จะให้มีผลเดือนนี้เลยครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับก็มีรายงานว่าวันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์เป็นประธานการประชุมนะเขาเรียกว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าที่เรียกกัน
0: กกลาง
1: ว่ากกลาง
0: ครับ
1: ครั้งที่7ทับ2569เพื่อพิจารณามติของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทที่เมื่อวานการประชุมกันแล้วมีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมพร้อมกับประกาศบัญชีใหม่นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธาวรรองแซมเบ้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: รักษาราชการแทนอธิบดีสทนายวันชัยจันพรประธานกสทอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมกับกรรมการกลางหรือกกลางด้วยนะคุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้กล่าวก่อนการประชุมว่าระเบียบวาระที่จะเข้าประชุมในวันนี้ถือเป็นวาระที่ใหญ่และสำคัญนะเพื่อรับทราบการพิจารณาวิธีการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเมื่อวันที่5สิงหาคมก็มีการประชุมกสทคือเมื่อวานเนี้ย และมีมติและส่งเรื่องมายังกกลางขณะที่ปลัดมหาดไทยคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าอันนี้พูดก่อนการประชุมจะเริ่มนะการประชุมในครั้งนี้จะต้องจบแล้วและมีการพูดคุยถึงแนวทางปฏิบัติว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ยืนยันว่าตัวเลขเป็นไปตามมติที่ออกมาและมีการลงนามไว้เรียบร้อยแล้วก็คือจากที่ประชุมกสทเมื่อวานเนี้ยสรุปผลการแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันพบมีการแก้ไขคะแนนเนี่ย 5,925 คน
0: นี่ฮะต้องหลุดทั้งหมด
1: แต่ว่าที่บรรจุไปแล้วจริงๆเนี่ยเราจะต้องเอาออกเนี่ยแค่ 3,000 กว่าคน
0: เพราะว่ามันมีบางคนที่สอบผ่านแต่คะแนนปรับเพิ่มขึ้นไปจะต้องไปสอบวินัยตรงนั้นด้วยไงพี่ไพศาล
1: ครับ
0: คนกลุ่มนี้เขาจะแยกออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่ตกคะแนนสอบผ่านอันเนี้ยหลุดแน่นอนกับ2สอบผ่านอยู่แล้วคะแนนอัพขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะสอบวินัยครับมันอัพขึ้นไปได้ยังไงมีการทุจริตหรือคอร์รัปชันด้วยเงินด้วยทองหรือไม่ยังไงกับคะแนนที่มันอาจจะผิดพลาดไม่กี่คะแนนก็นี่มีประมาณสัก700กว่าคนก็ 15,000 กว่าคนที่บรรจุไปอ่ะพี่เวสานเมื่อวานเนี่ยที่กสท
1: เ
0: ขาประชุม
1: ใช่ๆจาก 50,000 ใช่ไหม
0: ครับจาก 50,000 ขึ้นทะเบียนไว
1: ้ 50,000 กว่าที่ขึ้นทะเบียน
0: ครับ 15,000 ที่บรรจุ
1: เรียกบรรจุไปแล้ว 15,000
0: ครับสอบแล้วเห็นว่านะใน 15,000 นะฮะเห็นว่าเป็นไปตามความรู้ความสามารถมีประมาณสัก 12,000 ครับอีก 3,000 กว่าเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งราชการครับ
1: คือใช้ความรู้ความสามารถสอบเท่าไหร่นะ 10,000 เท่าไหร่
0: 12,000 ครับ
1: ส่วนที่เหลือนี่ใช้เงิน
0: อาจจะใช้สรรพกำลังอย่างอื่นนะครับ
1: เส้นสายกับเงิน
0: ครับ
1: แต่นี้เดี๋ยวนี้เส้นเฉยๆก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้มีเส้นแล้วจ่ายเงินก็อาจจะน้อยกว่าหน่อย
0: ครับครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าเงินมันเหมือนกับไอ้น้ำมันหล่อลื่น
0: ก็
1: เส้นสายนี่ก็เหมือนระบบสายไฟ
0: ครับ
1: ถ้ามีสายไฟมันเดินเชื่อมโยงมันก็จุดติดนะ
0: ฮะ
1: แต่ว่าระหว่างไปถึงเนี่ยเพื่อจะให้มันขยับเขยื่อนได้ก็ต้องหล่อลื่น
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็เขามีการจัดทำแล้วก็รับรองบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ก็เขาจะยึดตามคะแนนจริงจากการตรวจข้อสอบเลยฮะสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ความถูกต้องในระบบราชการท้องถิ่นก็อย่างที่พบฮะพอเอากระดาษคำตอบที่ทางปปช.เขาอายัดเอาไว้อะตรงนั้นไม่มีการแก้ไขเลยนะฮะก็มีประมาณ12,000ที่ทำด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองนะฮะนอก

0: หลังจากนั้นก็
1: ใช
0: มีปัญหาเรื่องของคะแนนมันไม่ตรงกันพอคะแนนไม่ตรง
1: คร
0: กั
1: ัน บ
0: ก็อนุมานได้ว่ามีการปรับแก้นะฮะพอปรับแก้เสร็จก็ต้องเข้าข่ายว่าคุณไม่บริสุทธิ์ใจในการสอบแข่งขันครั้งนี้ครับ
1: ครับวันนี้รังสิมันต์โรมก็วิจารณ์นะในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนก็พูดถึงเรื่องการประชุมพิจารณาเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นรังสิมันต์โรมบอกว่าก็มองเป็นสองส่วนส่วนแรกคือเรื่องข้อเท็จจริงวันนี้ข้อมูลที่มีการยืนยันกันมาคือรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า 5,900 รายชื่อซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในแฟลชไดรฟ์และอยู่ในมือของปปช.แล้วแต่สังคมยังสงสัยกระบวนการในการทุจริตสอบท้องถิ่นว่ามีแค่สายเดียวหรือไม่และคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตมีเพียงแค่กระบวนการเดียวหรือมีอีกหลายกระบวนการหรือไม่แต่วันนี้เชื่อได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นกระบวนการแน่นอน
0: ครับ
1: ส่วนที่สองคืออะไรที่ทำให้กระบวนการกฎหมายล่าช้าก่อนหน้านี้กระบวนการเอาผิดแทบจะไม่มีความคืบหน้าเลยตอนนี้อาจจะเริ่มเห็นการออกหมายเรียกบ้างแต่ข้อกล่าวหารวมถึงการฟอกเงินได้ดำเนินการไปถึงไหนมีการตรวจสอบเพราะการฟอกเงินมีการตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินด้วยหรือไม่ต้องรอให้มีการยักย้ายถ่ายโอนหรือเอาทรัพย์สินไปซุกซ่อนก่อนหรือไม่จึงค่อยมาอายัดไปทีหลังซึ่งถ้าทำแบบนั้นประเทศชาติได้ประโยชน์หรือไม
0: ่
1: ดังนั้นมาตรการในเรื่องการฟอกเงินเราเห็นว่าเราอยากเห็นความเข้มข้นของการบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่างๆไม่สามารถที่จะยักย้ายถ่ายโอนได้และหากสุดท้ายถูกตัดสินว่ามีความผิดจนทำให้ทรัพย์สินต้องตกเป็นของแผ่นดินก็จะรับทรัพย์สินกลับสู่แผ่นดินในปริมาณที่สมควรกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ
0: ครับ
1: สำหรับของปปง.ขณะนี้ยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินแต่วันนี้จะรอฟังก่อนเชื่อว่าปปง.จะให้ข้อมูลอีกเต็มที่เพราะเราได้กระตุ้นปปง.หลายครั้งแล้วและคาดหวังว่าปปง.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพราะตามพ.ร.บ.ปปง.ให้อำนาจไว้อย่างกว้างขวางในการที่จะช่วยทำให้สามารถติดตามเส้นทางการเงินได้สุดท้ายอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าตรวจสอบดีๆเราจะเจอร่องรอยไม่มากก็น้อยเช่นการยื่นภาษีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มีแหล่งรายได้มาจากไหนดังนั้นปปง.มีเขตอำนาจที่กว้างขวางที่จะทำเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน
0: ครับ
1: นะ
0: จริงๆถ้าเกี่ยวข้องกับเส้นเงินเนี่ยมันเข้าข่ายมูลฐานความผิดที่ปปง.มันสามารถเข้ามาดำเนินการได้แล้วนะพี่ไพศาลนะ
1: ครับก็ทีแรกก็เห็นพูดกันถึงเรื่องว่าอาจจะมีวงเงินเกี่ยวข้อง 4,000 5,000 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นการสอบหรือเป็นคดีเป็นอะไรที่จะไปพัวพันนะดูจากข้อหาของแต่ละคนที่ตั้งอยู่ขนาดนี้ก็ไม่มี
0: ครับ
1: ไม่มีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงิน
0: ครับก
1: ็ไม่มีข้อหาเรื่องฟอกเงินถ้าไม่มีข้อหาเรื่องฟอกเงินเนี่ยมันก็ยังไม่มีเรื่องการตรวจสอบเรื่องเส้นเงินพูดง่ายๆว่าอย่างนั้น
0: สรุปรวมก็คือจับใครที่กี่คนตอนนี้นะฮะก็คือ3คนแรกที่ถูกควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะจ่าพิชิตนะครับแล้วก็มีดร.วินกับน้องสาว3คนนอกเหนือจากนั้นออกหมายเรียกนะเอาใหญ่ที่สุดก็คือผอ.สำนักของมสว.กับอดีตอธิบดีสถ.และมีอีก11คนก็คือที่ไปเจอในบ้านที่นนทบุรี
1: เป็นพนักงานของอบต.อบจ.เทศบาล
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
0: ครับ
1: แล้วก็มีเป็นพลเรือเป็นไม่ได้เป็นข้าราชการ
0: เป็นพนักงานเอกชน
1: เป็นพนักงานเอกชนอีกประมาณสัก 3-4 คนนะรวมนะประมาณอีกประมาณ11คนเนาะ
0: นั่นแหละก็มีอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการคดีกับทุกคนก็คือผู้ที่ทุจริตสอบ 5,900 กว่าคนตัวเลขมีเท่านี้พี่เบสาน
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับคนบริหารจัดการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะลองเซมเบ้บอกว่า ก็มีรวมๆก็ประมาณสัก100 คนแต่100 คนเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่บอกว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ตรงไหนบ้างประมาณนั้นฮะส่วนเส้นเงินที่ต้องตรวจสอบไปถึงปปง.หรือไม่อย่างไรเนี่ยวันนี้ทางกองปราบครับพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลเนี่ยบอกว่าคดีนี้มีผู้ต้องหา13 คนแล้วนะฮะแบ่งเป็นข้าราชการท้องถิ่น11 คนทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบภายในนี่ฮะที่นนทบุรีอีก2 คนก็คืออดีตอธิบดีสถ.กับทางคุณเลืองเดชของมสว.กรณีของคุณธีรุตกับคุณเลืองเดชเนี่ยถูกแจ้งไป6 ข้อหาที่ทางพี่เวสานอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอีก11 คนจะถูกดำเนินคดีข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188แล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ครับปัจจุบันมีคนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนเหลืออีก11คนจะขอเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่10สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนคาดว่าจะส่งสำนวนให้ปปช.เอาไปทำต่อได้ภายในวันที่12สิงหาคมแล้วทางกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับทางปปง.ครับพี่เบสาน
1: คร
0: ับ ให้มีการมาตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาประเด็นความร่ำรวยผิดปกติควบคู่กันไปด้วยนะครับนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจะยกย้ายถ่ายเทกันทันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าดูเส้นเงินดูความอู้ฟู่เนี่ยแหมก็มีผอ.อยู่ที่แถวๆวิเชียรเนี่ยที่บอกว่ามีทั้งเปิดร้านทองมีทำธุรกิจหลากหลายธุรกิจเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าเอาเม็ดเงินเอากำไรกำไรเอามาจากไหนฮะเงินส่วนของราชการในตำแหน่งผอ.ไม่น่าจะเฟื่องฟูได้ขนาดนั้นมั้งครับ
1: อืมครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะ
0: อีกครู่หนึ่งก็ได้ครับ
1: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตัวนาฬิกา34 นาทีครับพี่เพศานครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวก่อนไปคุยกันต่อพี่เพศานเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เรื่อง CEO of ASEAN รุ่นที่3สักหน่อยครับ
1: ครับ
0: เอาให้เข้ากับบรรยากาศวันนี้ที่มินออนไลน์เขามาเดินทางเยือนประเทศไทยฮะแล้วก็เห็นมีการคุยกันเต็มคณะแล้วก็จะเพิ่มการค้าการลงทุนมีการลงนาม MOU กัน3ฉบับแรงงานเมียนมาจะเอาเข้ามาเพิ่มด้วยแล้วเราจะไปลงทุนในเมียนมาเพิ่มอีกนี่แหละฮะต้องรู้ครับเมียนมาเขามีอะไรที่น่าสนใจไปลงทุนบ้างนี่เวทีนี้เลยครับเหมาะอย่างยิ่งครับพี่เบสานฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าครับเคยรู้สึกบ้างไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้เราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีก ตลอด15สัปดาห์เต็มคือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower นะฮะรัชดาตรงนี้เองนะครับใกล้ๆอสมทของเรานี่แหละครับค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับโทรได้เลยนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนครับรับจำนวนจำกัดครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับวันนี้มีน้องลายเขาก็ไปแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum
0: ครับ
1: 2026นะ
0: ครับ
1: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมินองหลายเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในเวทีที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเมียนมามาโดยตลอดโดยเมียนมามีการส่งออกก๊าซธรรมชาติสินค้าประมงผลิตภัณฑ์เกษตรและสิ่งทอมายังไทยขณะเดียวกันก็พึ่งพาการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์อุตสาหกรรมยารักษาโรคและสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยซึ่งห่วงโซ่การค้านี้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่องก็บอกว่าความสำคัญของแนวชายแดนไทยเมียนมาที่มีความยาวมากกว่า 2,400 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ลุ่มน้ำโขงจนถึงหน้าน้ำทะเลอันดามันทางตอนใต้โดยมีจุดผ่านแดนสำคัญอาทิเมียวดีแม่สอดท่าขี้เหล็กแม่สายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าชายแดนอย่างไรก็ตามจากปริมาณการค้าที่เติบโตขึ้นรัฐบาลทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้าผิดกฎหมายการซุกซ่อนสินค้าไม่ได้มาตรฐานและยารักษาโรคปลอมแปลงซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อรายได้แผ่นดินของทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขอนามัยของผู้บริโภคจึงขอเชิญชวนทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจให้ร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นหูเป็นตาและสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวนะแล้วบอกว่าไทยเนี่ยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ5ในเมียนมามีโครงการลงทุนสะสม103โครงการคิดเป็นมูลค่ากว่า 4,600 ล้านเหรียญในสาขาพลังงานการผลิตเกษตรกรรมและการขนส่งแล้วก็บอกเมียนมาเนี่ยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมทางบกหรือแลนด์บริดจ์เชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้รวมถึงจุดเชื่อมโยงทางน้ำระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียด้วยเหตุนี้เมียนมาจึงกำลังเร่งผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสำคัญเช่นตีลาวาจอกพยูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
0: ครับ
1: รวมถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย
0: โอ้ท่าเรือคนใหญ่
1: ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด
0: ครับ
1: เพื่อเป็นประตูส่งออกสินค้าของไทยไปสู่ตลาดเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกในราคาต้นทุนที่ต่ำลงเนี่ย
0: คือเราจะดูดเขาเนี่ยให้เอาสินค้ามาที่เราออกทะเลไปแดนไกลเขาก็จะดูดสินค้าจากเราไปออกทะเลบ้านเขาที่ท่าเรือทวายเอาแข่งกันนะครับประมาณนั้น
1: ไม่ก็ แล้วเราจะส่งไปจีนเราก็ไปถวายส่งไปที่ถวายก็ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ส่งไปแล้วก็จีนเข้ามาลงทุนนี่ถวาย
0: ใช่ครับ
1: เป็นท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เชื่อมกับจีนที่แบงก์บน
0: ครับ
1: แต่ของเราก็จะทำนี่ไหมเราจะทำท่าเรือน้ำลึกที่ระนองใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็จะระบบรางใส่ไปถึงนู่นเลยขึ้นไปทางภาคเหนือต่อเชื่อมเนี่ย

0: งแล้วก็ขึ้นระบบรางบอกไม่หวังเพราะว่ามันไม่คุ้มค่านะฮะแต่ที่หวังในการที่จะทำท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งเนี่ยก็คือจะเอาสินค้าจากนู่นฮะเหนือสุดหรือจากจีนจากพม่าจากลาวเวียดนามเนี่ยถ้าคุณจะออกทะเลใกล้ๆคุณใส่ระบบรางมาบ้านเราเลยแล้วก็มาลงท่าเรือน้ำลึกบ้านเราคุณจะออกไปตรงไหนก็ได้ประหยัดเวลามากกว่าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ที่ลงนาม MOU กันเนี่ยก็ลงนามกันทั้งหมด3ฉบับนะฮะระหว่างไทยกับทางเมียนมาก็ได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานอันเนี้ยก็เป็นส่วนสำคัญที่เสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการบ้านเราพี่เบสารหลังจากที่ฝั่งของกัมพูชาแรงงานเขาหายไปเรามีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานถ้าเอาจากเมียนมาเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมทดแทนได้ก็จะเป็นการดีกับเศรษฐกิจบ้านเรานะฮะฉบับที่2ที่ลงนามกันก็คือขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบอันนี้เราก็หวังให้พม่าช่วยแอคชั่นตรงนี้หน่อยนะฮะแล้วก็ประเด็นที่3ครับบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันติอันนี้3ฉบับที่เห็นพ้องต้องกันครับ
1: ครับ
0: ก็ในส่วนของการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนน่ะคุณรังสิมันโรมบอกว่าจะเป็นไปได้ข้อเท็จจริงมันน้อยมากครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยอิทธิพลของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าไม่ถึงฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยที่มีปัญหากับรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นเราไปดิวกับทางเมียนมาเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วเชิญเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยโอ้โหเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสะพานให้สร้างความชอบธรรมให้กับทางมินอองไลน์หรือเปล่าอันนี้คุณรังสิมันต์โรมเขาถามมาครับพี่ไพศาลฮะอยากให้รัฐบาลช่วยพิจารณาหน่อยนะครับว่าเราเชิญเข้ามาแบบนี้เราได้ประโยชน์อะไรอาจจะก็เป็นมุมมองของฝ่ายค้านครับที่มองไปแต่ว่าในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่า MOU เรื่องของภาคแรงงานเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็บอกเลยนะฮะเดี๋ยวจะดันเรื่องของแรงงานของพม่าที่ตอนนี้มาอยู่ในบ้านเราประมาณสัก4ล้านคนเนี่ยนะครับจะให้แรงงานทั้งหมดเข้าสู่ระบบประกันสังคมเลยมีสวัสดิการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็มีเรื่องของประกันสังคมช่วยดูแลฮะแล้วถ้าเกิดว่าส่งเงินสมทบแล้วมีปัญหาว่างงานก็จะได้สิทธิ์เท่ากับคนไทยคล้ายๆคนไทยเลยครับพี่ไพศาลฮะ
1: ในส่วนของประกันสังคมนะ
0: ครับแต่ว่าเขาก็ต้องส่งเบี้ยประกันสังคมเหมือนกับคนไทยด้วยไงฮะ
1: ก็เหมือนกับพนักงานอ่ะลูกจ้างทั้งหลาย
0: ใช่ใช่ครับ
1: ลูกจ้างคนไทยก็ต้องส่ง
0: ครับ
1: ก็ครับอันนี้ก็เรียกว่าได้เรื่องมีน้องหลายเดินทางมานะ
0: ครับ
1: ก็ฝ่ายค้านเขาก็มีเคลื่อนไหวแถลงคัดค้านอะไรกันอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นเรื่องการเมือง
0: ใช่ครับ
1: เป็นประเด็นเรื่องการเมือง
0: ก็อย่างดูนะอย่างที่บอกนะฮะว่าคุณรังสิมันต์โรมบอกว่ามินอองไลน์เนี่ยมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วยยืนยันความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเมียนมาด้วยหรือเปล่านะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือฉันทามติ5ข้อ1ในข้อที่สำคัญก็คือหยุดยิงซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ดำเนินการตามฉันทามตินี้เลยเนี่ยคำถามคือรัฐบาลไทยจะยอมให้ฉันทามติ5ข้อไม่มีความหมายใช่หรือไม่นะฮะซึ่งเรื่องนี้คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วต้องเป็นผู้ตอบคำถามนี้นะครับก็ตั้งคำถามไว้ครับว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวขอตัดทางภูมิภาคก่อนครับ
1: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม46นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: วันนี้การประชุมบอร์ดกสทช.ก็ล่มติดต่อกันเป็นวันที่2และก็ถือเป็นวันที่3เป็นรอบที่3
2: ครับครับ
3: เป็นรอบที่3และนับตั้งแต่ที่ประธานกสทช.คุณหมอสรณะเนี่ย
2: ครับ
3: ถูกคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะ
2: ครับ
3: ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งก็หมายถึงว่าก็ทำให้ตำแหน่งประธานเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งได้ต่อไปด้วยนะครับ
2: โอ้โหแล้ววาระของบอร์ดถมไปเป็นร้อยกว่าวาระแล้วมั้งครับพี่ไพศาลฮะที่ประชุมกันไม่ได้เนี่ยครับ
3: ก็เป็นรอบที่3เพราะว่าล่มรอบแรกนี่ก็คือนัดประชุม27กรกฎาคม
2: ครับ
3: แล้ววันนัดที่2ก็คือเมื่อวานนี
2: ้แล้ววันนี้
3: วันเนี้ยวันพฤหัสเนี่ย6กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นวันที่3
2: ครับ
3: เมื่อวานเนี่ยมา7คนเลยแล้วก็วอล์กเอาท์4วันเนี้ยมา6คนรวมท่านคุณหมอสรณะนะ
2: ครับ
3: ลาประชุม1ท่านทันทีที่คุณหมอสรณะบอกว่าจะขอนับองค์ประชุมเพื่อจะเริ่มเข้าสู่วาระเนี่ยมีกสทช3ท่านก็เดินออกจากห้องประชุมเลยบล็อกเอาเลย
2: ครับ
3: ก็ประกอบด้วยเนี่ยฮะทาง
2: อาจารย์พี่ลงรอง
3: อาจารย์พี่ลงรองรายสูตร
2: ครับ
3: พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็อาจารย์ดร.สุพัฒน์สุพัชราใสอาจารย์พี่ลงรองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อวิงวอนขอให้หมอสรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามมติของคณะกรรมการสรรหาที่ระบุว่ามีลักษณะต้องห้ามให้ถือว่าสละสิทธิ์และเปิดทางให้คณะกรรมการกสทช6คนเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานเพื่อการดำเนินงานไปต่อได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถประชุมได้เพราะองค์ประชุมจะไม่ครบ
2: ครับ
3: บอกว่ามีหนังสือจากหลายภาคส่วนอาทิสภาองค์กรผู้บริโภคสมาคมทีวีดิจิตอลที่ขอให้กสทช.สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานพร้อมอ้างถึงมาตรา23เรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอให้กรรมการที่เหลือ6คนเลือกประธานในที่ประชุมเพื่อการทำงานเดินหน้าต่อได้ขณะที่พลอากาศโทธนพันธ์ซึ่งก็เป็นกรรมการกสทช.ท่านหนึ่งก็บอกว่าหากมติที่ประชุมบอร์ดกสทช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้นายแพทย์สรณะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อตนก็พร้อมจะเข้าร่วมประชุมแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเปิดทางให้มีการหารือในประเด็นนี
2: ้
3: ทำให้ไม่สามารถร่วมประชุมได้เพราะกังวลเรื่องกฎหมายโดยเพราะมาตรา157
2: นะฮะคุณหมอหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาถ้าผมไม่เข้าเนี่ยผมก็ละเว้นประมาณนั้นนะครับ
3: คนอื่นเขาบอกว่าถ้าผมเข้าร่วมด้วยผมก็กังวล157ทุกคนกังวล157กันหมด
2: ครับครับ
3: เรียกว่าต่างคนต่างมองเป็นคนละมุมนะ
2: ครับ
3: ดร.สุพัฒน์ก็บอกว่าการที่กรรมการบางส่วนไม่เข้าร่วมประชุมไม่ใช่การ walk out แต่เป็นการไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเห็นว่าการร่วมประชุมในสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีหลักประกันทางกฎหมายและหากเกิดความเสียหายในภายหลังจะส่งผลกระทบร้ายแรงแล้วก็บอกว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีอย่างน้อย4คนโดยทุกฝ่ายพร้อมกลับไปทำงานทันทีหากมีความชัดเจนทางกฎหมายไม่ว่าจะมาจากนายกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจพร้อมย้ำว่าไม่ขัดข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่หากได้รับความชัดเจนดังกล่าวนะ
2: ครับ
3: ส่วนหมอสรณะก็เรียกร้องให้กรรมการ3คนกลับเข้ามาที่ห้องประชุมพร้อมระบุว่าตนทำตามสปิริตในวิชาชีพ ถูกกฎหมายดังนั้นคำว่าสปิริตเป็นนามธรรมที่แต่ละบุคคลจะคิดยืนยันว่าได้ทำหน้าที่4ปี4เดือนด้วยความตั้งใจเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว
2: ก็คุณหมอฟ้องไปที่ศาลปกครองกลางแล้วใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: ก็ประเด็นนี้วันนี้ทางพรรคประชาชนเขาออกมาให้ความเห็นด้วยนะพี่ไพศาลฮะ
3: ค
2: ุณลิซ่าพักขมล
3: หนุนอนันต
2: ์ครับโฆษกของพรรคประชาชนประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาครับก็พูดถึงเรื่องของคุณหมอเนี่ยนะฮะซึ่งคุณพักขมลบอกว่าทั้งที่คุณหมอน่าจะทราบดีว่าคณะกรรมการสรรหามีมติว่าคุณหมอไม่มีคุณสมบัติในการเป็นประธานบอร์ดกสทช.แล้วนะครับแต่ว่าคุณหมอยังคงยืนยันจะทำหน้าที่ต่อไปคือเมื่อกรรมการสรรหามีมติแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติก็คิดว่าภารกิจสำคัญครับนอกเหนือจากตัวคุณหมอเนี่ยคุณลิซ่าบอกว่านู่นเลยฮะต้องโยนไปให้กับนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าคนที่จะทำให้เรื่องนี้ชัดเจนที่สุดครับก็คือคุณอนุทินและเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยคุณอนุทินก็อ้างเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งวันนี้กฎหมายชัดเจนแล้วว่านายกจำเป็นต้องทูลเกล้าเพื่อให้มีการโปรดเกล้าให้มีการโปรดประธานกสทช.คุณพักขมลบอกว่านะฮะการประชุมกรรมธิการพัฒนาการเมืองสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเชิญบอร์ดอื่นๆฮะคนอื่นๆที่ไม่ใช่คุณหมอสรณะเนี่ยนะครับมาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่บอร์ดกสทช.ล่ม3รอบแล้วเนี่ยนะว่ามันมีความเสียหายอะไรบ้างนะครับมาให้ความเห็นกับกรรมธิการหน่อยคนที่ขาดคุณสมบัติแล้วยังดึงดันที่จะเข้าประชุมและมานั่งเป็นประธานซึ่งเข้าใจว่าวันนี้ก็ล่มอีกรอบหนึ่งไอ้ตอนที่คุณพักกมลอธิบายเนี่ยตอนนั้นยังไม่ล่มไงแต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะล่มมันล่มจริงนะครับก็คุณพักกมลว่าอยากให้สื่อมวลชนไปถามเหตุผลจริงๆเหมือนกันว่าคุณหมอมีเหตุผลอะไรที่ดึงดันจะนั่งหัวโต๊ะการประชุมบอร์ดให้ได้ยังจะยื้ออยู่ในตำแหน่งประธานบอร์ดกสทช. อยู่นี่นะซึ่งคุณพักขบวนมองว่าเนี่ยเหตุผลแบบเนี้ยมันคือศรีถนนชัยนะฮะเพราะเมื่อขาดคุณสมบัติมันย่อมหมดอำนาจหน้าที่แล้วไปเอามาตรา157บอกว่าถ้าเกิดผมไม่เข้าเดี๋ยวจะเป็นการละเว้นเนี่ยเอามาอ้างเนี่ยอันเนี้ยศรีถนนชัยชัดๆเนี่ยคุณพักขบวนบอกอย่างนั้นครับ
3: ก็เดี๋ยวรอนัดต่อไปว่าเป็นวันที่11สิงหา
2: ครับ
3: ซึ่งก็ถ้ายังยันกันอยู่อย่างนี้ก็คงจะไม่สามารถเดินหน้าประชุมได
2: ้นี่ปี69แล้ว
3: ถ้าหมอสรณะก็ไม่ถอย
2: ครับ
3: กรรมการเขาก
2: ็พร้อมจะวอล์กเอาท์
3: 4ท่านเขาก็ยืนเขาไม่ร่วม
2: ครับ
3: ก็จะมีตัวเลขก็จะออกมาอย่างเงี้ย
2: มันก็ไม่ครบองค์ประชุม
3: มันจะไม่ครบองค์ประชุม
2: ครับ
3: จะมี4ท่าน
2: ครับ
3: ก็ถ้ามาครบ7ก็วอล์กเอาท์4ท่าน
2: ครับ
3: ถ้ามา6ท่านก็วอล์กเอาท์3ท่าน
2: ครับ
3: นี่เมื่ออย่างเงี้ยครับ
2: แล้วที่บอกก็คือตอนนี้มันปี69แล้วมันจะปลายปีแล้วนั่นนะพี่เบสาร7071 72ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมดนะฮะทิศทางทีวีดิจิตอลจะออกในรูปแบบไหนจะไปยังไงนี่กสทช.ครับคุณต้องกำหนดมาตรฐานคุณต้องเริ่มทำแล้วฮะว่าจะทิศทางมันจะไปยังไงจะประมวลกันต่อมันไอ้หัวคอมเมนต์ตีลังกาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ย
3: จะต้องออกหลักเกณฑ์อะไรต่างๆใหม่ใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับหลักเกณฑ์มันต้องมาแล้วครับคุณต้องวางกรอบ
3: คือของเดิมนี่อะไรจ่ายเงินให้จ่ายเงินประมูลเอามา
2: โอ้โหเคาะกันมือเป็นระวิงอ่ะพี่เบสารเพราะว่าผลการศึกษาออกมาอย่างที่เท่าที่ทราบครับจะมียอดผู้ชมเท่าไหร่อัตราโฆษณามันจะหมุนเวียนในระบบธุรกิจสื่อสารมวลชนยังไงมีเพิ่มไปตั้ง20กว่าช่องฮะ
3: แต่อย่างว่านะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
2: มันไวมากครับใช่ครับ
3: วันที่เคาะได้มากับผ่านไปสัก2ปี3ปีเนี่ยมันเตรียมก็เปลี่ยนไปเยอะ
2: ครับ
3: ผ่านมาอีก 4-5 ปีก็เปลี่ยนไปจนโอ้โหจนต้องคืนใบอนุญาตกันไปชุดใหญ่เนี่ย
2: ก็ลองดูณวันนี้สิครับเปิดแต่ละแพลตฟอร์มดูอะช่องเด็กอยู่ไหน
3: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วช่อง3เขาได้3ช่องก็เหลือช่องเดียวแล้ว
2: ใช่ไหมครับช่อง Family อยู่ไหนใช่ไหมครับหายไปกันหมดครับเพราะว่ามัน มันไปไม่ได้กับธุรกิจแบบนี้และดูทีวีแต่ละช่องนะพี่ไพศาลหลังจากสองทุ่มสามทุ่มไปแล้วเนี่ยนะหรือจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันจะลงคนชมฮะ
3: ม
2: ีแต่ยัดเยียดสินค้าทั้งนั้นนะครับ
3: ครับ
2: อาศัยความถี่ในการอัดโปรโมชั่นอัดโปรโมทฮะ
3: เ
2: นี่ยมีอยู่แค่นี้ครับมันก็เลยมันก็ผิดทิศผิดทางฮะในการที่จะพัฒนาเรื่องของการระบบทีวีบ้านเราครับไม่งั้นมันล้มหายตายจากไปหมดอะครับ
3: เอ้คุณลงจำคดีที่รถบัสของนักศึกษารถบัสของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2: จำได้
3: ไปชนจักรยานยนต
2: ์ทางสามแพร่ง
3: พอดีแล้วทำให้นักศึกษาแพทย์ทำให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียชีวิต
2: ครับ
3: จังหวะมันเป็นสามแยกแล้วก็เลี้ยว
2: โค
3: ้งขวานะ
2: มันแล้วมันลักษณะมันเหมือนกับมองกระจกหูช้างแล้วมันมองไม่เห็นนะพี่เบสานเพราะรถเขาใหญ่เป็นรถบัสไง
3: ก็มอไซค์เขาเลี้ยวไปก่อน
2: ครับ
3: คันนี้ก็เลี้ยวตามไปก็
2: เหยียบเลย
3: มอไซค์เลย
2: ใช่ครับ
3: นะก็ปรากฏว่าผ่านไป4ปีคดีอาญาเมื่อวันนี้ศาลฎีกาตัดสินนะ
2: ครับ
3: ศาลฎีกาตัดสินคนขับรถบัสชนนักศึกษาแพทย์มช.มีความผิดให้จำคุก4ปีครับลดโทษให้การรับสารภาพลดโทษ2ปีแต่ไม่รอลงอาญา
2: คุกเลยนะ
3: คุกต้องเข้าคุก
2: ครับ
3: แล้วก็ศาลฎีกาสุดท้ายละ
2: ครับ
3: นะฮะก็แม่ก็เปิดใจบอกว่าทันทีที่ตัดสินก็ไปเดินไปแล้วก็บอกว่าขออโหสิกรรมให้กันและกันนะคือเขาก็ติดคุกครอบครัวเขาคงจะเสียใจ
2: ครับ
3: แต่แม่ก็ต้องสูญเสียลูกอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: ก็บอกว่าก็ถือว่าก็กล่าวอภัยโทษด้วยกันนะ
2: แต่ผลอาญาเนี่ยเห็นว่าครอบครัวจะเอาไปใช้ทางแพ่งด้วยไงเขาฟ้อง
3: คืออย่างนี้ทางแพ่งเนี่ยอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วเหลือที่ว่ามหาวิทยาลัยเขายื่นฎีกาครับ
2: ครับ
3: มหาวิทยาลัยเขายังไม่ยอมจ่าย
2: ครับ
3: เขาก็เรียกร้องกันนะว่าอย่าฎีกาเลยจ่ายก็ไม่เถอะแต่มหาวิทยาลัยก็ปรึกษาเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยคือยังไงไม่ทราบด้วยฝ่ายกฎหมายไงเขาดีตกลงเขาฎีกาก็กำลังรออยู่ว่าจะรับฎีกาไหม
2: ครับ
3: คือครอบครัวเนี่ยเรียกค่าเสียเรียกให้ชดใช้50 ล้าน
2: ครับ
3: แต่ว่าศาลตัดสินเนี่ยชั้นต้นและอุทธรณ์เนี่ยดูจะตรงกันนะก็คือให้มหาวิทยาลัยเนี่ยจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กับบุพการีคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคนละ 9 ล้าน
2: ใช่ครับก็ทั้ง18 ล้าน
3: แม่9ล้านรวม18ล้าน
2: ครับ
3: ก็ถ้าหมายถึงว่าถ้าไม่อุทธรณ์ถ้าไม่ฎีกาเนี่ยก็ต้องจ่าย
2: 18 ล้านครับ
3: ให้กับพ่อแม่ของน้องอาย
2: ครับ
3: นักศึกษาแพทย์ปี2ที่เสียชีวิตนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าเขาฎีกาก็ต้องรอดูว่าศาลรับฎีกาไหมถ้าศาลไม่รับก็ต้องจ่าย
2: 18ล้าน
3: อย่างที่ว่าเนี่ย
2: ครับ
3: แต่ถ้ารับก็ต้องไปดูกันอีกว่าศาลฎีกาจะว่าอย่างไร
2: ฮะ
3: ผมแล้วไม่กลัวอะไรกลัวว่าศาลท่านฎีกาแล้วท่านรับแล้วท่านบอกว่าเอออย่างน้อยไปให้มากกว่านี
2: ้ครับครับก็แบบคือ
3: ใช่ไหม
2: นิติบุคคลใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยไม่ใช่อธิการจ่ายนี่ใช่ไหมครับพี่ไพศาล
3: นิติบุคคล
2: ใช่ไหมล่ะฮะ
3: ใช่ก็ต้องเอาเงินของมหาวิทยาลัยนั่นแหละมาจ่าย
2: ครับคือ
3: ต้องไปเขาก็ต้องมีหางบหาแรงเข้ามาครับ
2: เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะฮะแล้วก็เป็นนักศึกษาแพทย์ปีสองเนี่ยแพทย์เขาเรียนกี่ปีนะ6 ปีใช่ไหมครับแล้วจบออกมาเป็นแพทย์เนี่ยรายได้เขาจึงต้องเท่าไหร่อ่ะพี่เพศานใช่ไหมฮะเขามีการคิดคำนวณหมดนะครับรายได้ต่อวันรายได้ต่อเดือนรายได้ต่อปีถ้ายังคงมีอาชีพเป็นคุณหมอเนี่ยอนาคตของเขามูลค่าเท่าไหร่เขาเลยเรียก50 ล้านไงครับ
3: ครับ
2: เช่นเดียวกับคุณหมอกระต่ายฮะที่ถูกมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของเจ้าหน้าที่ชน
3: คดีค คดีไปถึงไหนเพราะว่าส่วนของครอบครัวไม่มีทางชดไม่มีปัญญาชดใช้เขาหรอก
2: ครับ
3: เขาก็ต้องร้องเอากระทางสำนักงานตำรวจชาติใช่ไหม
2: ว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
3: เพราะว่าถือว่าตำรวจที่ขับชนเนี่ยเขาเดินสารอยู่ไง
2: ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นภารกิจเป็นงานที่ยังอยู่ในช่วงการทำงานของเขาเนี่ย
2: เทียบเคียงกันได้เลยฮะกับกรณีของนักศึกษาแพทย์มอขอเนี่ยครับ
3: คนขับรถก็ถือว่าเป็นงานของเขา
2: ใช่ครับ
3: ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยคณะพยาบาล
2: ครับก็คดีหมอกระต่ายเนี่ยโทษพิพากษาแล้วนะฮะศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มนะฮะจำคุกเจ้าหน้าที่ที่ไปขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชนน่ะ10ปี2เดือนแต่ว่าลดโทษเหลือจำคุก5ปี1เดือนครับเพราะว่ารับสารภาพศาลแพ่งสั่งชดใช้เงิน27ล้าน3แสนบาทครับพี่ไพศาล
3: ให้ใครคนชดใช้ร่วมกันชดใช
2: ้ร่วมกันชดใช้ก็คือ10ตำรวจตรีนรวิทย์นี่แหละครับให้ชดใช้ค่าเสียหายกับพ่อและแม่ของหมอกระต่าย27ล้าน3แสนบาทดอกเบี้ย 5% ต่อปี
3: ในสำนักงานตำรวจชาติด้วยไหม
2: ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติศาลยกฟ้องครับ
3: อ้าวโอ้ให้ตำรวจเป็นคนจ่ายอย่างเดียวอ่ะ
2: ครับ
3: โอ้จะไปเอาเงินจากที่ไหนมันก็ยอม
2: ลงตัว
3: มีเท่าไหร่ก็ไปตามมาแล้วกัน
2: ครับ
3: เชื่อว่าน่าจะไม่ได้อะไรอ่ะเราก็เพิ่งรับราชการใช่ไหม
2: ก็สิบตำรวจตรีฮะเพิ่งจบพลตำรวจมาแล้วมาสักปีสองปีมั้งครับ
3: มอไซค์ก็เข้าใจว่าของตัวเองหรือว่าซื้อมายังไงหรือว่าโอนลอยกันมาตั้งหลายทอดเหลือเกินเนี่ย
2: ครับ
3: ชื่อไม่ได้ชื่อตัวเองอยู่ด้วย
2: เนี่ยฮะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลครับตอนนี
3: ้
2: ทุ่มสองนาทีแล้วครับ
3: ครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับไอ้คุณณรงค์ผมเห็นแวบๆว่าเขามีรายงานข่าวว่าเขาตรวจสอบพบเรื่องเพลิงไหม้ที่อะไรอ่ะที่เป็นอะไรน่าลาดพร้าว
1: โรงเบียร์น่าลาดพร้าวครับ
2: โรงเบียร์น่าลาดพร้าว
1: ครับ
2: ตกลงพบว่ามันเป็นสาเหตุจากโฟมใช่ไหมโฟมที่อะไรเขาเรียกโฟมที่พ่นทับสัตว์ใส่สายไฟ
1: ข้างบนมันเป็นฝ้าใช่ไหมพี่เพศานพอฝ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทำไมหลังคามันเตี้ยนะฮะเพราะมันมีเสียงดังจนคอนโดแถวนั้นร้องนะฮะร้องมาหลายรอบเลยเขตไปเตือนบอกว่าเสียงคุณเกินนะฮะคุณต้องแก้ไขปรับปรุงเขาใช้วิธีฉีดโฟมไปบนผนังฮะที่พอฉีดไปแล้วเนี่ยมันไปทับสายไฟที่ก็เดินอยู่ฮะ
2: มันจะเกาะตัวกันแล้วมันก็จะแข็งตัวใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ฮะมันก็จะ
2: ฟูออกมาเป็นละอองฟูอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะพอเพลิงมันไหม้ข้างบนเนี่ยทำไมคนที่นั่งฟังเพลงอยู่ข้างล่างจึงไม่รู้สึกว่ามันมีเพลิงไหม้อยู่บนหัวเราเพราะมันมีฝ้าปิดอยู่อีกทอดหนึ่งพี่เบสานแล้วไอ้คลิปวิดีโอที่ออกมาเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนเลยฮะไอ้ปล่องที่มันควรจะเป็นเครื่องปรับอากาศแอร์เย็นๆออกมามันมีควันสีขาวฟุ้งออกมาเต็มไปหมดเลยเขาก็นึกว่าเป็นไรไอ้กันแต่พอข้างบนมันไหม้จนชนิดที่ว่ามันละลายไปหมดแล้วเนี่ยมันก็โคลมลงมาข้างล่างจึงวิ่งหนีกันไม่ทันไงฮะ
2: ก็เห็นจะมีชื่อเฉพาะด้วยนะอะไรเขาเรียกอะไรโฟมอะไรโฟม PU หรืออะไรใช่ไหม
1: ครับ PU โฟม
2: PU โฟม
1: ครับ
2: อันนี้ทำคนเขาจากการตรวจสอบพบว่านี่เป็นสาเหตุนะที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
1: เพราะว่าพอเขาฉีดมาเนี่ยเวลาเราเดินสายไฟติดผนังนะครับพี่เพศานะมันต้องมีท่อถ้าเกิดถ้าไม่มีท่อแล้วสายไฟมันเก่าไงครับแล้วสายไฟเนี่ยนะครับพอมันเก่าเสร็จไฟที่อยู่ข้างล่างนะฮะคุณอัดเครื่องเสียงเข้าไปคุณอัดแสงเข้าไปคุณอัดอะไรทุกอย่างเข้าไปหมดสายไฟมันยังเส้นเดิมอยู่ครับเขาบอกมันร้อนมากแล้วก็มันไฟตกบ่อยครั้งมากสำหรับไอโรงเบียร์แห่งนี้ครับมันอาจจะทำให้สายไฟมันทนรับการใช้งานหนักๆไม่ไหวหรือเปล่ามันทำให้ร้อนหรือมันเกิดอะไรขึ้นสปาร์กกันขึ้นมาได้เนี่ยครับ
2: ครับส่วนเรื่องที่ข้อมูลรั่วหน่วยงานรับข้อมูลรั่วนะ
1: ครับ
2: ก็คดีก็มาถึงผู้ที่ทำหน้าที่เปิดโปงแล้วนะ
1: ครับ
2: วันนี้ที่กองบังคับการตำรวจไซเบอร์ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเดินทางเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวข้อเกี่ยวกับกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลทั้งรูปภาพติดบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลของบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนจำนวนมากก็มีผู้บังคับการสท.1พลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอนะฮะก็เป็นผู้นำคณะที่มาฟังการให้ข้อมูลจากของคุณธนารัตน์เนี่ยนะ
1: ครับ
2: คุณธนารัตน์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ไปแล้วยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจที่ถูกเรียกเข้าพบและมองว่าอาจจะนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีตนแต่ยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดจากความพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งทั้งยื่นเรื่องผ่านกรรมาธิการด้านดิจิทัลและหน่วยงานรัฐแต่เรื่องกลับเงียบแม้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนกระทั่งพบข้อมูลรั่วไหลรอบใหม่ที่มีภาพถ่ายใบหน้าจึงตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลระดับสูงเพื่อเกิดความตื่นตัวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองส่วนปัญหาข้อมูลรั่วไหลขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง19กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเพราะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการในวงเล็บ20หน่วยงานพร้อมพบว่ามีเว็บไซต์รวบรวมรหัสผ่านที่รั่วไหลเพื่อนำไปขายขณะที่ตนก็เคยแจ้งปิดช่องโหว่อย่างเป็นทางการมาแล้ว3หน่วยงานได้แก่ สปสช.และภาคเอกชนอีก2แห่งแล้วก็ยังบอกว่าขณะนี้พบข้อมูลรั่วไหลของคนไทยกว่า 500,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรหัสผ่านเจ้าหน้าที่รั่วไหลนะ
1: ครับ
2: เพราะคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์ไม่ใช่การแฮกระบบโดยตรงก่อนถูกนำไปรวบรวมและจำหน่ายเมื่อผู้ซื้อได้รหัสผ่านก็จะทดลองเข้าสู่ระบบหากพบข้อมูลที่มีมูลค่าและสร้าง API ดึงข้อมูลออกไปขายสำหรับข้อมูลของสปสช.สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้จำนวนมากทั้งเลขบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นแผนผังครอบครัวได้รวมถึงพบข้อมูลทะเบียนรถและภาพถ่ายใบหน้าจึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงานรัฐพร้อมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การตั้งรหัสผ่านแต่รวมถึงการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นโดยพบข้อมูลบางส่วนรั่วไหลทั้งที่เก็บไว้นานกว่า5ปีนะฮะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ยาวเลย
1: ก็อย่างนายกยังบอกว่าโอ้โหผมใส่เสื้อส้มเนี่ยนานมากแล้วถ้าถ่ายบัตรประชาชนนะประมาณนั้นนะพิธายังรั่วได้เลยฮะก็ท่านนายกก็สั่งฮะให้ไปตรวจสอบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วนะฮะว่ามันหลุดจะไปป้องกันอะไรกันยังไงโอ้ยากมากนะวันนี้ครับพี่พิสารเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยไปติดต่อหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าใช้ชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยเรายังบางอย่างยังต้องนำเสนอข้อมูลของเราเลยฮะแค่เติมน้ำมันเนี่ยทำบัตรเพื่อจะเอาส่วนลดเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเราอีกครับไม่รู้มันรั่วตรงไหนไปอะครับ
2: แล้วผมตั้งข้อสังเกตนะถ้าผมไปทำอะไรที่เขาขอบัตรประชาชนผมไปเนี่ยนะ
1: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวพอกลับมาบ้านปั๊บมันจะมีโทรศัพท์แปลกๆหรือ SMS แปลกๆ
1: มาเลย
2: ตลอด
1: ครับ
2: ผมก็คิดว่าสงสัยมันน่าจะเอามาจากไอ้เนี่ย
1: ครับ
2: ไอ้เลขบัตรประชาชนผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมอะไรพวกเนี้ย
1: โอ้แล้วอีกอย่างนึงนะพี่เวสารเราจะไปที่สนามบินไปที่ท่าขนส่งบกส.อะไรก็ตามเนี่ยจะมีระบบโทรศัพท์เข้ามาเลยนะครับว่าคุณใช้ธุรกรรมตรงนี้กับร้านนั้นในพื้นที่ไอ้ที่คุณอยู่เนี่ยคือสนามบินเนี่ยจะได้ส่วนลงส่วนลดอะไรนั้นโอ้โหนี่คือใช้ระบบ AI จับสัญญาณเราเนี่ยว่าเราอยู่ไปตรงไหนนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีความลับแล้วนะครับไปอยู่ตรงไหนทางบรรดาผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจเนี่ยเขาเจาะลูกค้าแล้วได้เลยนะ
2: ใช่เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะฮะกลับมานะครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา13 นาทีครับพี่ไพศาลครับผมมีข่าวของปปช.ประชาสัมพันธ์เรื่องหนึ่งฮะเรื่องเกี่ยวกับสว.ซึ่งก็เป็นประเด็นที่อยู่กับสถานการณ์ข่าวณเวลานี้ครับกกต.ครับเขายืนยันว่าพิจารณาคดีสว.แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับ
2: แล้วก็จะมีก็เดือนนี้แหละ
1: ก็เดือนนี้ครับแล้วก็จะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติต่อไปครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าสำนักงานกกต.ครับแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.โดยบอกว่ากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวมาแล้ว8 ครั้งโดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและก็ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณารายละเอียดสำนวนอย่างรอบด้านและรอบคอบเพื่อให้การวินิจฉัยอยู่บนข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญโดยพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับหลังจากนั้นจะนัดประชุมเพื่อลงมติสำนักงานกกต.ยืนยันว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวดำเนินการโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือว่าแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดและยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: เพราะว่า2ฝ่ายก็กดดันมาที่กกต.แล้วว่าจะไปยังไงสำหรับเรื่องคดีสว.ครับ เพราะนี่เลยถ้ากกต.ยกก็คือจบเลยแต่ถ้ากกต.เดินหน้าต่อก็จะไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอดูกกต.ว่าจะชี้ไปทางไหนครับ
2: ครับรัฐบาลเร่งตรวจสอบกรณีมหาวิทยาลัยถูกแฉว่ารับนักศึกษาต่างชาติผิดปกตินะ
1: ครับ
2: มีรู้สึกจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งออกมาแฉ
1: ครับใช่ครับ
2: แล้วก็เปิดซึ่งเขาก็รู้กันนะว่ามหาวิทยาลัยอะไรนะเพราะอยู่แถวเอ๊ะอะไรนะแถวกวนน้ำไทยเนี่ยนะ
1: ก็ MOU ที่ไปเซ็นกันนะฮะให้มาเรียนตั้งแต่มัธยมการันตีว่าจบมหาวิทยาลัยแน่นอนนะพี่เมษาน5ปีครับ
2: ครับ
1: ก
2: ็สั่งเช็คทุกหลักสูตรและเส้นทางการขอวีซ่า
1: ครับ
2: ปิดช่องโหว่ที่อาจจะกระทบมาตรฐานการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยแล้วก็ถ้าผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีข้อยกเว้นก็เป็นการแถลงโดยรองโฆษกรัฐบาล
1: ครับ
2: คุณอะไรร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสรุยก่อนอันนี้ก็โคต้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเพราะว่าเพื่อไทยเขาดูกระทรวงอว
1: ครับใช่ครับ
2: แล้วรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการก็เป็นคุณอาจารย์เชนใช่ไหม
1: ครับ
2: ก็เลยต้องให้รองโฆษกสังสายของเพื่อไทยเป็นคนแถลง
1: ครับ
2: บอกจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการของวีซ่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทย
1: ครับ
2: และราชการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเขาชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาพร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนะ
1: ครับ
2: ทั้งนี้ก็บอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ครับคือวันนี้เองเนี่ยตัวมหาวิทยาลัยเขาก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับพี่พิสารว่ามีผู้ไม่หวังดีไปเอาเอกสารปลอมออกมาเผยแพร่แล้วก็มากล่าวหาเขาฮะเขาเสียหายเดี๋ยวเขาจะฟ้องก็บอกงี้ครับก็มทร.กรุงเทพครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้นำทีมผู้บริหารมากันหมดเลยนะครับพี่เวสารฮะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงข่าวที่บอกว่าผู้บริหารแล้วก็กลุ่มรักษาการอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนข้ามชาติลงนาม MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตรลวงมีขบวนการสวมสิทธิ์ออกวีซ่านักศึกษาเนี่ยนะครับคือทางอาจารย์ชัยศักดิ์นะฮะที่ออกมาชี้แจงเนี่ยท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์เนี่ยบอกว่าประเด็นปัญหาครับมันเกิดจากการที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมทร.กรุงเทพนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์นะฮะระหว่างประเทศแล้วก็ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมานานหลายสิบปีดังนั้นการแถลงข่าวครับจึงเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยประเด็นการลงนาม MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วก็เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนจีนนั้นทางอาจารย์บอกขอชี้แจงครับว่ามหาวิทยาลัยไม่เคยทำ MOU ตามที่มีการกล่าวอ้างเรื่องนี้มันไม่มีจริงเอกสารที่นำมาเสนอมีการปลอมแปลงลายเซ็นของอธิการบดีนะฮะตอนนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยส่วนภาพที่นำมาเสนอก็เป็นภาพเก่า ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ MOU ที่อ้างถึงส่วนที่กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยมีการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มชาวจีนเข้ามาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นฐานปฏิบัติการที่เรียกว่า China Center และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนานาชาติก็เป็นชาวจีนทั้งหมดนั้นก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็น China Center ครับแต่ว่ามันจะมีการเรียน International Student นะฮะ Admission นะครับซึ่งเป็นเพียงห้องพักอาจารย์ชาวจีน3คนแล้วก็เป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาขณะที่ข้อกล่าวหาที่ว่ามีการแอบเปิดหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานรับผู้จบม.3เข้าเรียนควบม.ปลายถึงปริญญาตรีอย่างที่ผมบอกไปพี่ไพศาลคุณมาเรียนเลย5ปีนะฮะจะจบปริญญาเลยโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริงอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงครับมทล.กรุงเทพไม่มีหลักสูตร5ปีรับผู้ที่จบม.3แต่หลักสูตรปริญญาตรี4ปีรับจบม .6 หรือหากจะพูดถึงหลักสูตรภาษาสำหรับชาวต่างชาติก็มีโครงการอบรมภาษาขั้นพื้นฐานแบบเข้มข้นสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นแล้วก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นด้วยนะฮะที่ได้รับอนุมัติตามขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างมีอยู่เพียงหลักสูตรเดียวที่สำคัญไม่ใช่ระดับปริญญาด้วยแต่ว่าเอาไปบิดกันว่าจบม.3มาเข้าเราสิคุณจะได้ถึงปริญญาอันนี้อาจารย์ชัยศักดิ์บอกว่าไม่เป็นความจริงทำให้เราเสียหายครับมหาวิทยาลัยมอบหมายให้นิติกรรวบรวมข้อมูลครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮะแล้วก็พรบข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ประสานไปยังตำรวจไซเบอร์แล้วแล้วก็ทางตำรวจเทคโนโลยีแล้วนะ ICT เนี่ยนะครับขอฝากบรรดาเกลียนทั้งหลายอาจารย์บอกอย่างนั้นตอนนี้นะฮะได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ขออย่าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายอีกเลยครับข้อมูลทั้งหมดที่มีการกล่าวอ้างกันตอบได้ทุกข้อครับพี่ไพศาล
2: ครับครับก็ผมว่าเรื่องอย่างนี้นะมันมหาวิทยาลัยเขาก็ทำใช้สิทธิ์แถลงเนี่ยชัดเจนนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าจะได้ข้อมูลที่รอบด้านเนี่ยผมคิดว่าทางท่านรัฐมนตรีต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบเชิงลึกด้วยนะ
1: เห็นเมื่อวานคุณรัฐมนตรีอวฮะท่านยศท่านสั่งแล้ว
2: คือจะต้องให้หน่วยงานหรืออะไรต่างๆที่จะที่เขาสามารถที่จะตรวจสอบในเชิงลึกได
1: ้ครับ
2: แล้วข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าจะให้มหาวิทยาลัยชี้แจงเขาก็ชี้แจง
1: ในมุมของเขาครับ
2: อันนี้ก็แล้วเขาไอเอกสารที่เอามาโชว์ก็ปลอมหมด
1: ครับลายเซ็นก็ปลอม
2: ที่การก็ไม่ใช่ก็ปลอมคือว่ามันก็ต้องปลอมอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
2: เพราะถ้าไม่ปลอมมันก็เจ๊งเลยนี่ผิดกฎหมาย
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าข้อที่จริงมันเป็นอะไรคือยังไงเนี่ยผมว่าต้องสอบทางลับจะรอให้หน่วยงานเขายอมรับเองเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้
1: คือสังคมมีคำถามหมดนะครับพี่ไพศาลฮะเพราะเริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลที่มีโปรโมชั่นว่าคุณจะมาคลอดกับเรานะแล้วคุณจะได้โปรโมชั่นก็คือได้สูจิบัตรไทยด้วยเนี่ยมันยังมีเลยฮะเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นเนี้ยสังคมก็ตั้งคำถามว่ามันจะมีจริงไหมมันสุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่ามันจะได้จริงอะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่ไพศาลอธิบายว่าอว.ควรลงไปตรวจสอบและมันน่าจะตรวจสอบไม่ยากด้วยครับ
2: ครับก็
1: มันได้มีประเด็นหนึ่งนะพี่ไพศาล
2: ครับ
1: ศาลที่ขอนแก่นนะครับที่มีคำพิพากษา
2: เรื่องคุณอะไรช่างเหลาใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ตกลงให้เลือกตั้งใหม่
1: เลือกตั้งใหม่เลยครับ
2: เลือกตั้งใหม่นี่หมายถึงว่าเจ้าตัวยังมีสิทธิ์แก้มือใช่ไหม
1: ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับพี่ไพศาลว่าจะมีสิทธิ์หรือเปล่าฮะเพราะว่าอันนี้อยู่ที่กกต.ครับว่าไอ้ที่คุณจะแจกไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของการทุจริตเลือกตั้งครั้งนี้มันมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องไงฮะมันจะออกเป็นใบส้มใบเหลืองหรือใบแดงอะไรหรือไม่ยังไงอะ
2: ครับก็ศาลใช้เวลาวันนี้ศาลอุทธรภาค4นะ
1: ครับ
2: เป็นคดี
1: กกต.เป็นโจทย์ยื่นฟ้อง
2: กกต.เป็นโจทย์ยื่นฟ้องยื่นฟ้องอะไรศาลอะไรนะ แผนกคดีเลือกตั้งนะ
1: ครับกกต.เป็น
2: ผู้ร้องศาลอาญาแผนกคดีเลือกตั้งนะ
1: ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็กกต.เนี่ยเป็นผู้ร้องนะฮะแล้วก็มีคุณวัฒนาช่างเหลาเป็นผู้คัดค้านครับเรื่องพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะฮะเพราะว่ากกต.เนี่ยเขาร้องขอศาลครับขอให้มีการพิพากษาจัดให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ใหม่เพราะว่าทางกกต.เขาไปสืบข้อมูลมาว่ามันน่าจะมีเรื่องของการทุจริตเกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทองเนี่ยครับ
2: ครับ
1: ก็เมื่อถึงเวลานัดหมายนะฮะคุณวัฒนาช่างเหลานายกอบต.ขอนแก่นกับทนายความก็เดินทางมารายงานตรวจสารกกต.กลางเองเนี่ยส่งผู้แทนจากกกต.ขอนแก่นเข้าร่วมรับฟังครับอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับฟังการพิจารณาคดีนะพี่ไพศาลไม่อนุญาตสื่อมวลชนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฟังก็ทางศาลอุทธรภาค4ครับอ่านคำพิพากษานานกว่า1ชั่วโมงก่อนจะมีคำสั่งให้เลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่โดยศาลระบุพฤติกรรมของพยานที่กกต.กล่าวอ้างครับก็คือนายสมศักดิ์ขอสงวนนามสกุลนะฮะมีการนำเงิน100บาทมาให้กับพยานทั้ง3คนแล้วก็บอกว่าเงินเบอร์หนึ่งนั้นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็นายสมศักดิ์เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะผ่านการเลือกตั้งมามากไม่น่าจะหยอกล้อหรือว่าพูดเล่นกับพยานใดๆได้ก็คือเอาเงินให้ไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปบอกลักษณะว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็บักข่าวอ้างบอกว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยพูดเล่นไอ้ที่จ่ายไปเนี่ยมันคือค่าลูกปลากับค่าผ้าอ้อมค่าเกี่ยวหญ้าให้กับบัวคือภายหลังมาเปลี่ยนคำว่าเป็นลักษณะนี้ที่จ่ายเงินไปเนี่ยศาลบอกว่ามันฟังไม่ขึ้นไงพี่ไพศาลคุณผ่านการเลือกตั้งมามากหยอกล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้นะศาลไม่เชื่อครับ
2: จ่ายไป3คน300ใช่ไหม
1: ครับ
2: คนละ100ใช่ไหม
1: ครับ
2: คนหนึ่งเป็นค่าลูกปลา
1: ครับ
2: ร้อยหนึ่ง
1: อ
2: ีกคนหนึ่งเป็นค่าพระอ้อม
1: ร้อยหนึ่งครับ
2: แล้วอีกคนหนึ่งค่าเกี่ยวหญ้าให้วัวร้อยหนึ่ง
1: ครับ
2: เอาแล้วเงินเอามาจากไหน300เงินได้ค่าจ้างจากขับรถนักเรียน
1: ครับ
2: ให้การว่างั้น
1: ครับศาลไม่รับฟังฮะ
2: ก็ศาลก็เห็นว่าพยานหลักฐานสับสน
1: คือพยานของทางกกต.มีน้ำหนักมากกว่าครับ
2: ก็ศาลไม่รับฟังคำชี้แจง
1: ครับใช่ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วก็คราวนี้ไม่มันเป็นไม่ใช่บุคคลที่ไม่ใช่เป็นผู้สมัครเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินจากผู้สมัครโดยตรงไง
1: ครับ
2: แต่ผู้สมัครเนี่ยอาจจะมีส่วนได้เสียไงก็คือถ้าเขาเอาเงินไปแล้วเขาลงให้กับผู้สมัครเนี่ย
1: ครับ
2: ผ
1: ู้
2: สมัครก็จะได้ก็ได้ประโยชน์ไป
1: ครับ
2: แต่ว่าไม่ได้พบว่ามีส่วนในการกระทำความผิด
1: ครับ
2: เพราะศาลเห็นว่ามันทำให้เกิดข้อครหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
1: ครับ
2: อันกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นได้รับความเสียหาย
1: ครับ
2: จึงถือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งสอบไปในทางทุจริตและไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมสมควรให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นขึ้นใหม
1: ่ครับ
2: ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งร้องขอ
1: ครับ
2: ก็หมายถึงว่าคุณวัฒนา
1: หลุดจากตำแหน่งเลย
2: ก็สามารถที่จะเข้าชิงชัยได้รอบนึงวัฒนาช่างเราก็คือเลือกตั้งใหม่เพราะว่าเขาก็ไม่มีความผิดไงมีคนอื่นไปซื้อแต่ว่าเขาได้ประโยชน
1: ์อ๋อฮะ
2: นะเขาได้ประโยชน์เพราะศาลก็ลงโทษได้แค่ว่าเอาเลือกใหม
1: ่ครับ
2: นะเพื่อจะทำให้คนที่เขาเสียประโยชน์ไปนั้นได้รับกับความเป็นธรรมกับใหม่ครั้งหนึ่ง
1: เพราะว่าสืบสาวเราเรื่องไปแล้วคนที่เอาเงินไปทองเอาเงินเอาทองไปจ่ายกันเนี่ยเส้นมันไม่มาถึงผู้สมัครใช่ไหมครับ
2: ก็เนี่ยที่เขาก็พยายามให้การว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
1: ครับ
2: เงินก็เป็นค่าอื่น
1: ๆเขาไปจ่ายกันเองเขาอาจจะชอบผมเขาไปจ่ายกันเองผมไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องประมาณนั้น
2: ก็ภายหลังมีคำพิพากษาขั้นตอนจากนี้ศาลจะส่งสำเนาคำพิพากษาให้กกต. แล้วก็อบจ.ขอนแก่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด
1: ครับ
2: ขณะที่นายวัฒนาช่างเหลาและทีมทนายความได้เดินทางออกจากศาลทันทีโดยไม่ได้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนฝ่ายกฎหมายของกกต.ก็ได้ดำเนินการคัดสำเนาคำพิพากษาเพื่อนำไปปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
1: ครับ
2: นะก็เนี่ยนายวัชระระบุว่าอดีตนายกอบจ.ขอนแก่นก็คือคุณวัฒนาเนี่ยยัง
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: อย่างชัดเจนน้องคนนี้เขาบอกว่าแถวหัวหินเนี่ยอยู่บ่อฝ้ายนะพาแฟนไปนอนด้วย1คืนนะครับตอนเช้าจะไปส่งที่อุทยานราชพักนะฮะก็ไม่อยากจะเสียค่าโรงแรมเนาะนะก็มานอนที่ห้องปรากฏว่าโดนเก็บเพิ่มครับสิ้นเดือน300บาทโอ้โหอันนี้ผมตอนแรกผมอ่านผมก็ไม่รู้นะว่าผมว่าคนเราเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะ1ห้องเนี่ยอยู่2คนนะครับแต่

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: 19:31 น.ครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเราก็ทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะทางวิทยุอสมททั่วประเทศก็ได้นะพี่ขวัญนะ
3: ค่ะในบางอสมทของเราที่อยู่บางจังหวัดเนี่ยเขาก็เปิดตั้งแต่รับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าจริงๆสัญญาของเราเนี่ยจะเป็นเครือข่ายช่วงเนี้ยทุ่มครึ่งนะคะ
2: แล้วบางคลื่นรับตั้งแต่หนึ่งทุ่มเลย
3: ใช่อย่างเมื่อกี้พี่อะไรอุบลมาฟังทางวิทยุสมทที่อุบล
2: นะครับ
3: ก็เข้ามากันเยอะแหละ80กว่าท่านนะคะคุณปุญญวัฒน์ยังไงอุบลคุณจุ๊บแจงคุณอุทัยคุณเก๋คุณที่อะไรคุณไตรรัตน์คุณไตรรัตน์คุณสอนนะคะคุณมายาลาบคุณนันบอกว่าในนัดที่ผมชอบติดตามพี่โด่งกับพี่กวดมานานเดี๋ยวจะสั่งมาเลี้ยงเนาะสมทเลยเนาะเก็บเงินปลายทางไม่ต้องสั่งมานะคะเดี๋ยวกลับจะเรากลับไปเลยแม่จะให้เอาเก็บ
2: นันถ้าเก็บปลายทางก็ตัวใครตัวมันนะ
3: เราก็ไม่รับสิเนาะเราไม่ได้สั่งอะเราไม่ได้เป็นคนสั่งเลยเขาก็ต้องกลับไปเก็บเงินปลายทางแน
2: ่พี่สุขสมบูรณ์ออกมาดูครั้งแรกเลยนะพี่กุ๊กอ้
3: าวเหรอสวัสดีเป็นไงบ้างคะ
2: แล้วจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมฮะ
3: ไม่ค่ะไม่ต้องได้รับความ
2: ดูท
3: ุ
2: กว
3: ัน
2: ด
3: ี
2: กว่านะขอให้เราดูทุกวันนะครับพี่นันนะครับพี่สุภาพสวัสดีนะครับนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันต่อช่วงนี้ฟังข่าวกันต่อเลยครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้ยนี่เขาจะมีการออกกฎในการค้นกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินใหม่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกฎที่ประกาศโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าจะมีการบังคับใช้นะคะเรื่องของการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่จะบรรทุกไปกับอากาศยานพ.ศ.2569นะคะแล้วก็ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะโดยทางสำนักงานการบินพลเรือนหรือว่าแคทเนี่ยบอกว่ายืนยันว่ามาตรการนี้เป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานแล้วก็แนวปฏิบัติสากลที่มีการใช้ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะย้ำว่าการเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระจะดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยและอยู่ภายใต้ขั้นตอนการตรวจสอบที่รัดกุมและตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะอันนี้ก็คือเมื่อเป็นการประกาศเรื่องของการตรวจค้นอันใหม่ที่จะเริ่มใช้16ตุลาคมนี้เนี่ยเขาเป็นการเปิดตรวจกระเป๋าโดยไม่แจ้งเจ้าของล่วงหน้านะคะแต่ไม่ใช่การเปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารโดยทั่วไปแต่จะดำเนินการเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหรือว่าสิ่งของที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยการบินเท่านั้นนะคะโดยการเปิดตรวจเนี่ยจะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดมีการบันทึกภาพแล้วก็จัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการนะคะมีการตรวจพบสิ่งใดและจะต้องมีการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบภายหลังว่ามีการเปิดตรวจสัมภาระตามขั้นตอนที่กำหนดอันนี้เขาบอกเขาจะมีการบังคับใช้ใหม่แล้วว่าคือตรวจเปิดกระเป๋าของเจ้าของโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเลยตรวจแต่ตรวจเสร็จแล้วก็จะบอกให้เจ้าของกระเป๋าเนี่ยรู้เพราะว่าในช่วงที่มีการเปิดเนี่ยจะมีการบันทึกภาพไม่ได้เปิดรับหลังไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ย
2: อ
3: ันนี้เป็นความเขาเรียกว่าเป็นการที่สนามบินเป็นการรักษาความปลอดภัยในขั้นสูงเขาบอกว่าทุกประเทศใช้กันตามนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้แล้วก็หลายประเทศอีกในตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้

0: การให้ตรวจค้นแบบโดยที่ไม่ต้องแจ้งเจ้าของกระเป๋าล่วงหน้าเลยอ่ะคือตรวจได้เลยถ้าเกิดว่าเอ็กซเรย์แต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ไปเปิดโดยแบบเขาเรียกว่าโดยอยู่ก็ไปเปิดเลยโดยไม่มีอะไรสัญญาอะไรไม่ใช่เอ็กซเรย์ก่อนนะคะว่าต้องสงสัยแล้วก็เปิดก่อนเลยนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเพื่อป้องกันการนำสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินขึ้นอากาศยานนะคะก็อันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกฎระเบียบใหม่นะคะที่จะเริ่มวันที่16ตุลาคม2569นี้แหละค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ก่อนหน้านี้นะครับวัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชนะพี่เนาะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปแล้วใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะครับตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันนะฮะจังหวัดเชียงใหม
0: ่
2: นะครับกำลังจะเป็นจังหวัดถัดไปหรือไม่นะฮะที่อาจจะได้รับการประกาศนะครับให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาเออนะขึ้นมรดกโลกนะครับนะของนี่แหละนะครับทาง EcoMostนะฮะหรือว่าสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกนะฮะก็ลงพื้นที่มาที่เชียงใหม่นะครับมาประเมินการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับทางเชียงใหม่ก็เตรียมความพร้อมนะฮะเมืองเชียงใหม่นครหลวงล้านนาก็มีคุณค่านะมีความโดดเด่นนะครับทั้งอนุสรณ์สถานโบราณสถานรวมไปถึงแน่นอนวัฒนธรรมล้านนาของคนเหนือก็มีองค์ประกอบมรดกวัฒนธรรมต่อเนื่องทั้ง3ส่วนเลยนะครับนะฮะเราก็ต้องรอดูกันนะฮะว่าทางผู้เชี่ยวชาญจาก EcoMost เนี่ยพอเขามาลงพื้นที่แล้วมาตรวจประเมินแล้วนะครับจะผ่านมาตรฐานนะฮะของทางเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้หรือไม่นะครับก็เขาบอกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีการดูแลรักษาปูชนียสถานของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมสำคัญ8แห่งนะครับของเชียงใหม่นะครับแนวคูเมืองนี่ก็ใช่นะพี่กวยนะฮะแนวคูเมืองทั้ง4ด้านเนี่ยนะฮะวัดต่างๆนะครับวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์วัดสวนดอกวัดอุโมงค์วัด7ยอดนี่ฮะแม้กระทั่งวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ก็นะครับมีความสำคัญนะฮะเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโบราณสถานนะครับเอาล่ะก็ถือเป็นความภาคภูมิใจนะของพวกเราคนไทยนะครับก็รอลุ้นกันแล้วกันนะฮะก็เห็นบอกว่าผลการพิจารณาเนี่ยนะครับจะทราบเนี่ยมกราคมปีหน้านะแล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการก็เนี่ยช่วงเนี้ยของปี70เหมือนกันนะครับว่าเชียงใหม่จะได้เป็นหนึ่งในนะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกหนึ่งแห่งหรือไม่นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: นี่เขามีความเคลื่อนไหวไปที่กระทรวงมหาดไทยด้วยนะทางกลุ่มของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะบุกไปที่กระทรวงมหาดไทยเลยไปช่วงเย็นนี่เองนะเพื่อจะไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแล้วก็สิทธิอยู่อาศัยของประชาชนนะคะผ่านกลไกแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ของขบวนการคนจนเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัยนะคะก็ไปเรียกร้องให้ภาครัฐนะคะช่วยแก้ปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดินนสลทันเขาเรียกนสลทันเหรอนสลทันที่ดินชุมชนไทยดำที่สุราษฎร์ธานีหรือการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลปัญหาที่ดินชุมชนทับยางพังงากรณีปิดทางเข้าออกชุมชนชาวเลบ้านทับตะวันพังงานะคะก็มีการปะทะกันขึ้นระหว่างตำรวจอสแล้วก็สมาชิกของกลุ่มทำให้ฝ่ายสมาชิกกลุ่มเนี่ยบาดเจ็บรวมนะคะ อยู่ประมาณ3คนเลยนะคะแต่เขาบอกว่าก็ทางล่าสุดเนี่ยยอมถอยแหละนะคะทาง P-Move เนี่ยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-Move เนี่ยนะคะก็ยอมถอยเมื่อเวลา 18:30 นนะได้เคลื่อนขบวนกลับไปปักหลักคือเดิมเนี่ยเขาก็ไปปักหลักอยู่ที่ทางสำนักงานกพล.ข้างทำเนียบเนาะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพล.ใกล้กับสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะก็เลยถอยล่นไปที่นู่นไปรวมตัวกันที่เดิมอยู่นะคะ โอ้ก็มาที่มหาดไทยเลยเกิดการปะทะกันขึ้นค่ะก็ถอยไปแหละ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: อ้าวก่อนที่

0: ได้แชมป
1: ์
0: สนามแรก
1: แล้วเขายังไงพี่เขาเก็บคะแนนเหรอฮะ
0: ไม่เก็บก็คือขาดไปสนามแรกอันนี้คือเขาเรียกว่าสนามสอง
1: ก็ชนะไปอ๋ออันนี้สนามสองก็มาดู
0: สนามแรกเนี่ยก็ไทยยังไม่ลงไม่ครบนะไม่ครบคนแต่ว่าสนามสองเนี่ยครบหมุมมิมชัชชอนมาเต็มทัดดงทัดดามาเต็มแต่ว่า
1: ชุดใหญ่
0: เลย
1: ถึงว่าคนไปนอนรอกันตั้งแต่เมื่อคืนรอซื้อบัตรรอซื้อตั๋วนะฮะเห็นบอกว่าใน1แมตช์เนี่ยนะครับจะมีคนที่เข้าไปดูได้แค่ 2,000 คนพี
0: ่
1: คือสนามกีฬาสมโภช700ปีเชียงใหม่นะได้แค่นั้น
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเปิดขายวันเดียว3แมตช์เลยนะฮะก็เลยทำให้มีทั้งคนมาซื้อไปโก่งราคา
0: โอ้
1: มีทั้งคนมานอนรอกันตั้งแต่เมื่อคืน
0: ค่ะ
1: นะครับเพื่อให้ได้ชมนะฮะเขาบอกว่าทีมชาติไทยนะครับจะลงทำการแข่งขันนะ9สิงหาเนี่ยนะฮะเจอกับเวียดนามใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ยจากบัตรราคา100ตอนนี้เนี่ยตั๋วผีเนี่ยนะฮะขึ้นไปถึง500บาทแล้วพี่กวยนะครับ500บาทเนี่ยบางคนยังไม่ยอมขายเลยนะนะก็แต่ละคนบอกว่าเนี่ยมานอนรอตั้งแต่4ทุ่มของคืนวันที่5สิงหาก็คือเมื่อคืนน่ะเนาะ5สิงหาใช่ตกใจอะไรครับผม4ทุ่มของเมื่อคืนบางคนมาตี2
0: คือต้องมานอนค้างแรมเลยแหละ
1: เพราะว่าอยากจะได้ตั๋วอยากจะได้ตั๋วโดยเฉพาะตอนเจอกับเวียดนามเนี่ยมันสนุกอยากเข้าไปเป็นส่วนร่วมโอ้แต่มันเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมขยายไม่ได้แล้วนะคือสนามมันจำกัดอะนะคุณผู้ฟังมันได้แค่นั้นจริงนะขายไม่ถึง30นาทีเกลี้ยงเลยครับแฟนบอลคนเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงก็ถ้าไปรอกันตั้งแต่4ทุ่มกับตี2นั่นก็ต้องได้แล้วล่ะส่วนใครที่ไม่ได้เข้าชมมีถ่ายทอดไหมพี่อย่างพี่กลัวดูทางทีวีใช่ไหมน่าจะมีนะน่าจะมีถ่ายทอดนะ
0: อันนี้โมโนแม็กไงไม่น่าจะมีอาจจะมีแบบเขาอาจจะให้บางแม็กบางนั้นหรือเปล่าแล้วพี่มาโมโนแม็กพี่ไม่ได้ซื้ออ
1: ๋อเดี๋ยวรอดูอ๋อต้อง
0: แต่ที่เราจะได้ดูบางทีที่เขาจะแบบโมโนแม็กสปอร์ตอะไรโมโนสปอร์ตเนี่ย
1: ถ้า
0: ไป
1: ช่อง29ก็ได้ถ้าไม่ช่อง29ก
0: ็บางแม็กเขาอาจจะให้ดูฟรีถ้าเกิดไม่ดูฟรีเราก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะว่าเขานี่เขาเป็นเลกาซีของเขาร
1: อลุ้น
0: รอลุ้น
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นี่พี่เวลาธีรพัฒน์ธารานนท์ของเราเนี่ยเป็นกรรมการงบประมาณเนี่ยวันก่อนเนี่ยไปพูดถึงเรื่องคือพี่ได้ยินแล้วแหละว่าที่คุณเวลาเขาก็แบบว่าอยากจะมีการปรับปรุงอ่ะบ้านพักอุทยานแล้วก็พูดว่าตัวเองเคยไปพักที่นึงนะมันจะงุ่นอย่างนี้มันไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็เลยมีการสั่งสอบเลย
1: มันเกณฑ์ใช้คำว่าที่พักเลวสาม
0: คือแล้ว
1: เตียงสปริงไงแกบอก
0: เ
1: ตียงแข็งอะ
0: เตียงแข็งใช่
1: เตียงสปริงยังแทงหลังต้องเอาผ้าห่มมาปูดอ
0: นน้ำไฟอะไรกับไม่พ่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วถามปีไหนก็เนี่ย4ปีแล้วปีอะไรสักอย่างเนี่ยวันนี้คุณวินเราออกมาขอโทษแหละบอกผมก็ต้องขอเนี่ยเขาก็บอกเลยนะก็ชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายใจนะคะแล้วก็ได้บอกกับอธิบดีกรมอุทยานว่าเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อไปตรวจสอบข้อมูลแล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปหมู่เกาะซิมิลันน่าจะเป็นปี59หรือ60เพราะว่าถ้าเกิดบอกปี4ปีย้อนหลังเนี่ยมันก็คือต้องประมาณเนี้ย65 64 65ใช่ไห
1: ม
0: แต่เขาบอกว่าอุทยานไอ้ซิมิลันเนี่ยเขาปิดให้คนไปนอนพักค้างแรมตั้งแต่61แล้วคุณวิรัตไปพักได้ยังไงถ้าบอกว่าย้อนมาหลังเป็น4ปีเนี่ยตอนนี้คุณวิรัตก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเข้าใจผิดน่าจะเป็นปี59หรือ60นี่แหละก่อนจะมีการปิดพักค้างแรมซึ่งที่ทางราชการจะสั่งไม่ให้นักท่องเที่ยวไปพักค้างบนเกาะได้ปี61เนี่ยก็เลยขอโทษผมก็ขอโทษทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติซิมิลันหากใครได้ดูถ่ายทอดสดผมก็ได้ชี้แจงกับอธิบดีเรียบร้อยแล้วหากผมทำผิดก็ยินดีแก้ไขและแก้เยียวยาให้อย่าไปคิดว่าผมทำอะไรเป็นพิเศษอยากขอโทษกรมอุทยานเรื่องข้อมูลเข้าพักที่ไปเข้าพักจริงแต่ถ้าจะเป็นปี59เมื่อวานนี้ผมก็ได้รับหนังสือชี้แจงจากหัวหน้าอุทยานเกาะซิมิลันแล้วก็ได้สอบถามคนที่ไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่แน่ใจเรื่องปีแต่ตอนไปพักนั้นยังเปิดให้เข้าพักและหลังจากปิดไปจึงกลับขอโทษเลยนะแล้วก็อยากเรียนไปถึงที่ปรีว่าไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเพราะเป็นข้อที่จริงที่ผิดพลาดจากผมเองผมก็ต้องขออภัยและก็เสียใจแต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆน่ะ เมื่อผมพูดสดและมีการบันทึกเป็นหลักฐานเมื่อมีข้อผิดพลาดโดยนิสัยเนี่ยถ้าข้อ

0: ริงผิดผมก็ต้องแก้ไขก็ไม่ได้หลบหนีนะเออแต่สาระสำคัญที่คุณวีระบอกอยากจะสื่อก็คืออยากให้มีการปรับปรุงคืออยากให้ปรับปรุงที่พักพยานทั่วไปแหละที่เป็นที่เป็นที่พักน้ำตกแล้วเป็นทะเล อยากให้มีการปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ให้เอกชนเข้าไปจัดการที่พักหรือบริการเพื่อให้มีการน้ำบริการน้ำมีไฟอินเทอร์เน็ตนะคะแต่พี่ก็ไปฟังทางคุณเฉลิมลาภอ่ะซึ่งเป็นตัวแทนพวก NGO อ่ะเขาบอกจริงๆแล้วอ่ะไอ้ปกติแล้วอ่ะอุทยานที่เป็นน้ำตกธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ให้พักเนี่ยธรรมชาติจะฟื้นฟูได้ดีมากเลยหลังจากที่ไม่มีการพักค้างแรมเนี่ย
1: ครับผมก็คือประเด็นจริงๆถ้าฟังอาจารย์วีระเนี่ยเขาก็อยากจะติงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะ
0: อยากให้เอกชนไปทำก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดีอ่ะ
1: ให้ที่พักมันดีขึ้นมาระดับนึง
0: ถูก
1: ยังไม่ต้องไปไล่บี้หรอกว่าอาจารย์แกเข้าไปช่วงไหนอ่ะนะครับแต่ว่าประเด็นเลยเนี่ยคนไปถามเป็นความรู้สึกคนที่เคยไปพักตามอุทยานเนาะถ้าไม่ได้อุทยานใหญ่ๆอย่างเขาใหญ่เนี่ยนะเคยไปที่น่านเหมือนกันพี่เอาแล้วเดี๋ยวที่บดีก็จะมาไล่ผมบี้อย่างเงี้ยน่านนี่อะไรภูคาหรือเปล่าฮะที่นั่นก็ดูจั๊กจี้เหมือนกันใช้คำนี้แล้วกันมันนอนแล้วมันจั๊กจี้อ่ะ
0: ส่วนใหญ่เราจะรู้แหละว่าถ้าเกิดมาตรฐานของบ้านพักของอุทยานเนี่ยกับเอกชนมันไม่เหมือนกันแหละยังไงมันก็ไม่สะดวกสบายเท่าแน่นอนตอนนี้ก็เป็นความตั้งใจของในระหว่างต้องการให้เราสัมผัสธรรมชาติหรือเปล่าพี่ก็ไปเขาใหญ่อ่ะบ้านพักของเขาใหญ่ก็แบบมันก็
1: เขาใหญ่ก็ยังพอโอเคนะ
0: พอโอเคไหม
1: เขาใหญ่นี่ยังถือว่าบ้านดีเลยนะก็ถือว่าบ้านดีนะแต่ว่าบางที่อ่ะภูชีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจั๊กจี้หน่อย
0: นั่นแหละก็ได้แหละก็บอก
1: นี่ก็ทำ
0: ให
1: ้ตีให้อยากปรุง
0: คุณวีระเขาก็สปิริตดีอ่ะก็ขอพายอย่างรุนแรงจะให้ผมแก้ไขเยียวยาอะไรก็ตามสบายเลยขอร้องทางที่ไม่ดีว่าให้เลิกตั้งสอบหัวหน้าอุทยานสิมิลันเพราะไม่ใช่ความผิดของท่านตอนที่ท่านไปเนี่ยเขาปิดเรียบร้อยแล้วแต่ขอข้อที่จริงผมผิดพลาดเองหากตั้งกรรมการสอบเนี่ยขอให้ยกเลิกคำสั่งนั้นซะที่จริงท่านที่ปรีก็น่าจะรู้เพราะได้คุยกับผมเมื่อวานตอนเย็นแล้วผมย้ำอีกทีว่าผมเสียใจกับการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของผม แต่ผมทำด้วยเจตนาดีความต้องการจริงๆคือ อยากต้องการที่มีการปรับปรุงอุทยานหากไปพลาดพิงบางเรื่องก็ทำให้เกิดความเสียหายกับอุทยานแห่งชาติสิมิลันผมต้องขอโทษและขออภัยต่อเจ้าพนักงานอย่างถี่ถ้วนที่ได้รับผลกระทบหากให้ผมทำอะไรมากไปถ้าเกิดจะให้ผมทำอะไรมากกว่านี้ก็ยินดีนะ
1: นะยอมรับก่อนว่าที่พักเราบางที่เนี่ยมันไม่ได้จริงครับนะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงอะไรครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 M-Cord HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: หานครรอบทิศ
10: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
12: มหานครรอบทิศอันดับ5
13: น้องดงขอแก้ข่าวนิดนึงที่เมื่อกี้บอกว่ามีถ่ายทอดไปพี่ลืมไปว่าไอ้ที่โมโนแม็กนั่นมันคือ VNL แต่อันนี้คือ VC League เราก็ได้ดูทุกแม็กนี่ว่าเราดูจากไหนวะ
14: VNL นี่จะเป็นผู้ที่บอกพวกบราซิลตุรกีพวกเก่งๆพวกระดับโลกใช่ไหม
13: VNL อันนั้นอ่ะมันต้อง
14: ผ่านจะเป็นถ้วยเล็กลงมาหน่อย
13: ถ้วยเล็กของอาเซียนของเรามีไทยมีเวียดนามมีฟิลิปมีไทยเวียดนามมีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียมีมาเล
14: คร
13: ับ
14: อ
13: ะไรเงี้ยค่ะก็จะมีถ่ายทอดโดยช่องวัน31กับ GMM 25ดูกันได้ติดตามดูกันได้เชียร์กันได
14: ้
13: ถ้ามันได้ไปแต่ว่าบ้านเราเนอะคนกันแน่นหมดเลยนะพี่ดูที่สนามเวียดนามมันหลงเลงมากแต่บ้านเราเขาชอบแบบนี้เขาชอบดูวอลเลย์บอลอ่ะ
14: คร
13: ับ
14: ผมก็ไปนอนครั้งคือรอตั๋วกันอ
13: ่ะถ้าไม่ได้ไปก็ดูนะคะช่องวัน31แล้วก็ GMM 25มีถ่ายทอดสดให้ดูค่ะ
14: นะฮะพี่น้องชาวต่างจังหวัดนะครับก็ถ้าเห็นคนเลี้ยงวัวนะนะเลี้ยงวัวอยู่ตามทุ่งตามถนนถ้ามันเดินกันมันจะกลับวงกลับบ้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ชะลอสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ใจเขาหรอกนะเห็นเขาเดินเลี้ยงแถวกันน่ะกำลังจะกลับเข้าฟาร์มเขาเนี่ยจู่ๆเนี่ยอาจจะตัดหน้าเราก็ได้นะครับเหมือนที่พี่ผู้ชายคนนี้ฮะอายุ35ปีขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆนะครับวัวตัดหน้าพุ่งชนตัวเองเจ็บสาหัสเจ้าของวัวบอกอยากได้ค่าชดใช้ไปฟ้องศาลเอาเองครับวัวมันเดินไปเองครับผมจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะเดินอ๋อครับผมนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ลำพูนนะครับบาดเจ็บเหตุเกิดจริงๆเนี่ยตั้งแต่17เมษายนนะถนนสายห้องกอมม่วงเทคโนหมู่บ้านครูนะฮะที่ตัวเมืองจังหวัดลำพูนก็วันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ครับคุณแม่บอกแบบนั้นนะขอความเป็นธรรมให้ลูกชายหน่อยตอนนี้ลูกชายอัมพาตครึ่งซีกยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบค่าเสียหายเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็มีการประสานให้เจ้าของวัวมาเจรจาไกล่เกลี่ยรับผิดชอบฟ้องร้องต่อศาลไปแล้วด้วยนะฮะแต่ก็เนี่ยหลายเดือนมาแล้วต้องดูแลลูกที่อัมพาตครึ่งซีกโอ้โหไม่รู้ความผิดภัยนะฮะก็ตำรวจบอกว่าผู้ดูแลสัตว์เนี่ยนะฮะให้การว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาเอาวัวมากินหญ้าปกตินะครับปล่อยให้มันกินหญ้ากันนะต่างจังหวัดนะ มันก็หลุดออกมาวิ่งข้ามถนนนะพี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเบรกไม่ทันพุ่งชนวัวโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงเรื่องคดีก็ระมัดระวังตัวเองเห็นฝูงวัวอยู่ตามข้างถนนชะลอได้เบาเบาได้เบานะครับต้องคิดเสมอว่าเขาอาจจะวิ่งออกมาเมื่อไหร่ก็ได
13: ้แต่ว่าบ้านเราไม่ถึงกับต้องมีนี่เนาะมีก็เลยมีป้ายเตือนมันควรมีไหม
14: พี่สีบอกอะว่า
13: บางที่มันควรมีไหม
14: ที่บ้านแกนะพี่สีบอกว่าเขาเดินบนถนนแบบใหญ่กว่ารถอะรถนี่ต้องยอมเขาอะฝากไปถึงพี่ๆคนเลี้ยงวัวนะครับนะฮะเออนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
13: โอ้เฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยเรื่องการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีชาวบ้านที่อำเภอประคนชัยบุรีรัมย์เนี่ยนะคะร้องเรียนว่านำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรูดซื้อสินค้าในร้านค้าประจำในหมู่บ้านเป็นเงิน128บาทแล้วก็สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนตามขั้นตอนแล้วก็รับสินค้าแล้วก็กลับบ้านไปนะคะ
14: อ
13: ีก2วันกลับมานะคะคนที่ใช้บัตรเนี่ยก็ไปเยี่ยมญาติในตัวเมืองแล้วก็ตั้งใจใช้วงเงินเพราะมันได้300บาท
14: มันใช่ได้
13: 300เออนะมันแต่ว่าช่วงที่เขาได้มันได้ 1,000 ไม่ใช่เหรอมันก็ได้ช้ากว่าเราไงได้สิงหาเริ่มใช้สิงหานี่ไงได้ 1,000 เนี่ยก็ไปเยี่ยมญาตินะคะก็ตั้งใจใช้วงเงินที่เหลือซื้อสินค้าอีกครั้งหนึ่งไปที่ร้านเนี่ยก็พบว่าวงเงินเนี่ยถูกใช้หมดแล้วทั้งที่ตัวเองยืนยันเพิ่งใช้แค่128ล้านบาทเอ้ย128บาทเองอ่ะก็เลยย้อนกลับไปถามที่ร้านค้าเดิมก็เลยรู้ว่าร้านค้าหักวงเงินไว้ 1,000 บาท
14: อ้าว
13: เออ
14: ทำไมอย่างเงี้ย
13: แล้วทำไมอย่างเงี้ยร้านค้าก็ชี้แจงว่าเป็นความยินยอมของลูกค้าเองยินยอมของลูกค้าก็เลยเกิดการโต้เถียงร้านค้าก็เลยคืนเงินส่วนต่างเป็นเงินสดให้โดยลูกค้าอ้างว่าร้านค้าเนี่ยหักเอาไว้99บาทเป็นค่าภาษีอีกเออ
14: โอ้ร้านนี้ไม่ซื้อแล้วแหละ
13: ไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วเออทางร้านก็ยืนยันว่าไม่ได้หักเงินตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็บอกว่าเป็นการยินยอมของ2ฝ่ายตอนนี้พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปตรวจสอบแหละนะก็มีการชี้ไปเป็นการไปตรวจสอบแหละนะคะเนี่ยเขาบอกว่าไปดูว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแล้วแต่ยังผลยังไม่ออกมาไปดูว่าในเรื่องของการรูดบัตรเนี่ยซื้อสินค้าแล้วก็หักไว้ 1,000 บาทเนี่ยดูว่าแล้วมีการตกลงกันหรือเปล่ายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวต้องแต่จริงๆแล้วบัตรนี้ต้องย้ำว่าแลกเป็นเงินสดไม่ได้
14: ไม่ได้
13: นอกจากซื้อของเท่านั้น
14: ครับผม
13: เออ
14: นะฮะ
13: ค่ะ
14: วันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นนะครับพรุ่งนี้ 1:00 นเจอกันครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
3: มหานครรอบทิศ
10: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
10: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
16: ท้องเสียปวดท้อง
17: แน่นท้อง
16: มองหาย
18: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
19: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
20: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569พระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 นายอัฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสะเกษสี่รูปและวัดราชสิทธารามสี่รูปรวม8รูป เวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นนายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทัพเรือภาคที่1โดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยในการสร้างสรรค์สังคมด้วยความเสมอภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่แต่เจ้า
4: ได้แรงอกจังหู้นี
3: ่ม่วนที่ดีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุสุคนครับมื้อนี้ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะโหวันพฤหัสที่6นะฮะโหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับผมในช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะช่วงนี้นะสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่พัดนะฮะพี่ลำจวนนะพี่ลำจวนพี่เดือนเพ็ญพี่บุญเดือนนะฮะแล้วก็พี่จำปีมาแล้วนะครับผมแล้วก็พี่วิจิตนะฮะแล้วก็พี่อรุณนะฮะมาแล้วครับชีวิตต้องทนนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนด้วยนะครับผมแล้วก็แม่เพนครับผมทักทายด้วยนะจ๊ะทักทายทุกท่านด้วยนะฮะผมทุกคนเลยพี่ปุญญวัฒน์นะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับเช่นเคยฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับผมที่เบอร์4689400นะจ๊ะน้องอารัสการมาแล้วสวัสดีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะ4689400ย้ำอีกสักรอบนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็ชิวๆครับวันนี้บรรยากาศแห่งฝนไม่ตกเนาะวันนี้ก็บรรยากาศต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากครับวันนี้เมื่อวานนี้ก็ฝนตกไปนะฮะแต่วันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆด้วยเนาะฝนไม่ตกไม่เปียกละมีที่ไหนฝนตกบ้างนะเนี่ยสวัสดีพี่อัมพรด้วยนะฮะสวัสดีพี่สุรชัยนะครับผมฝากด้วยนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พี่สิริพรนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าเอาละฮะช่วงหน้าฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงฮะสายหน้าใหม่ครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่พี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะครับ022481366ครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการพร้อมที่จะเปิดให้เลยนะคะเอาละฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้ครับผม

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไม้พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้ารถสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุง935ครับผม
2: ฝนตกหนักเลยครับได้ยินเสียงฝนไหม
1: อ๋อได้ยินครับตอนนี้ลุงอยู่แถวไหนครับเนี่ยตอนนี้ฮะ
2: บริเวณใหญ่โอ้โหตกหนักด้วย
1: อ๋อลุงได้ยินเสียงผมชัดไหมวันนี้ฮะ
2: ชัดครับ
1: ตอนนี้ลุงอยู่แถวไหนครับตอนนี้ครับฝนตกแถวไหน
2: วงเวียนใหญ
1: ่อ๋อวงเวียนใหญ่อุ้ยมันจะมาพระรามเก้าเลยป่าได้ลุง
2: เขาตกหนักเนี่ยเปิดใบปัดน้ำฝนเนี่ยเบอร์สามเลยเนี่ย
1: โอ้โหต้องยังไงลุงต้องระมัดระวังด้วยนะลุงนะฝนตกตัวเนี้ยแรงมากด้วยวันนี้ลุงโทรเข้ามาหน้าไมค์ครับวันนี้ลุง935ขอเพลงอะไรจ้าวันนี
2: ้วันนี้ขอเพลงตั๊กแตนชลดาซะหน่อย
1: อ๋อตั๊กแตนชลดาเพลงอะไรจ้าร
2: ุ่นนี้ไม่มีเหงา
1: เอารุ่นนี้ผมมีคำว่าเหงาโอ้โหเพลงนี
2: ้ก็ลุงไม่เคยเหงาเลยสักวัน
1: ต้องบอกว่าเป็นเพลงที
2: ่ทุกวัน
1: โอ้โหอะไรฮะอุ้ยลุงขอเพลง
2: ทุกวัน
1: อ๋อลุงขอเพลงนี้เข้ามานี่เข้ากับบรรยากาศด้วยนะวันนี้บรรยากาศดีด้วยนะฝนตกด้วยอาจจะแรงไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร
2: อ
1: ่า
2: อวยพรให
1: ้ได้ครับลุงครับโอ้ขอบคุณมากมาก
2: ต้องดีฟังใช้ทุกวัน
1: โอ้โหขอบคุณครับผมได้ครับขอให้ลุง
2: เด็กต้องไปเยี่ยมกลางคืนมั่ง
1: ได้เลยครับ
2: แต่กลางวันอย่างเดียวเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยต้องไปเยี่ยมมั่งล่ะ
1: โอ้ได้เลยครับลุงขอบคุณมากมากครับลุงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลุงนะ
2: คร
1: ับ ได้เลยฮะเดี๋ยวผมจัดผลงานเพลงนี้ให้นะครับลุง
2: ครับ
1: ผมวันนี้ขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ
2: ครับ
1: แล้วครับสายหน้าใหม่ของเราครับลุง935จ้ะโอ้โหตอนนี้ก็คาเล็กซี่อยู่วงเวียนใหญ่ฝนตกแรงมากโอ้โหเมื่อกี้แอบแซวว่ามันจะมาทางนี้หรือเปล่าเอออย่าเพิ่งตกเลยเนาะทางนี้เนาะเออดีเจก็มีงานต่อนะเนี่ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่ฮะจากลุง935กันเลยครับผลงานเพลงรุ่นนี้บ่มีคำว่าเหงาจากตั๊กแตนครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เร็บเนื้อหนังศีรษะนั่นเองนะครับขณะนี้20:39 นนะยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะพี่ดาวสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่บางออนด้วยนะจ๊ะผมดันมาเจอนั่นแม่บางออนช่วยมันอย่างละครหัวใจมันสั่นมันคอมไม่ต้องการใครอื่นนี่เพลงนี้น่าจะเข้านะแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางสปป.ลาวน้ำนะครับบ้านห้าน้ำพี่น้องสวัสดีนะครับผมพี่ลำดวนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายบอกว่าขอเพลง FC อิสระมีแต่เพลงโปรดบ้องเหงานี่ยังไงจ้าคุณยายยังไงจนดีเจอาจจะหิวข้าวหน่อยนะให้หิวข้าวนะอยากกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยนะดีเจนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆฟังเพลงพอๆกันนะฮะจนถึง4 ทุ่มนะครับอะไรช่วงนี้ครับขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผม

ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอ

0: ูจริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์บพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมถุงเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: องมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบินออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20นาฬิกา45นาทีนะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆครับผมรอจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับพี่ดาบอกว่าพรุ่งนี้มาอีกหรือเปล่าโอ้โหพักก่อนพี่พักก่อนนะจ๊ะพี่ดาวใจเย็นก่อนพี่ดาวต้องใจเย็นๆนะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับอะไรช่วงนี้นะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นข่าวดีจากธนาคารออมสินนะครับต้องบอกว่าลุ้นได้บ่อยขึ้นครับออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะฮะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนั่นเองฮะและที่สำคัญพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนั่นเองฮะหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะฮะการันตีรับรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายและที่สำคัญสำหรับบุคคลธรรมดานะรับดอกเบี้ยและรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนั่นเองครับสำหรับพี่ๆคนไหนต้องบอกว่าที่สนใจนะครับสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหรือกดซื้อด้วยตนเองได้ทางแอปพลิเคชัน MyMo และที่สำคัญเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: ผ่านกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อชีวิตนั่นเองจ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจฮะก็ขอขอบคุณครับผมกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะจ๊ะก็ตอนนี้ก็เดินทางมาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ20:47นะฮะก็ท้ายๆนะฮะเอาละฮะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะช่วงหน้าหนูน้ำมนต์รอรับสายหน้าใหม่และสิทธิพิเศษฮะโทรเข้ามาสายแรกพร้อมที่จะเปิดให้ฟังกันเลยนะครับผมเอาละฮะช่วงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกกกลางยึดตามมติกสทฟันคนโกงสอบจ่อประกาศบัญชีใหม่พรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกกลางเปิดเผยว่าที่ประชุมกกลางมีมติยึดตามมติกสทโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศบัญชีใหม่ผู้ที่ผ่านการสอบส่วนคนที่ทุจริตการสอบจะถูกส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดที่มีการบรรจุวันจันทร์นี้โดยมีความเห็นตรงกันว่าจากกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการประชุมก่อนที่จะส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้มีการถอดถอนเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมส่วนรายชื่อที่สอบผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงประสานข้อมูลกับปปช.และตำรวจหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดเพราะแต่ละที่จะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวไม่เหมือนกันส่วนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์จะไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือไม่นั้นนายวรสิทธิ์ยืนยันกสท.และกกลางทำงานบนข้อเท็จจริงและสามารถพิสูจน์ได้ผู้ที่ถูกถอดถอนฝ่ายเลขาจะส่งตัวหลักฐานและวิธีการแนวปฏิบัติไปให้ทั้งกจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะทำการถอดถอนไปให้ทราบด้วยส่วนการเตรียมพร้อมรับมือหากถูกฟ้องร้องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีการตั้งทีมเพื่อติดตามเรื่องนี้พร้อมยืนยันว่าทุกอย่างทำงานบนข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์สำหรับกรณีนายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.จะเป็นผู้รับจบในเรื่องนี้หรือไม่เนื่องจากเข้าไปให้ถ้อยคำกับตำรวจสอบสวนกลางในวรสิทธิ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะไม่ใช่อธิบดีในส่วนนี้ตำรวจก็ดำเนินการอยู่แต่ยืนยันว่าไม่ปกป้องใครแน่ๆหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดไม่ว่าจะใหญ่กว่าอธิบดีหรือใครก็แล้วแต่ก็จะจัดการทั้งหมดแม่ทัพน้อยที่2ย้ำสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญสร้างความเข้าใจหนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกร่วมเสวนาในหัวข้อร่วมคิดร่วมสื่อสารเพื่อความมั่นคงชายแดน Together for Trust We Are One We Win โดยพลโทปิยพลถิตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2กล่าวเปิดเสวนาว่าประชาชนรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้มีการช่วยเหลือและอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลประเทศชาติทำให้ทหารมีกำลังใจในการดูแลประเทศชาติตามมอตโต้ของกองทัพบกคือกองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนรวมถึงในเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะสิ่งที่สื่อมวลชนเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนหากมีความคลาดเคลื่อนอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและไม่เป็นผลดีต่อทหารประชาชนและสื่อมวลชนแต่หากมีความเข้าใจตรงกันการนำเสนอข่าวสารต่อประชาชนจะมีผลที่ดีขึ้นและการที่ทหารได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนส่วนใหญ่มาจากการที่สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลให้ประชาชนทำให้เกิดพลังในการที่จะมาช่วยชาติขึ้นโทนบางแคได้ประกันตัวชั่วคราววางหลักทรัพย์เงินสด1ล้านบาทหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเจ้าตัวยังปฏิเสธทุกข้อหามีรายงานว่านายโทนสุขแก่นหรือโทนบางแคได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด1ล้านบาทซึ่งพนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเป็นอย่างดีและเตรียมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรในภายหลังทั้งนี้พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วย4เหตุผลได้แก่ผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีไม่มีพฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนื่องจากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไว้เกือบครบถ้วนแล้วพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทและพิจารณาเทียบเคียงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของศาลฎีกาจึงกำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่1ล้านบาทและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าบาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:07 นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้ฮะสายน้ำใหม่ของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับผมรถสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับน้องดีเจบอส
2: สวัสดีครับผมพี่วิทยาครับผม
3: ครับผมวิทยาบ้านแจ้งครับผมดีเจครับ
2: ศรีสะเกษบ้านเฮาฝนตกบ่น้อครับมื้อนี
3: ้ฝนตกครับตรงละครับ2วันแล้วครับ
2: โอ้2มื้อแล้วบ่ครับตกตอนนี้ตกบ่ครับตอนนี้
3: มันท้องฟ้ามันร้องเฉยๆยังไม่ตกครับ
2: โอ้ยโอเคครับแสดงว่าอากาศกำลังดีเนาะครับพี่วิทยาครับ
3: ครับเย็นดีคร
2: ับ
3: นอนหล
2: ับ
3: สบายเลย
2: นอนหลับสบายเลยพอดีแล้วมื้อนี้โทรเข้ามาขอเพียงน้อครับมื้อนี้นะไม่ครับ
3: เอาไอ้นอนกอดตัวเองของสีไพรคร
2: ับนอนกอดตัวเองของสีไพรนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
3: เดี๋ยวมอบให้เพื่อนๆผมบ้างเลยครับ
2: ครับผม
3: ก็หนุ่มบัชทูนุ่มโซบัชเจนุ่มนานาเจอจากคิดบ้านไทยหนุ่มคุ้มครับวางเห็นแล้วก็หนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็หนุ่มสมใจแล้วก็ลงไม้ไผ่บึงสามะนาวสาวไซฟอนสาวเล่มทองสาวสรงทาบ
2: ครับผม
3: สาวกระโดดลงเวอร์เทสอันนี้มาลองลุงคุ้มคำวางเห็นแล้วก็ลมอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านกลางสาวสดโพใหญ่สาวศรีนรง
2: ค์สา
3: วลำไยหวานสาวเล่มทองด้วยมอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
2: ครับผม
3: ที่วัดฟังคืนนี้อยู่ครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผมพ
3: ี
2: ่วิทยากรวางสายวันนี้ผมรบกวนพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
3: ได้ครับ
2: ผู้ชายนะครับโอเคน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยารา
3: และไอเดรา
2: อาหารรสชาติดี
3: อาหารรสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอเดราอาหาร
3: ทุกบ้านต้องมีไอเดราอาหาร
2: โอ้ขอบคุณหลายครับเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จะแทนได้ครับเด้อ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: เอาละครับพี่น้องครับสายนาไม้จากพิวิทยาครับศรีสะเกษนะพี่น้องนะครับขอเล่นเขามานอนกอดตัวเองนะครับของสีไพรครับพี่วิทยาบอกว่าพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มูมูเพื่อนๆนั่มนะฮะแล้วก็พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสีผ้าครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยดีกว่านะครับพร้อมผลงานเพลงจากสานะใหม่นะฮะพี่วิทยาจากศรีสะเกษด้วยนะครับผม

0: สีผ้าสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงโอ้โหฝ้ายเปลี่ยนสีนะครับผลงานเพลงจากศิลปินอ้นพนุวัฒน์นะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองคู่เกลียงเดชผลทวีครับเรียบเรียงคู่วายสักรินนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากอ้นพนุวัฒน์นะครับผลงานเพลงฝ้ายเปลี่ยนสีนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครช้านะฮะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ครับขณะนี้21:44 นะจ๊ะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะก็อย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงยาวๆกันหน่อยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: วยกระเป๋าเรา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะจ๊ะที่ติดตามรับชมและฟังมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะจนจบชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากเลยที่กดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์จ้ะได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะครับเอาละฮะช่วงนี้ขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้นะจ๊ะให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งไหนก็ขอสมปรารถนาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีพี่น้องครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4 ทุ่มนะจ๊ะเวลาดีค่ะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องมาฟ้องอ่ะเอ้ยขับรถมาฝนตกเฉยเลยแล้วตกหนักมากคุณผู้ฟังตกหนักมากจริงๆแล้วก็ต้องแบบว่าเดินฝ่าน้ำขึ้นมาที่ห้องจัดรายการเพื่อคุณผู้ฟังแล้วก็กางเกงเปียกแค่นี้เลยแค่นี้ แค่นี้คือเรื่องที่ต้องการฟ้องคือหนูไม่รู้จะคุยกับใครทุกวันนี้คืออะไรคุณผู้ฟังนั่นแหละนะคะที่จะต้องรับฟังหนูต้องคุยกับหนู ไร้สาระกันตั้งแต่ต้นช่วงเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ทักทายกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยตอนนี้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันของเรานะคะแอปนี้เป็นแอปของอสมทนะคะที่รวมทุกคอนเทนต์เลยคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกรายการเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหรือว่าจะติดตามข่าวสารต่างๆนะคะจากทางสำนักข่าวไทยก็รวมอยู่ในแอปนี้แล้วดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะเข้ามาทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะนะวันนี้นะคะพื้นที่ไหนฝนตกอย่างไรนะคะก็เข้ามาแชร์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็เช่นเคยวันนี้อยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงของเรานะคะในช่วงต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้กับฮิตมาราธอนที่ตาลเลือกนำมาทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเมื่อกี้ฟังแล้วพอจะจับได้ไหมพอจะนึกออกไหมว่าวันนี้มาในเรื่องราวของอะไรคุณผู้ฟังติ๊กตอกติ๊กตอกตอกติ๊กติ๊กตอกวันนี้เนี่ยนะคะแต่ละเพลงเนี่ยมีคำว่าอย่าออ่างยอยักษ์ไม่เอกสระอานะคะอย่าขึ้นต้นทางนั้นเลยคุณผู้ฟังนะเริ่มต้นมากับอย่าลืมกรุงชิงนะคะงานจากพี่แตนอ่อนอุมาแล้วก็ต่อด้วยอย่าลืมคนรอค่ะงานจากพี่จอมขวัญกัลยาและก็อีกหนึ่งอย่างคุณผู้ฟังที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อย่าเปิดเพลงนั้นค่ะตั๊กแตนชนลดานะคะคำว่าอย่าคืออะไรคำว่าอย่าก็คือห้ามอย่าทำนะอย่าแล้วตามด้วยคำกริยานะคะอย่าเหมือนแบบว่า don't นะคะแล้วก็ตามด้วย verb นี่คืออะไรวิชาอะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษไปเรื่อยไปเปื่อยไม่ใช่คือจะบอกว่าอะไรพอบอกว่าอย่าคืออย่าทำนะมันเป็นสิ่งที่พอบอกไปแล้วก็เราต้องตระหนักนิดนึงละนะว่าคนที่พูดเนี่ยเขาอยากจะให้เราทำหรือไม่ทำอะไรนะคะก็อยากจะให้ใส่ใจคุณผู้ฟังนะใส่ใจสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ให้มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะหลายๆคนยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่เราเห็นรอบๆตัวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียคุณผู้ฟังบางทีอ่านยังไม่ถึง3คำเลยนะคะแล้วก็แบบใช้อารมณ์ผสมกับอะไรหลายๆอย่างนะที่จะพิมพ์ที่จะแสดงความคิดเห็นลงไปแล้วนะบางครั้งบางทีต้องใส่ใจต้องอ่านต้องฟังเยอะๆนะคะคิดให้มันแบบว่ารอบตัวนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นหรือจะพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็ห้ามไม่ได้หรอกความคิดนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่ใจมากขึ้นนะคะมันก็จะมองเห็นแล้วก็ผลที่จะตอบรับหรืออะไรก็ตามเนี่ยฟีดแบ็กต่างๆเนี่ยมันก็จะรอบคอบมากขึ้นด้วยเนอะนะคะเฮ้ยหลังจากเราได้สาระแล้วก็ดูมีสาระได้ อ่ะนะคะจาก3เพลงหย่าเนี่ยไปถึงเรื่องนู้นเลยอ่ะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังนะวันนี้ก็อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1366โอ้โหหันไปด้านขวานะคะเห็นหน้าจอนะคะที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองสายนะคะโอ้โหชื่นใจชื่นใจนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรามาสุ่มเนาะนะคะเรามาแรนดอมกันว่าวันนี้ใครจะเป็นสายแรก แรกนะคะเผื่อว่าจะมีใครโทรมาฟ้องหน่อยว่าฝนตกฝนตกนี่ถึงกับต้องฟ้องเหรอเล่าสู่กันฟังนะพี่เรดมี่บอกสวัสดีครับโดนฝนระวังเป็นหวัดนะครับเออแต่ถ้าโดนใจระวังเป็นแฟนนะครับผมนี่นิดหนึ่งนะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเพจของเรานะคะก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเลยคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเห็นหน้าดีเจนะคะได้ทุกชั่วโมงเพราะว่าทุกการจัดรายการเนี่ยก็จะไลฟ์ผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าช่วงไหนเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่ารับฟังทางวิทยุไม่ได้ก็สามารถเข้ามาทางนี้ได้นะคะจะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอ่ะนะก่อนที่จะไปคุยสายหน้าใหม่เออนะคะจากเพลงซึ้งๆเศร้าๆช้าๆกันไปแล้วเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าฟังเพลงสนุกๆนะคุณผู้ฟังเป็นการนำมาทำใหม่นะคะต้นฉบับคือพี่ยิ่งยงยอดบัวงามทำให้รักทำไมอ่ะทำไมโดยพี่โน้ตมหัศจรรย์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากชลบุรีสวัสดีค่ะอร่อยเกินเหมือนเดิมสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะพี่สมศรีจ้าอุ้ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเบาเสียงวิทยุให้หนูแป๊บนึงได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลย
2: จะให้หนูแจ้งคุณเฉย
1: ขอบคุณมากค่ะพี่สมศรีกับหนูเราเคยคุยสายหน้ามา

0: เป็นแล้วหรือยังเอ่ย
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยเลยวันน
1: ี้
0: เป็นครั้งแรกด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามานะคะ
1: ตอนกลางคืนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแสดงว่านอนดึกนะ
1: นอนตีสอง
0: ว้านอนตีสองก็ฟังไปจนถึงน้องเมย์ด้วยเนาะ
1: ถึงน้องเมย
0: ์โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วปกติฟังอยู่ทางวิทยุใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี
1: ้ฟังวิทยุค
0: ่
1: ะ
0: ฟังวิทยุอยู่แถวไหนของชลบุรีคะ
1: ชลบุรีลงกะ
0: อะไรนะคะ
1: บางพระ
0: อ๋อบางพระบางพระโอเคโอเคค่ะแล้วฟังช่วงกลางคืนอย่างเดียวเลยเหรอคะพี่สมศรี
1: กลางคืนอย่างเดียวค่ะ
0: เป็นสมาคมคนนอนดึกเนอะโอเคค่ะได้เลยวันนี้ชลบุรีฝนตกไหมคะตอนนี
1: ้ไม่ตกค่ะ
0: ไม่มีเลยเหรอโอ้โหสงสัยมามามาอยู่ที่นี่หมดเลยมาอยู่ที่สปท.หมดเลย
1: ร้อนเลยร้อน
0: โอ้ร้อนหรอนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงเดี๋ยวฝนน่าจะกำลังเดินทางนะคะโอเควันนี้พี่สมศรีบอกว่าอยากฟังโบรักสีดำเหรอคะโอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ลูกตาลชนิชาพิเศษเป็นผู้ชาย
0: รอค่ะมอบให้
1: ลูกตาลชนิชา
0: โอเคแล้วก็มอบให้ทุกๆคนนะ
1: ทุกคนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จัดให้เลยนะคะสายชิวชิวใจกับโบรักสีดำสิริพรอภัยพงษ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่สมศรีจากชลบุรีนะคะแนะนำงานเพลงสนุกๆเนาะมาให้เราได้แบบโยกกันหน่อยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนี้แหละนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนค่ะที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็โทรมาจองสายได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะรับอีก1สายแต่ว่าส่วนถ้าเกิดว่ามีเพลงพิเศษอื่นๆก็ฝากเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ทางเพจนะคะที่ไลฟ์กันอยู่นะจ๊ะสวัสดีพี่ทองรวมค่ะพี่อัญชลีนะคะพี่กะลา1บาทนะคะแล้วก็มีพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะบอกว่ารับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่คนไม่สวยนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่อาทิตย์บอกสวัสดีน้องลูกตาลคนสวยฟังจากภูเก็ตนะคะทาง FM 101.5 อสมทค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาทักทายผ่านทางเพจนะคะถ้าจะไม่รบกวนมากๆเนี่ยตันชอบมากเลยเหมือนเมื่อสักครู่นี้พี่อาทิตย์นะช่วยพิมพ์ว่าแบบว่าฟังอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นเลขเมกะเฮิร์ตอะไรเนาะนะคะเผื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่อยากหาทางเมกะเฮิร์ตซ์ที่จังหวัดตัวเองในพื้นที่ตัวเองแต่ว่าหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเนาะเผื่อเป็นการได้แชร์กันนะคะขอบพระคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าด้วยแล้วก็พี่ไกรสอนค่ะพี่อดิศักดิ์บอกหนุ่มอุบลคนสำโรงนะคะพี่นักรบพี่วิจิตรค่ะพี่เรดมี่นะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่จรัสนะคุณแม่อรุณพี่นารีค่ะพี่โสภาคุณแม่ทิพพาพรพี่เบเบลดนะคะพี่อเนกศรีสำรงสุโขทัยนะคะพี่ดาดาด้วยแล้วก็น้องน้องแคงเฟอร์ดีเจนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะน้องหนูดีจากปทุมนะคะน้องใบด้วยนะคะจากสมุทรปราการนะคะพี่จรูนหน้าแก้วค่ะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะยังมิได้อ่านนะคะยังมิได้อ่าน SMS เลยมีใครมาละบ้างคุณแม่อรุณค่ะข้อความแรกเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็วงเล็บเนี่ยต้องอ่านในวงเล็บด้วยนะหนีดูหนูดีใช่ไหมบอกสวัสดีครับพี่ตาลนะคะขอเพลงไอ้อ้วนอกหักของพี่เออภิรักษ์ด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้างานจากพ่อใหญ่ไหมไทยนะคะจากพี่คนโคราชนะขอบคุณครับแล้วก็ล่าสุดกลางดาวนะคะจากพี่วิภาด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความเลยนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชฝากเข้ามาค่ะงานจากพี่เอกชัยค่ะแม่ของเราจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ

0: ไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะนี้ช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในวันนี้ก็โอ้โหฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำเนาะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็บางจังหวัดนะคะที่ได้คุยเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีบ้างที่ฝนอาจจะไปไม่ถึงแต่ว่าเอางี้แล้วกันบรรยากาศรอบตัวเนี่ยนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกฉ่ำมากเขาเรียกจัดงานเพลงที่เข้ากับหน้าฝนแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝนเดียวกันไหมนะงานจากนาตาลีศรีเพชรค่ะกับช่วงนี้ติดฝนทั้ง

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สรุปไม่ใช่ฝนที่ตกลงมาจากฟ้านะแต่เป็นน้องฝนนะนะติดฝนทั้งปีนะโอ้นะหลายๆคนคิดถึงเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะเก็บบรรยากาศความสนุกด้านหน้าเวทีนะคะจากคอนเสิร์ตนะคะที่เราจัดกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะในทุกๆงานเลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เผื่อว่าบางทีฟังสดสดนี่มันก็ได้อรรถรสไปอีกแบบเนาะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงกรี๊ดหน้าเวทีอะไรเงี้ยนะคะแฟนๆร้องตามศิลปินด้วยอะไรด้วยมันก็นะสนุกไปอีกแบบนะคะได้อรรถรสนะเป็นฟีลมันเป็นฟีลใช่ไหมฟีลสดๆเลยนะคะปีนี้เดี๋ยวมีอีกคุณผู้ฟังนะสำหรับกิจกรรมของเรานะเดี๋ยวติดตามกันได้เรื่อยๆเลยทุกชั่วโมงนี่แหละหรือว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียของทางรายการของเราด้วยนะคะที่เพจก็ได้นะคะหรือจะเป็น TikTokนะคะ IG Facebook นะคะทุกช่องทางนะคะ LTM FM 95นะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมก่อนจะไปพักเบรกแล้วกันเนาะสวัสดีแม่น้องไงจะใครล่ะอ้าวนี่เป็นคู่แข่งกับเสียนะพ่อเสียก็เป็นเสียงไงจะใครล่ะเหมือนกันนะสวัสดีพี่สวัสดนะคะพี่ฝันเล็กๆนะบอกว่าขอเพลงชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอจากทหารพรานจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็สวัสดีพี่จินดาพี่น้องนะพี่อัญชลีบอกอยากฟังอยู่พอดีเลยค่ะน้องลูกตาลเพราะมากเลยเพลงนี้เลยใช่ไหมคะติดฝนทั้งปีใช่ไหมแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่หนุ่มเมืองคอนนะคะสวัสดีค่ะพี่สิริพักบอกว่าแชร์ให้เราด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมีใครอีกพี่จรูนบอกว่าจังหวัดตากบ้านสนามบินใหม่นะคะทักทายเข้ามาแล้วก็พี่ชีวิตที่น่าเบื่อนะโอ้ยนะคะบอกเอาไปกอดหน่อยของพี่ตั๊กกระแตนะคะโอเคนะคะรับเรื่องนะคะรับเรื่องก่อน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลอง

0: ขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: พลัสสูตรใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: เพลงนะคะที่ฝากเข้ามาจัดให้เลยนะคะที่จบไปกับไอ้อ้วนอกหักค่ะงานจากเอไมทองคำนะคะที่น้องหนูดีส่งมาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธองานจากพี่มนแคนแก่นคูณนะคะจากพี่ๆทหารพรานนะคะที่นราธิวาสที่ส่งข้อความมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ส่งเพลงนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารทุกนายเลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงของมารีฮอนน่าให้เลยจันเจ้าเหอจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะใครอยากโทรเข้ามา02-248-1366ค่ะ

0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23:03 นะคะเมย์อยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังอากาศเย็น

0: ็นเลยล่ะแถวๆนี้แถวๆนี้นะคะโอเคนะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ผ้าค่ะในชั่วโมงนี้สายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่แสงนะ
1: ครับผม
0: โอเคเราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะเดือนที่แล้วไหมคะ
1: จำไม่ได้ครับ
0: เนาะเนาะสักพัก
1: คุยด้วยเหรอครับ
0: ฮะ
1: คุยเหรอครับ
0: ทำไมจะไม่เคยคะเคยคุณโทรมานี่คะ
1: จำไม่ได้ครับ
0: เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยนี่โทรเบอร์เก่าเลยนะคะเนี่ยเบอร์ที่เคยฝากไว้
1: ใช่เบอร์นี้แหละครับ
0: โอเคเอาเป็นว่าอ่ะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะสายหน้าไมค์ของเราในชั่วโมงที่2นะ
1: ครับผม
0: นะคะพี่แสงโทรมาจากที่ไหนนะคะวันนี้
1: จังหวัดตากครับ
0: จังหวัดตากนะคะฝนตกไหมล่ะ
1: ครึ้มๆแต่ไม่ตกครับ
0: ทุกวันอะไรนะ
1: ครึ้มๆทุกวันแต่ไม่ตกคร
0: ับ ครึ้มๆมาทุกวันทำทีท่าว่าเหมือนจะตกไม่ตกจะตกไม่ตกแต่ก็ไม่ตกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอเค
1: ปล่อยๆนิดๆ
0: อ๋อมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างโอ้
1: ช่วงบ่ายๆก็จะปล่อย
0: ๆโอเค
1: ก็จะไปปล่อย
0: นะคะไปปล่อยไปปล่อยลงมาแล้วพี่แสงเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพร่างกายโอเค
1: โอเคครับ okay. แต่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวาน
0: เอ้าอย่างไร
1: เป็นฝีในสมองไปผ่าตัดมาครับ
0: อ๋อแล้วก็ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านเหรอคะ
1: พักฟื้นแล้วก็ให้ยามากินแล้วเขาบอกจะไปให้ไปนอนอีกเดือนครึ่ง
0: ค่ะ
1: วันละ8ชั่วโมงให้ยาบอกว่าไม่นอนได้ไหมขอยากินดีกว่า
0: อยากกลับมาอยู่ที่บ้านเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะโอเคตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วก็ยังฟังตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาก็คือฟังลูกทุ่งมหานครตลอด
1: จะฟังในโทรศัพท์ฟังไลน์ครับ
0: เออโอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้บอกว่าอยากฟังรักเริ่มโปรหรอ
1: ครับผม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วของวงเส้นเล็กอะ
0: อะไรนะ
1: ของวงเส้นเล็กอะ
0: ค่ะของวงเส้นเล็กแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วมอบให้คนหลังไม้ด้วยแล้วก็มอบให้พี่ลูกตาลด้วย
0: ให้พี่ลูกตาลด้วยได้เลย
1: เอาว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องไม่รู
0: ้ไม่เป็นไรเป็นเจก็ได้ล่าสุดก็เป็นผู้จัดการด้วยนะคะ เป็นหลายอย่างมากเหลือเกินเออ
1: ชอบเพลงพี่อีลูกตาลอยากจะขอเพลงพี่ลูกตาลแหละแต
0: ่จ๋าเพลงอะไรจ๊ะเพลงอะไรจ๊ะอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ก็มันน้อยใจอะไ
0: รอ๋อได้ก็เดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้าเนาะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังรักเติมโปรค่ะนะคะคุณแสงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพูดตามช้าๆเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยห่อ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: สุดยอดโอ้ยโอเคถ้าแบบนี้แสดงว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: ครับผม
0: โอเควันนี
1: ้ให้พิจารณาสุขภาพแข็งแรงกันค่ะ
0: ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้พี่แสงพักฟื้นนะคะแข็งแรงไวๆนะจ๊ะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้เนาะ
1: ครับผมเห็นว่าจะไปแวะลำปางไม่ใช่หรอ
0: ยังไม่ได้แวะเอาเพลงไปแวะก่อนไงเมื่อวาน
1: ไปแวะหาพี่แก๊สไม่ใช่เหรอ
0: นั่นสิเออฟังอยู่ทุกวันเนาะโอเคขอบคุณมากๆนะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับดูสินะผมแวะลำปางยังจำได้ อะไรค่ะในช่วงนี้นะคะน้องๆเรียกร้องมามากๆเลยบอกว่าขอพาเรทเพลงโจโจจึ้งๆเลยนะพี่ตาเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ตันไม่อยู่1วันนะคะขอแบบเต้นๆเลยได้ไหมแล้วคือยังไงเต้นก็ต้องลุกขึ้นเต้นอีกเนี่ยโหยเอาละค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดเพลงสนุกๆให้เลยตามคำขอนะจ๊ะเริ่มต้นกระบวนพาเรทกับเพลงนี้เลย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: โอ้โหรองเท้าหายเต้นมากเต้นหน้าเวทีไงถอดรองเท้าไว้รองเท้าหายแล้วนะคะสนุกสนานกันนะคะจัดให้เลยนะคะกับ

ตามคำขอนะคะเด็กๆบอกอยากฟังเพลงสนุกสนุกเอาให้เต้นกันแบบขาหลุดรองเท้าหรือข้างเดียวนะล่าสุด สี่งานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4 ภาคนะคะเริ่มต้นมากับรักเติมโปรเส้นเล็กนะคะแล้วก็ต่อด้วยจีบได้แฟนตายแล้วนะคะงานจากน้องยิ้มมาสยามค่ะแล้วก็มากันที่ปี้จนป่นค่ะเอมหาหิงนะคะฟีเจอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์ใช่ไหมแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ต่อรอก่อนนะคะงานจากพี่บอลเชิญยิ้มนะคะฟีดกับโชคไทยรถแห่นั่นเองนะคะโอ้โหเป็นไงล่ะ จัดให้เลยเห็นไหมล่ะตามใจคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะอยากฟังเพลงอะไรฟีลลิ่งแบบไหนความรู้สึกไหนนะคะส่งเข้ามาเลยนะคะก็มีเวลาของเราตรงนี้นะ2 ชั่วโมงนะคะก็จัดเต็มให้เลยเนาะนะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะน้องหนูดียังเต้นไม่หยุดนะคะตามหารองเท้าอยู่นะจ๊ะกับน้องโบนัสด้วยนะคะสวัสดีน้องเต้ยนะจ๊ะแล้วก็พี่เดียวจรัญระโนดนะคะคุณแม่อรุณเต้นทันเด็กๆไหมจ๊ะแล้วก็พี่เจริญนะคะสวัสดีค่ะนะน้องแสงแวบมาทางไลฟ์ด้วยบอกขอบคุณครับพี่ลูกตาลนะคะยินดีมากๆแล้วก็มีพี่วิชัตนะพี่สัมพันธ์นะคะพี่อัมพลด้วยบอกยาวไปยาวไปชั่วโมงที่2นะคะพี่สุภาพพี่สมบูรณ์นะคะพี่ทองรวมบอกยังอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีพี่เล็กยินดีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามานะคะพี่ฝันเล็กๆบอกว่าขอบคุณดีเจคนสวยจากที่ปฏิบัติงานอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสำหรับเพลงที่จัดให้ไปเมื่อท้ายชั่วโมงแรกนะคะยินดีมากๆนะคะพี่สุชาตินะคะพี่ณรงค์บอกรับฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่รื่นรมนะคะรับฟังตลอดเลยพี่บุญช่วยนะคะคุณแม่ธนชพรด้วยนะคะพี่น้องไก่นะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ทักทายเข้ามาแล้วก็คุณแม่ธนวิชาบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่แล้วก็พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยขอบพระคุณทุกท่านเลยเอาละเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้จัดให้ต่อเลยแล้วกันนะคะน้องสาวนะคะส่ง SMS เข้ามานะน้องโบนัสบอกว่าอยากเต้นต่ออีกสักเพลงหนึ่งเออไปตามหารองเท้าก่อน ตามหาหนอนด้วยเนี่ยชิเมนเจอได้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้จ่อคิวฮิตกับงานเพลงของพี่หนุ่มมีซอค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงฝังใจนะคะคำร้องทำนองโดยมหาอามและเรียบเรียงโดยอาจารย์พรชัยทันทภาเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะไหนๆก็มาแบบนี้แล้วแหละวัยรุ่นนะคะสนุกสนานกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจากงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์แล้วกันนะคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่ในฮิตที่18นะคะจากค่าย TMG Record แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานจากผีบ้าวพี่บ่าวีนะอยู่ในที่ที่2ค่ะกับเอาทีใบใจนะเอาทีใบใจไปจ้า

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคง

สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L 1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ

0: เริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: 2ผลงานเพลงนะคะที่จบไปกับบังเอิญมีหัวใจไผ่พงศธรนะคะฝากมาจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนค่ะแล้วก็ก่อนหน้านานหลายๆคนคิดถึงเอกอาสยามจัดให้เลยกับเพราะว่าคิดถึง
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะวันนี้นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามานะบอกว่าฝนตกอีกแล้วนะคะก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศแบบความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นหัวใจก็แล้วกันเนาะนะคะ

ยามเมื่อฝนโปรยปรายนะคะฝากเข้ามาจากทางบ้านนะคะงานจากพี่ไก่พันนิพาก็เดี๋ยวจะให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังคะนะคะดีเจลูกตาลชนิชาขออนุญาตลา1วันนะคะพรุ่งนี้มีไปร้องเพลงนะทำหลายชีพจริงนะคะอายุน้อยร้อยอาชีพพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะคะเผื่อว่าใครคิดถึงอยากมาเจอกันช่วง 5:00 นนะคะก็มาเจอได้เลยนะคะไม่ได้ไปขอนแก่นนานๆโดนหลายละนะคะมืออื่นสิได้พอกันนะคะสำเนียงบ่ได้เนาะพรุ่งนี้เจอกันไม่ใช่พรุ่งนี้เจอกันที่ขอนแก่นแต่พรุ่งนี้ไม่ได้มาจัดรายการนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์เนาะนะคะวันอาทิตย์ตอน 5:00 นนะคะรายการของเรากับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษใครคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงแบบนะย้อนยุคย้อนวัยกันหน่อยก็มาเจอกันได้นะคะดีเจลูกตาลชนิชากับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3ผลงานเพลงจัดให้เรียบร้อยต้นชั่วโมงนะคะไอ้หนุ่มผมยาวค่ะจากสุรชัยสมบัติเจริญนะคะตามมาด้วยไอ้หนุ่มเครื่องไฟเสรีรุ่งสว่างและปิดท้ายด้วยไอ้หนุ่มชุมชนจากสอนสินชัยนะคะขวัญใจไทยบ้านนี่เองนะนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนน้องเมย์จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนชื่นชอบเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะเป็นเพลงที่อยู่ในจิตในใจหรือว่าเคยฟังจดหมายเหตุผลงานเพลงนี้แล้วแบบเอ้ยทำให้นึกถึงวานๆนึกถึงสมัยตอนเต้นโชว์บนเวทีโรงเรียนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยสามารถขอหรือแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางหลายช่องทางมากๆแต่ว่าขอหลักๆก่อนนะเอาหลักๆนะคะก็คือกติกาของเรานะคะในการขอเพลงนะคะในช่วงของน้องเมย์เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าน้องเมย์เนี่ยจัดรายการเพียงแค่2ชั่วโมงนะคะดังนั้นผลงานเพลงที่จะขอแล้วแบบเปิดให้ได้เนี่ยมันเวลามันค่อนข้างกระชับนะคะถ้าเทียบกับพี่ๆที่เขาจัด3ชั่วโมงอะเนาะดังนั้นนะคะใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนแนะนำให้โทรศัพท์เข้ามานะคะโดยการนะย้ำก่อนนะก่อนที่จะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยย้ำกับตัวเองก่อนว่า1สิ่งที่ฉันจะต้องบอกโคโปรแกรมนะคะหรือน้องเมซูกะพี่แป้งโกแป้งใจน้องกวางหรือใครก็ตามนะคะก็คือ1เลยเราจะต้องรู้ชื่อเพลงค่ะ2คือรู้ชื่อศิลปินค่ะนะคะและ3คือรู้ชื่อตัวเองค่ะเพราะว่าบางคนไม่รู้ชื่อตัวเองด้วยปวดหัวเลยนะแล้วก็4ค่ะรู้เบอร์โทรศัพท์ตัวเองที่จะต้องติดต่อกลับนะคะอย่าให้เบอร์คนอื่นมาเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีนะคะโทรไปเดี๋ยวเขาจะด่าบุพการีหนูเอานะคะดังนั้นช่วยรบกวนนิดนึงนะจ๊ะให้เบอร์โทรที่ถูกต้องนะคะเพราะวันนั้นไปปลุกคุณเตยมาแล้วนะแล้วคุณเตยก็งงว่าใครโทรมานะคะดังนั้นก็แบบไม่เป็นไรนะเอาแค่พวกเราที่ฟังชาวลูกทุ่งมหานครตรงนี้ก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่คือ16นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะทักทาย Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะรวมถึง TikTok ด้วยนะคะวันนี้เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นฟังเพลงนะคะจะเน้นไปที่ทางวิทยุและแอปพลิเคชันสีฟ้านะคะก็คือ Facebook Live Fanpage แต่ถ้าสมมติอยากจะพูดคุยกันตลอดทั้งชั่วโมงให้มาที่ TikTok นะคะก็จะเข้ามาพิมพ์ว่าเมธิชาเนี่ยก็จะเข้ามาพูดคุยได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นมีหลักๆ3ช่องทางอีก1ช่องทางที่จะบวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบให้มาติดชาร์ตนะคะก็สามารถโหวตให้ลูกชายลูกสาวของคุณนะคะอย่างแบบว่าหนุ่มไรอันกับบินดิตเนี่ยเห็นมั้ยลูกชายแห่งชาตินะคะแม่ก็จะขอมาเยอะมากๆเลยผ่านช่องทางข้อความนะคะ SMS 4689400นะคะก็พิมพ์ชื่อนะคะชื่อศิลปินชื่อเพลงอย่างเงี้ยนะนะคะแล้วก็ส่งมาหรืออาจจะมีข้อความก็ได้นะพิมพ์ข้อความมาว่ามอบให้ใครเป็นพิเศษอันเนี้ยนักจัดรายการจะบอกให้ได้พูดให้ได้โดยที่คุณไม่ต้องได้สายหน้าใหม่ก็นักจัดรายการก็จะพูดเลยว่าขอเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตมอบให้แม่จุดๆๆๆจังหวัดนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยพิมพ์มาได้เลยนะคะส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะอ่ะ1ผลงานเพลง3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ไปแล้วเป็นแบบไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มเครื่องไฟไอ้หนุ่มชุมชนอีกสักไอ้หนุ่มแล้วกันนะไอ้หนุ่มเรืออวนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวหิวใจนะคะรอสายยูนมีน้องเมซูกะรอรับสายนะคะส่วนพี่ต่อยเพชรบุรีจ้าถ้าฟังเสียงนี้อยู่เปลี่ยนเพลงได้แล้วค่ะโทรมาอยากได้สายหน้าใหม่แต่ขอเพลงเดิมตลอดเลยพี่อ้อมสุราษฎร์นี่ถือว่าช่วงนี้เป็นการขอเพลงเพื่อโหวตเพลงให้พี่ลูกตาลเนาะนะคะมีขอเพลงใครมาอะไรยังไงก็ส่งกันเข้ามาได้เลยเรื่อยๆนะจ๊ะตอนนี
1: ้น้องแดงเออเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยหนูนองพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดลามึกผีน้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปดับได้

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งซ้ายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: จุ้งกะดีเจที่เชียงหวานทรมานหนุ่มพ่อห้างทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะแหมมาเป็นภาษาอะไรนะเขมรหร
2: อครับมาภาษาบุรีรัมย์ครับภาษาบุรีรัมย์ครับ
1: เขาเรียกว่าภาษาอะไรคะ
2: ภาษาเขมรครับภาษาแถวเขตบุรีรัมย์ศรีสะเกษเนี่ยมีพูดได้3ภาษาครับ
1: แล้วถ้าเขาบอกว่าอุ้ยคนไทยพูดภาษาเขมรเธอนั่นแหละมีรากเหง้ามาจากเขมรจะบอกเขาว่าอะไรอะคะ
2: ไหน
1: มีพี่คนนึงเขาพูดภาษาเขมรแล้วเขามันมีคนเขมรบอกว่าการที่คนไทยพูดภาษาเขมรได้ก็เพราะว่าเป็นภาษาพ่อภาษาแม่คนไทยก็เลยพูดได
2: ้ครับครับ
1: เราใช่คนเขมรไหมคะ
2: ไม่โง่ก็เขมรก็ไม่ใช่บักเขมรทางไงคุณศิลป์นะไม่ใช
1: ่
2: ก็ปู่ย่าตายายก็เด็กๆ เรียนทุกวันเนี่ยพูดภาษาเขมรกับเด็กๆอ่ะฟังไม่ออกนะว่าปู่

0: ผู้พูดอะไรนะว่าอะไรนะทุกวันเนี่ยฟังไม่โอเลยนะถ้าพูดเรียกว่าเออเนี่ยจับช้อนให้ปูหน่อยอะไรช้อนช้อนกินข้าวนะ
1: ขอว่าประมาณว่าหยิบช้อนให้หน่อยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เออนะว่าหยิบช้อนให้หน่อยว่าพูดว่าอะไรนะโอ้พูดภาษากลางสิภาษาไทยน่ะ
1: เออไม่เอาดีกว่าไม่เรียนดีกว่า
0: ทุกวันเนี่ยเด็กนักเรียนน่ะจะยังฟังยังพูดไม่ได้เลยเนี่ยครับครับ
1: ดีแล้วค่ะพูดภาษาไทยดีกว่า
0: ครับพูดภาษาไทยครับ
1: มาแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรจ๊ะ
0: เด็กชายปัญญาครับเด็กชายปัญญาคณารามครับ
1: ค่ะจากบุรีรัมย์เนาะ
0: ครับครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์บุรีรัมย์เป็นยังไงบ้าง
0: อู้เมื่อตอนประมาณ5โมงเลยอู้ฝนตกมาอย่างงามเลยอู้อุตส่าห์ดีใจ
1: อ
0: ้
1: าวดีเหรอคะชอบให้ฝนตกหรือว่าไม่ชอบ
0: อู้ก็ชอบเลยถ้าไม่มีฝนตกจะได้ใส่ปุ๋ยเลย
1: อ้าวเหรอเออบางพื้นที่เขาไม่ชอบให้ฝนตกเพราะเขาตัดยางไม่ได้ไง
0: เอาอันนั้นก็ธรรมชาติเขาประเพณีเนี่ย
1: สลับกันสลับกันอ
0: ะไรนะปลูกยางได้เหมือนเขาก็จะทำทั้ง3อย่างเลยมันปลูกไม่ได้ทางแถวๆนี่น่ะ
1: มันก็เป็นแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ดินน่ะเนาะว่ามันเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไร
0: ขนาดต้นทุเรียนซื้อมาลังต้นละ100ต้นละ50ต้นละ200มาเม็ดนึงไปแล้ว
1: แล้วอันนี้ปลูกอะไรอะคะ
0: ต้นนี้ปรับพื้นที่สภาพนาประมาณ3งานนี้ยังไม่ได้ลงอะไรเลย
1: อ๋อคือยังปรับหน้าดินอยู
0: ่เกี่ยวขยะให้บัวไม่มีเวลาไปปลูกอะอันจริงก็ชอบปลูกเลยลูกค้าวูถามหาอย่างนู้ปีนี้ไม่ได้กินถั่วกินแตงของท่านมหาเลย
1: อ๋อแล้วตอนนี้ก็คือเลี้ยงวัวด้วย
0: วัวอย่างเดียว
1: กี่ตัวคะ
0: วัว20ตัวตอนนี้20ตัวเลยครับ
1: มีตัวเด็ดเด็ดไหมมีตัวเด็ดเด็ดนิสัยแปลกๆอย่างเงี้ยมีไหม
0: โอ้ก็อยากได้เหมือนกันเลยที่วัวดูในคลิปอะที่วัวไม่รู้ว่าทำAIหรือเปล่าวัวแคระ
1: นะนั่นเหรอ
0: เอออยากได้จริงๆเลย
1: โอ้คือเห็นแล้วก็อยากได้แต่เรายังไม่มีแบบนั้น
0: อยากได้อยากได้เหมือนกันเลยวัวเฟสก็มีเตะเราไม่มีเฟสตอนเลี้ยงด้วยกันเขามีเฟสเลยเขาขายได้ราคาแพงนะวัวเฟส
1: ค่ะเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะเนี่ย
0: โอ้โหตั้งแต่นู่นยุคไอ้พบดร.โสภัทรนาสวัสดิ์มานู่นช่วงนั้นเลยได้คุย
1: โอ้ยยุคดร.โสภัทร
0: กลับนั่นแหละ
1: เอาเกือบจะเป็นดร.ไปก่อนได้ไหมตอนนี้ยังไม่เป็นดร.เลยหนูเนี่ย
0: เลย
1: ใช
0: ่เดี๋ยวก็ได้เป็นแล้ว
1: ยังเลยดรอปไว้ก่อนแล้วเนี่ยตอนนี้ทำไม่ไหวทำงานเยอะ
0: ครับเดี๋ยวพบไว้พบให้พบด้วยได้ไหมครับเนี่ย
1: คะ
0: เขาอวยพรให้ป๊อบวันนั้นที่เมื่อผมไปเมื่อเดือนเมษาปี68อ่ะผมเอามะม่วงประมาณ40กิโลเลยไปนั่งโรจนเกือบ3ชั่วโมงอ่ะยามรู้ดีวันนั้นนะผมไปภูมิธุระแต่ไปก็ได้จะกราบพระภูมิเจ้าที่บนบานว่าขอสิ่งที่ผมคิดว่าที่สิ่งที่ไอ้ป๊อบแนะนำตอนนั้นน่ะผมจะไม่ลืมพระคุณเลยถ้าคดีพลิกผมจะเอาไว้ป๊อบมาให้ดูจะได้ยังดูลิเกดูกันตรึมดูโมลำเลยถ้าคดีพลิกนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องที่นา12ไร่2งานก็มีไอ้ป๊อบแหละแนะนำก็ผมตาสว่างจนเอาเอกสารมาได้ 99% น่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าตั้งทนายได้วันไหนคือว่า 100% เออเนี่ยผมตกเป็นจำเลยมา5ปี60ถึง65
1: โอ้โห
0: วันนั้นน่ะโทรโอเคาหน้าไมค์นี่ดีเจดุ้งไม่ให้โอกว่ะเป็นอันตรายผมอยากจะโอกอีกรอบหนึ่งเลย
1: แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะจริงๆปกติเนี่ยการออกอากาศเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่ามันมีกฎชุมชนกฎของกสทช.กฎหมายมันมีกำกับไว้อยู่เนาะ
0: ผมจะพูดเรื่องจริงไง
1: อ๋อมันถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ควรพูดออกอากาศค่ะนั่นแหละแต่ว่าถ้าอย่างไอ้ป๊อปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะ
0: เรื่องพี่นาเขาทำชนุดทับชนุดผมอะ
1: อันนี้เราต้องให้จบสิ้นสุดคดีแล้วหรือยัง
0: ยัง
1: ถ้ายังพูดไม่ได้
0: ครับ10 ปี นี่มันปีสุดท้ายแล้ว
1: นั่นน่ะสิถ้ายังก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่าศาลยังไม่ตัดสินเนาะเรายังไม่สามารถใช้สื่อในตรงนี้ได้แบบสัตว์ทีเดียวว
0: ันนั้นคุณเบงปฏิคมให้ผมไปร้องทุกข์กับตำรวจนะ
1: ค่ะ
0: วันนั้น
1: มันก็คงเป็นเรื่องของการแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายแต่อันนี้ต้องบอกตรงๆนะว่าน้องเมย์อาจจะไม่ได้มีความรู้พิเศษอาจจะต้องแบบว่าเอ้ยอาจจะแบบเฮ้ยพอถามเรื่องราวแล้วถึงจะไปถามเพื่อนได้แต่ว่าอันเนี้ย

0: ็รู้สึกว่าไม่ได้ถนัดด้านนี้จริงๆเนาะเรามาว่าเรื่องที่เราถนัดก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนะ
1: ครับผม
0: มาผลงานเพลงวันนี้แนะนำเพลงอะไรดีคะ
1: เพลงนั้นเลยครับไม่ได้จะชูแต่เป็นผู้รู้เยอะ
0: ทำไมล่ะทำไมเป็นเพลงนี้ล่ะ
1: ชอบเลยฮะเพลงชอบ
0: ส่วนตัวเหรอคะแล้วเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะแล้วเราเป็นคนเจ้าชู้
1: เวลาไปดูกันดื่มเขาร้องว่ารถเอรถอะไรร้องอะไรผมจะให้จะขอเพลงนี้แหละถ้าใครร้องเพลงนี้ได้เดี๋ยวจะให้50 บาท
0: แล้วเขาร้องได้ไหมไม่ได
1: ้ร้องได้ผมร้องอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เคยเห็นคนเอาไปร้องอยู่แต่ก็
1: เขาร้องเพื่อพวกรถเอพวกนักเล่นกันดื่มอะไร
0: หรอ
1: โ
0: อเควันหลังถ้ามีคนร้องให้ฟังนี่ก็อย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ด้วยนะ
1: อุตส่าห์ทำเป็นขนาดเปิดดูอยากดูจนเนี่ยไม่รู้อะไรเปิดไม่เป็น
0: มาอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะคะผลงานจากทิชาสกายพาร์คเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ผมมอบให้ไอ้ป๊อปนั่นแหละพิเศษครับกับดีดีเจอะไรจุ๊กเจงครับ
0: แต่พี่รู้ใช่ไหมว่าพี่ป๊อปเขาเสียชีวิตแล้วเนาะ
1: เขาให้ข้อมูลผมปี65น่ะไม่กี่เดือนเลยเข้าโรงพยาบาลน่ะคิดดูสิ
0: รู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะโอเคได้เลยประมาณนี้เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้ค่ะขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะนะคะผลงานเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะเอาจริงๆหนูเขินอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังผลงานเพลงนี้กันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ทำงานนะคะแล้วรู้สึกว่าเหงื่อมันไหลใครมันย้อยมันโอ้ยมันไม่ค่อยสดชื่นมันไม่ค่อยรื่นรมมันไม่กลิ่นตัวมันแบบไม่สบายใจอ่ะนะคะแนะนำเลยซุกสกินนะคะเป็นสบู่สมุนไพรนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดเลยนะคุณผู้ฟังเยอะมากนะคะช่วยในเรื่องของความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะๆอันนี้ชอบมากนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบอโรมาดอกไม้ไทยวันนั้นแอบไปดมสดชื่นจริงนะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนทั้งหมด3แพ็คเลยนะแถมฟรีนะคะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นโหเยอะมากนะคะราคานี้ราคาดีราคาเดียวพิเศษเลย999บาทแบงค์เทานะคะแบงค์เทา1ใบเทามีทอนค่าส่งค่ะและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดช็อปไมเนียนะคะพิมพ์แอดตัว A ม้วนๆน่ะนั่นแหละแล้วก็ SHOP Shop ที่แปลว่าร้านค้านะคะแล้วก็ MANIA ไมเนียนะจ๊ะก็พิมพ์ไปได้สั่งซื้อของได้เยอะแยะมากมายอ่ะจัดไป
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงนี้จีบได้แฟนตายแล้วนะคะผลงานจากพี่ยิ้มอาสยามนะคะช่วงนี้แบบเห็นไปโฟกัสกับการตีแบต ด้วยเหมือนกันว่าไม่ชวนน้องนุ่งมั่งเลยนะมีแต่บอกว่างๆเจอกันว่างๆไปเที่ยวด้วยกันไม่เคยได้ไปอ่ะช่วงนี้นะคะกอดตัวเองแน่นๆแล้วบอกกับตัวเองด้วยนะว่าอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำจนเกินไปบางครั้งคุณอาจจะมีความสามารถมากกว่านั้นอย่าประเมินค่าตัวเองตามที่คนอื่นเขาพูดนะคะเราใช้ชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้จนเคยชินเนาะใช้มากไปนานไปบางครั้งนะคะเราก็ไปฟังคนอื่นมากจนเกินไปจนเราไปกดขี่ความสามารถของตัวเองซึ่งเชื่อเถอะว่ามนุษย์เราอ่ะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบย่ำแย่จนแบบสุดทางขนาดนั้นหรอกนะมันจะต้องมีการดิ้นรนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเรามีโอกาสเยอะแยะยิ่งสมัยนี้ยุคมันเปลี่ยนไปนะถึงคนจะบอกว่ายุคมันเปลี่ยนไปมันโอ้ยสิ่งที่ดีมันแทบจะหาไม่ได้เลยข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจไม่ดีแต่เชื่อไหมว่าในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยอ่ะอย่างช่วงโควิดอ่ะเห็นไหมทุกคนบ่นหมดนะคะว่าไม่มีงานตกงานโดนแคนเซิลงานช่วงนั้นน้องเมย์ก็เปลี่ยน

ค่ะก็ส่งของออนไลน์ขายอย่างเงี้ยทําอาหารขายนะคะก็ส่งช่วงนั้นคนไม่ออกจากบ้านไม่ไปซื้อของเขาก็ซื้อออนไลน์กันใช่ไหมช่วงนั้นโอ้ยยิ่งวันแม่นะน้องเมย์ขายแบบกําไรแบบคูณอะเออแป๊บเดียวคืนทุนแล้วอ่ะนะคะหรือว่ามีเพื่อนๆศิลปินหลายๆคนก็ไปขายครีมขายอะไรที่มันดูแลสุขภาพนู่นนี่นั่นนะมีเพื่อนน้องเมย์คนหนึ่งเขาปรับตัวด้วยการขายไอ้เนี่ยอะไรนะสเปรย์แอลกอฮอล์เออนั่นแหละเชื่อไหมว่าเดือนแรกนะคะทำกำไรไป3 ล้านบาทอ่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงทุกอย่างที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยเราก็ต้องมองให้มันเป็นโอกาสให้ได้ในวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันแบบเข้ามาแทนที่เมื่อก่อนคนไทยอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้อะไรสื่อออนไลน์เลยแต่เชื่อไหมว่าช่วงโควิดทุกคนสแกนเงินเป็นหมดเลยจ้าจากที่ทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่น้องเมย์เมื่อก่อนไม่เอาเลยเรื่องการสแกนเงินไม่เอาเลยนะแบบทำไม่เป็นไม่เล่นไม่เอาไม่โหลดแอปไม่อะไรทั้งนั้นแต่พอช่วงโควิดมันจำเป็นเนาะเพราะว่าบังคับว่าจะไม่รับเงินสดกันเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดโรคง่ายใช่ไหมสแกนมันจะไม่ไปโดนกันไม่สัมผัสกันแล้วเงินเนี่ยมันก็จะไม่กระจายโลกเออตอนนั้นคนไทยก็นะมันเป็นความเป็นความตายเห็นไหมทุกคนมีการปรับตัวดังนั้นนะคะคุณก็ต้องปรับตัวให้ได้เหมือนกันดังนั้นน้องเมย์ถึงบอกว่ารักตัวเองมากๆเนี่ยบางครั้งมันจะทำให้ตัวเองอ่ะรู้สึกว่าจะต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆวันอะไรที่มันจะเป็นผลทางที่เราจะดิ้นรนอยู่ต่อได้นั่นน่ะทำไปเถอะค่ะนะคะอ่ะสาระดีๆนะจ๊ะช่วงนี้นี่ฝนตกโปรยๆฝนตกเพียงปรางฝนตกแล้วฝนตกอีกกระหน่ำในบางพื้นที่ดังนั้นนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนถูกฟ้าผ่าค่ะซึ่งไม่นานมานี้เนาะมันมีการที่โดนฟ้าผ่าจากการที่เล่นฟุตบอลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หลากหลายความผิดด้วยนะ1คือเราไปเล่นในช่วงเวลานั้น2คือมันไม่มีการหยุดการเล่นการแข่งขันน่ะบางครั้งผู้ที่เป็นเจ้าของสนามอาจจะต้องประเมินสถานการณ์นิดนึงว่าเออช่วงนี้การแข่งขันมันจะต้องเบรกก่อนเพราะว่าต่างประเทศเขาซีเรียสมากนะถ้าฝนตกฝนปลอยเนี่ยเขาหยุดทันทีนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายเรื่องพวกนี้มากๆมันเป็นนาทีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ไว้ก่อนไม่ต้องเจอก็ได้รู้ไว้ก่อนนะเผื่อเจอมันจะได้ทำได้เท่านั้นเองนะคะการป้องกันฟ้าผ่าระหว่างการเข้าช่วยเวลาที่เราเจอแล้วอุ้ยเปรี้ยงมาแล้วอุ้ยทำไงล่ะนะคะเราประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยก่อนทุกครั้งของกู้ภัยจะถูกสอนเสมอว่าอย่าลงไปช่วยเด็ดขาดถ้าตัวเองไม่ปลอดภัยนะคะหนึ่งเขาเรียกว่าซีนเซฟซีนต้องเซฟทุกที่รอบตัวเราต้องเซฟนะคะมีรถก็ต้องระวังรถมีไฟฟ้าก็ต้องระวังไฟฟ้ามีควันไฟน้ำมันแก๊สเราต้องระวังให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฟ้าผ่าเกิดขึ้นประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยก่อนสังเกตบริเวณรอบๆนะคะที่เกิดเหตุว่ามีอะไรที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าอีกหรือไม่นะการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าช่วยเหลือนะคะ1คืองดใช้โทรศัพท์ค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใครที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็ตามนู่นไปอยู่ในร่มส่วนใครที่เป็นผู้ช่วยเหลือนะคะ1ก็คือถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะนำไฟฟ้าออกก่อนที่จะวิ่งออกไปนั่นน่ะเออเพราะว่าเวลาที่คนที่ถูกฟ้าผ่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่กลางแจ้งถูกไหมหรือว่าแบบอยู่ในมุมที่มันฟ้าผ่าได้อะดังนั้นคนที่จะช่วยเหลือคนที่จะโทรศัพท์อะไปอยู่ในร่มไปอยู่ในที่ที่มันฟ้าผ่าไม่ได้นะคะส่วนอีกคนนึงถอดโลหะถอดอะไรออกก่อนนะคะไม่สัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะแต่ถ้าถามว่าเอ้ยแล้วมันจะต้องแจ้งรถอะต้องแจ้งรถพยาบาลทำไงอะลากเขาเข้ามาก่อนลากเขาเข้ามาก่อนนะคะไม่สัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะเลยจักรยานรถยนต์รั้วโลหะเสาไอพวกสายฟงสายไฟอะไรแปลกๆที่มันแบบห้อยๆมาไม่พยุงตัวไปกับตรงนั้นนะคะไม่อยู่ใกล้วัตถุความที่มีความสูงเช่นต้นไม้เสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยไม่เอาอะไรที่มันสูงๆขึ้นไปเป็นยอดๆอ่ะไม่เอานะคะลดการสัมผัสพื้นดินให้น้อยที่สุดหากเป็นไปได้ให้นั่งยองๆค่ะเท้าชิดก้มหน้ากอดเข่าหาแผ่นยางหรือว่ากระเป๋าสะพายหลังมาเออมาใช้ในการเหยียบเพื่ออะไรเพื่อมันไม่ให้แบบไฟมันทะลุฟึ๊บผ่านตัวเราออกไปนึกออกไหมอ่ะดังนั้นการช่วยเหลือของคนที่แบบพอเจอสถานการณ์นี้นะคะ1เลยโทร1669จำเบอร์ให้แม่นคุณผู้ฟังเบอร์นี้จำให้แม่นนะคะอีกเบอร์หนึ่งคืออะไร1418นะคะปอเต็กตึ้งนะสังเกตประเมินความเสี่ยงนะคะการถูกฟ้าผ่าซ้ำควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะผู้ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยไปปฐมพยาบาลในที่ปลอดภัยนะคะป้องกันการถูกฟ้าผ่าซ้ำนะสามารถจับตัวผู้
ผู้ที่ถูกฟ้าผ่าได้ไหมจับตัวได้นะคะเพราะว่าไม่

0: มีกระแสไฟฟ้าลงเหลืออยู่ในตัวเขาแล้วมันไม่เหมือนไฟดูดที่บ้านอ่ะมันไม่เหมือนกันคือฟ้าผ่าเนี่ยมันดูดปั๊บมันฟึบลงพื้นดินไปเลยนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยมันยังอยู่ในตัวเพราะว่าตัวเขายังเป็นตัวนำผ่านกระแสไฟอยู่นะดังนั้นเราสามารถแตะตัวเขาได้นะคะมันไม่ใช่ไฟดูดที่บ้านนะดูด้วยนะว่าเขาถูกไฟดูดจากอะไรนะคะประเมินการบาดเจ็บแล้วก็ปฐมพยาบาลค่ะถ้าหมดสติไม่หายใจหรือหายใจเฮือกเป็นยังไงหายใจเหมือนปลาช็อกน้ำอ่ะพะงาบอ่ะวับอย่างนั้นแหละปั๊มได้เลยทำ CPR ได้เลยนะคะทำ CPR ทำยังไงแขนตึงนะคะยกตัวขึ้นสูงคุกเข่าลงไปข้างๆตัวลำตัวของผู้ป่วยเนาะก็กดลงไประหว่างกลางนะคะมันจะเป็นกระดูกที่ไม่ใช่ซี่โครงนะหัวใจเราอ่ะอยู่ตรงกลางนะคะไม่ได้อยู่ทางซ้ายเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราจะถูกสอนว่าหัวใจข้างซ้ายใช่ไหมแต่จริงๆการ CPR นะคะปั๊มตรงกลางกึ่งกลางอกเวลาเรากดไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอ่ะข้างๆมันจะเป็นซี่โครงถูกไหมไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระดูกหนาๆใหญ่ๆมีสเปซหน่อยมันจะมีพื้นที่หน่อยกดไปแล้วมันเจ็บๆอ่ะตรงนั้นแหละนะคะลองกดดูสิกดที่กลางหน้าอกตัวเองนะลากจากกึ่งกลางจักระแล้มาลากจากจักระแล้นะคะแล้วลองเอาฝ่ามือกดดูนั่นแหละตรงนั้นแหละนะปั๊มไปนะคะก็นับ1และ2และ3และ4แบบนี้นะมีจังหวะจะโครนนะคะสุกันเธอเราประมาณนี้แต่ว่าอย่าลืมโทร1669ให้เขามาช่วยด้วยนะไม่ใช่ว่าปั๊มไปแล้วไม่มีคนเปลี่ยนนะคะก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันด้วยอ่ะช่วงนี้นะคะประมาณนี้ละกันเนาะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติด้วยเพราะว่าจริงๆภัยธรรมชาติส่วนใหญ่ก็มาจากมนุษย์สร้างนะคะแต่ว่าฟ้าผ่านี่มันสุดวิสัยจริงๆแต่ก็ต้องเรียนรู้เอาไว้นะคะเผื่อกันไว้ดีกว่าแก้ไปกันต่อที่ช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่เดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชาพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่ที่ตอนนี้ยังว่างมากๆนะคะเพราะว่าขออนุญาตตัดคนที่เคยคุยแล้วในช่วงเดือนนี้แล้วก็ตัดคนที่ขอเพลงซ้ำมานะคะดังนั้นตอนนี้สายยังว่างโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะอะไรนะพี่แป้งบอกว่าสภาพสิ้นหวังมากเลยนะสองเมนอะสภาพไม่ไหวแล้วและสภาพควรนอนมากอ่ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
3: พี่โสภาค่ะ
0: พี่โสภานะตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่สุราษฎร์ค่ะ
0: สุราษฎร์ธานีนะคะทำอะไรอยู่คะ
3: กรีดยางค่ะ
0: กรีดยางเมื่อกี้มีพี่เขาบอกว่าอะไรนะฝนตกอะชอบแต่พวกเราไม่ชอบเนาะ
3: ใช่ค่ะใช
0: ่เออนะบางคนเขาก็บอกว่าดีไงเป็นลูกจ้างบางทีแบบว่าถ้าได้รายเดือนมีไหมอะตัดยางเนี่ย
3: ไม่มีค่ะ
0: มีแต่รายวันใช่ไหมต้องได้ต้องมีงานเท่านั้นถึงจะมีเงิน
3: ใช่ค่ะใช่อัน
0: นั้นนี่กรีดอยู่กับใครอะคะ
3: กรีดอยู่คนเดียวค่ะ
0: จริงๆเขาเรียกว่าการตัดยางหรือการกรีดยาง
3: แล้วแต่พื้นที่ค่ะ
0: มันต่างกันยังไงคะ
3: มันเป็นตัดจากขึ้นราคา
0: อ๋อบางคนเขาก็เรียกตัดบางคนเขาก็เรียกกรีดเร
3: ีย
0: กโคนได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้อ๋อเราไม่โคนเนาะเราไม่โคนเนาะแค่ตัด
3: มันเป็นอีกยาชื่อแมง
0: หนูอยากรู้ว่าเวลากรีดแล้วอ่ะกรีดต้นนี้แล้วอ่ะพรุ่งนี้มันก็กลับมากรีดใหม่ได้ใช่ไหม
3: ใช่จ้ะ
0: แล้วมันก็จะไหลมาเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะมันก็ไหลปกติแบบนี้เลยค่ะ
0: หรอคือหนึ่งต้นเนี่ยสามารถอยู่ได้นานกี่ปีคะ
3: ก็เป็น30 ปีเลยนะ
0: หรอแล้วก็เราก็สามารถตัดได้อย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแล้วเรากรีดที่เดิมไหมคะหรือว่าวันถัดไปก็หามุมอื่น
3: ไม่ได้ค่ะกรีดที่เดิม
0: หรอ
3: ใช่ค่ะ
0: ป้าติโทแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราต้องกรีดตรงนั้นน่ะ
3: มันเราเบรกหน้ายางไว้แล้วไงคะ
0: ไม่รู้แล้ว อันนี้ไม่รู้แล้ว เออสงสัยเฉยสงสัยเฉยว่าเราเอ๊ะมันแบบไปตัดตรงอื่นมันไม่ได้เหรอ
3: มันก็ได้นะแต่ต้นที่หน้ายางหมดไปก่อน
0: เหมือนเราน้ำร่องไว้
3: ใช่แล้ว
0: ว่าเดี๋ยวมันจะออกตรงนี้แหละ
3: มันจะต้องติดตรงนี้อะค่ะ
0: ไม่รู้เลยไม่มีความรู้เลยจริงๆแบบอยากไปยืนดูมากเลยแบบอยากเห็นเลยอะอยากไปเป็นสาวสนยางสักวันนึง
3: อ๋อมาเลยค่ะมาเที่ยวทางใต
0: ้มีบ้านไหนทำโฮมสเตย์ไหมคะเดี๋ยวจะไป จะไปลองกรีดยางดูสักวันอยากรู้อ่ะ
3: เออว่าเหมือนภาคเหนือภาคอีสานเขาก็มีนะมีทุกภาคแล้วตอนนี้กรีดยาง
0: นั่นน่ะสิแต่ปกติภาคเหนือเขาจะมีอะไรนะเป็นโฮมสเตย์ไปเก็บอะไรนะเก็บชาใช่ป่ะเก็บใบชาแบบไปเที่ยวดอยไปเก็บใบชาไปอะไรเงี้ยไปโฮมสเตย์มันมีแบบนั้นภาคใต้เขามีไหม แบบโฮมสเตย์ให้ไปอยู่กับบ้านกับสวนแล้วก็ไปหัดกรีดยางอะไรเงี้ย
3: มันต้องมีชุดกรีดยางเป็นส่วนตัวค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเหรอ
3: ใช่มีกรีดยางด้วย
0: เอ้าถ้าทำเป็นแล้วสมมติแบบเราอยากได้ลูกมือโดยที่เราไม่ต้องกรีดเองไงเราก็ทำบ้านของเราให้เป็นรีสอร์ทใช่ไหมแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาพอมาเสร็จปั๊บ
3: หน้ายางเสียหมด
0: เหรอกรีดไม่เป็นใช่ไหม
3: ใช
0: ่เอาแค่ส่วนหนึ่งได้ไหมเอาแค่แบบต้นเดียวให้เขาหัดกรีดเฉย
3: ก็ไม่ได้นะมันหน้ายางก็เสีย
0: ต้นเดียวก็ไม่ได้เหรอแบบแบ่งให้นักท่องเที่ยวกรีดสักต้นนึง
3: ก็ได้อยู่แต่ว่าพอว่านักท่องเที่ยวมาบางคนก็กรีดไม่เป็นไง
0: ก็ใช่ไงเราก็ต้องสอนสิเอ้าก็ถ้าน้องเมย์ไปอย่างเงี้ยน้องเมย์ไปอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงน้องเมย์ก็ทำไม่เป็นเหมือนกัน
3: ก็มีคนสอนอยู่แต่ว่าไม่มีนะที่ว่าจะให้เปิดเพิ่มสเตย์แล้วก็ให้กรีดยางอ่ะ
0: เราลองได้ไหมอ่ะแบบชีวิตเราต้องมีแบบครั้งแรกเสมอป่ะเราอาจจะไม่ให้เขาติดกรีดที่ต้นยางจริงก็ได้เราทำจำลองมาได้ไหมแบบ กรีดอะไรเดียกรีดพวกแบบท่อ PVC ไปก่อน
3: ไม่ได้
0: ไม่เราลองไงจำลองไงซิลิโคนอะไรก็ได้หรือว่าแบบทำแบบเราหาอาชีพเอ้าเผื่อมีคนอยากรู้เหมือนน้องเมย์ไง
3: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: เออเผื่อนะใครเผื่อเป็นไอเดียแบบทำเป็นสวนยางนะแล้วก็แบบมีสวนหนึ่งสัก10ต้นพอเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาลองกรีดดูเออแล้วจัดกรุ๊ปทัวร์เราก็ได้เงินไงเขาต้องจ่ายตังเราก่อนถูกป่ะจ่ายตังเราก่อนแล้วเราก็ได้เก็บค่าที่พักเราเก็บค่าอาหารได้ด้วยเพราะว่าเราจะมีอาหารเลี้ยงเขาเหมือนหมูกระทะอะไรเงี้ยไม่รู้นะแต่ว่าภาคใต้อาจจะไม่ใช่หมูอาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นแบบปิ้งย่างอะไรอย่างนี
3: ้ใช่ก็ได้อยู่นะ
0: เออลองแบบใครที่แบบมีพื้นที่ทำบ้านทำสวนเงี้ยนะแล้วก็ประกาศโฮมสเตย์ทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยให้นักท่องเที่ยวไปได้แบบไปลองสัมผัสวิถีชีวิตของคนภาคใต้ที่ต้องตัดยางเงี้ยเออ
3: ตัดไว้นายทุนเลย
0: เออต้องให้นายทุนเขาทำไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบว่าเออก็เอาขนาดภาคเหนืออยู่ดีๆยังอยากไปเก็บใบชาเลยจะไม่รู้เหรอเราอาจจะอยากลองกรีดยาง
3: ใช่เลยนายทุนเลยอย่างนี
0: ้อืมพอเราตัดยางเสร็จเอ้าแล้วชาวบ้านก็จะมีรายได้ด้วยด้วยการเป็นมัคคุเทศไงเราก็เป็นผู้นำเราก็จะกลายเป็นคุณครูสอนเราเป็นปราชญ์ชุมชนเออปลูกสวนผักก็ได้ปลูกสวนผักข้างๆไปให้เขานั่งเด็ดอะไรทำอะไรเล่นทำปุ๋ยก็ได้อะทำปุ๋ยใส่สวนยางให้เรารดน้ำต้นไม้อะไรก็ได้เห็นไหมหาคนมาทำงานแทนหน่อยเขาจ่ายตังค์ด้วยแล้วเขาก็ยังช่วยงานเราด้วย
3: ส่วนมากถ้าว่าคนที่กรีดยางให้เป็นมันจะยางไม่ออกนะ
0: ใช่ไงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณพี่ครั้งแรกกรีดแล้วยางออกไหมล่ะ
3: ไม่ออกเพราะพี่ไปเรียนไปฝึกแบบของที่เขาหักกรีดยางอ่ะ
0: นั่นแหละ
3: เขามีต้นยางไว้แล้วก็เขาเอาเป็นท่อนไปหักกรีดกัน
0: นั่นแหละเราก็ทำแบบนั้นเลยให้นักท่องเที่ยวไปหัดกรีด
3: ก็ได้ไม่ถูกวันนะเพราะว่ายางพารามันแห้งเหมือนกัน
0: ไม่เราก็บอกเขาดีว่าอันนี้มันเป็นแค่ต้นจำลองมันไม่มีน้ำยางออกมาจริงนะแต่ว่าสาธิตเฉย
3: ๆใช
0: ่เออแล้วเดี๋ยวก็พาไปลงพื้นที่จริงกรีดให้ดูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็สอนเขาไปแล้วเราก็เก็บตังค่าสอนเห็นไหมได้ตังค์อีกเออเราอาจจะต้องเป็นยูนิคอร์นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะแถวหน้าอะไรนะเอ้ยบางครั้งเวลาเรามีความรู้อะไรสักอย่างเนี่ยเราสามารถเปิดสอนออนไลน์ก็ได้เราสามารถเปิดสอนออนไลน์ใช่ไหมแล้วเราก็เก็บตังค์ให้เขาเข้ามาในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยทำได้มันมีหลากหลายวิธีเลยใครคุยเก่งๆอัดโค้งอัดคลิปอย่างเงี้ยใช่ไหมหนึ่งคลิปเนี่ยแล้วก็ใครที่จ่ายตังก็ส่งคลิปสอนไปอะไรเงี้ยทำการตลาดเลย
3: ไม่ใช่เป็นไปหมดแล้วหัดกรีดยาง
0: เออแล้วก็อาจจะต้องทำ
3: อะไรเนี่ยเป็นไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: แต่จริงๆแล้วน่ะน้องเมย์ก็จะบอกแบบนี้ว่าสมมติว่ามีคนที่ทำอะไรบางอย่างเก่งกว่าเราแล้วเราจะเลิกทำอย่างนั้นหรอ
3: ไม่
0: เออถ้ามีคนหายใจเก่งกว่าเราจะเลิกหายใจไหม
3: ไม่เลิกจ้า
0: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะต่อให้ในออนไลน์เขาจะมีสอนอยู่แล้ววิธีการสอนเราอาจจะไม่เหมือนเขาก็ได้น้องเมย์อาจจะถูกจริตอ่ะอยากเรียนกับคนนี้อะไรเงี้ยเออใช่ป่ะลองดูอะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ้า
3: บัณฑิตกรีดยางค่ะ
0: บัณฑิตกรีดยางได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้เพื่อนๆทุกคนค่ะที่ฟังลูกตุ้ง95อยู่ค่ะ
0: ครับผมครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้ะคนสวย
3: น้ำเลยค่ะ
0: น้ำจิ้มซุกี
3: ้น้ำจิ้มซุกี
0: ้เอ๊ะพูดภาคใต้พูดภาษาใต้ได้ไหม
3: ได้จ้ะได้
0: อ่ะลองนะน้ำจิ้มซุกี
3: ้น้ำจิ้มซุกี
0: ้สูตรกวางตุ้ง
3: สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: เบนยอดข้าวอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
3: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
0: และไอ้ไอยาราอาห่า
3: แล้วไอ้ไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานให้ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาห่า
3: อายาระอาซึ่ง
0: โอเคขอบคุณค่ะนะคะได้เลยได้เลยขอให้ได้น้ำยางเยอะๆนะจ๊ะ
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เออจริงๆนะคุณผู้ฟังบางทีก็สร้างงานสร้างอาชีพนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว้าวมากสำหรับเขาก็ได้มีพี่บางคนน่ะเขาขับวินมอเตอร์ไซค์ทุกวันเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาตื่นเต้นอะไรหรอกเขาก็ขับใครก็ขับเออทุกวันนี้ก็จะมีแบบวินมอเตอร์ไซค์มีพี่ๆไรเดอร์ต่างๆใช่ไหมที่เริ่มทำแบบจิตอาสาเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันเราก็ไม่รู้นี่ว่ามันจะเจออะไรแก้ปัญหาสถานการณ์ยังไงใช่ไหมทุกคนทุกอาชีพมันมีความยากของตัวเองแล้วก็มีความเชี่ยวชาญของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันเนาะบางทีคนต่างชาติเขาอาจจะว้าวมากๆก็ได้นะว่าการตัดยางเป็นยังไงขนาดน้องเมย์ยังรู้สึกว้าวเลยน้องเมย์ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้าแล้วต้นยางน้ำยางมันออกมายังไงอะแล้วต้นนึงมันออกมาอะไรขนาดนั้นได้คือมันมีความสงสัยอยู่ถ้าเราไปสร้างความกระจ่างให้เขาได้มันก็เออมันก็สนุกเป็นกิจกรรมแล้วบางทีเราก็อาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นไงเช่นแบบรอบกองไฟใช่ไหมโอ้ยคนไทยสันทนาการถนัดอยู่แล้วเนาะเมาคีล่าสัตว์อะไรก็เอาดิเออรับชาวต่างชาติมานะหัดภาษานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะศึกษาหน่อยว่าเอ้ยเขาพูดภาษาอังกฤษกันยังไงบ้างเราแบบฟุตฟิตโฟไฟหน่อยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติเขาพูดภาษาไทยเก่งก็มีเยอะเหมือนกันนะคะก็ลองแบบอ่ะจัดทริปชาวต่างชาติให้เข้ามาได้แค่ครั้งละ10คนวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้นะเราจะมีจัดแคมปิ้งนะคะเริ่มต้นคนละ 3,000 บาทสมมุตินะไม่รู้อ่ะ 3,000 บาทรวมตัวกันมา10คนนี่ 30,000 แล้วนะเออ 30,000 แล้วนะให้มาอยู่ที่บ้านมาอยู่มากินที่บ้านทำตัวเป็นเขยคนไทยครั้งวันหนึ่งอะไรเงี้ยเออนะแล้วก็แบบเนี่ยเราก็จะพาเขาไปกิจกรรมตอนเช้าจะพาไปสาธิตวิธีการก่อนตอนกลางวันกินข้าวโดยมื้ออาหารจากชาวบ้านในท้องถิ่นเห็นไหมเราก็ไปดิวกับร้านค้าแถวนั้นว่าเอ้ยป้าทำกับข้าวมาส่งหน่อยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจ่ายตังจากนึงเนี่ยเอาไปให้นะป้าอุ้ยเราจะได้ทำทริปทัวร์ได้เลยใช่ไหมแล้วก็แบบลองดูซิว่าพอชาวต่างชาติเขามาแล้วมากินคงกินข้าวเห็นไหมเราขายของได้เราสามารถเอาพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางพารามาขายเขาได้อีกนะเออเป็นเม็ดเงินได้อีกนะจะเป็นอะไรก็ได้เป็นของผลิตภัณฑ์โอท็อปอะไรเงี้ยมันก็ได้อีกใช่ไหมเสร็จปั๊บยังไงตอนเย็นเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยโชลิเกฮูลูอะไรว่าไปเอาเด็กๆในชุมชนมาเต้นให้เขาดูก็ได้น่ารักจะตายลองดูลองจับกลุ่มกันในเขาเรียกอะไรนะศูนย์การเรียนรู้อะไรเงี้ยเนาะเออลองดูแล้วก็แบบมีอะไรเดี๋ยวนี้เขาชอบเกี่ยวกับเรื่องเฮลตี้ใช่ไหมเออเช้าวันถัดไปเริ่มกิจกรรมออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันก่อนมีกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปลองตอนกลางคืนเช้ามืดไปตัดยางเสร็จปล่อยไปนอนพักผ่อนตามอัธยาศัยกลับมาใหม่ในช่วงเย็นเราอาจจะมีแบบชาวบ้านมานวดมาโทรเขาเรียกอะไรนะเทเลปี้ที่แบบว่ามานั่งสมาธิพาไปวัดในชุมชนก็ได้อะไปทำบุญให้วัดหน่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้มันเป็นเงินมันเป็นทองได้หมดแหละจริงๆสอนเขาใส่ชุดไทยผ้าไทยถ่ายรูปอะไรก็ได้เออหัดถ่ายรูปเดี๋ยวนี้มีเรียนมีสอนออนไลน์เยอะแยะนะคะสอนภาษาสอนถ่ายรูปสอนอะไรเงี้ยเหมือนอะไรนะน้องคนนึงที่เขาอยู่ 3,000 โบกอ่ะเออพวกนั้นน่ะเขาก็แบบไปหัดถ่ายรูปมาสวยๆใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วพอเราถ่ายบ่อยๆเราก็จะมีมุมของเราอ่ะเหมือนวัดอรุณอย่างเงี้ยเห็นไหมถ่ายมุมเดิมเอาจริงๆอ่ะหนูไป2รอบหนูก็ถ่ายมุมเดิมตากล้องต่อให้เปลี่ยนเป็น10คนก็ถ่ายมุมเดิมมันเป็นมุมอันซีนอ่ะเออเราลองหาซิว่าในชุมชนของเรามันมีมุมไหนไปถ่ายกับต้นยางก็ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้ชาวบ้านในชุมชนมันมีรายได้เข้ามาเนาะซีผลงานเพลงวันนี้จ้ารัวๆเลยนะคะเกี่ยวกับบัณฑิตเกี่ยวกับปริญญาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะคะลองมาฟังกันดูว่ามีเพลงอะไรบ้างนะจ้า

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บุญผลาบ่ฮอดนะคะจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะผลงานล่าสุดของเขาเลยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะผลงานเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยผลงานเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจมวิชยากรนะคะเรียบเรียงดนตรีเพราะๆโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยสังกัดแบมบูบีทนะคะผลงานเพลงนี้ถ้าใครที่ฟังแล้วอุ๊ยตรงกับชีวิตเลยนะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของจอคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงนี้ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven 2ผลงานเพลงนะคะคำเอ่ยค่ะจากอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะคะผลงานเพลงนี้อยู่ในฮิตอันดับที่20นะคะก็คือเตรียมจะตกแล้วนะเตรียมจะตกชาร์ตแล้วใครที่ชื่นชอบนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันอีกสักรอบนึงดูซิว่าสัปดาห์หน้าจะยังอยู่ในชาร์ตหรือเปล่านะคะใครที่อยากจะส่งมอบกำลังใจให้กับอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะคะซึ่งเป็นคู่เพลงของเพลงดังหลักหลายผลงานเพลงเลยนะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาได้เพื่อให้ยังอยู่ในชาร์ตนะคะคำเอ่ยเดี๋ยวให้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งว่าเพลงเป็นยังไงเพราะบางทีจำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อเพลงอะไรนะคำเนื้อร้องทำนองอะไรยังไงแต่เห็นว่าก็ค่อนข้างจะโด่งดังในช่องทางหลากหลายช่องทางเหมือนกันนะคะอ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะจากโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะหม้อหุงข้าวแล้วมีหนุ่มไรอันกับบัณฑิตแม่ๆขอมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้าเปิดทันยังไงเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่อง

0: หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองแงะ82บาทนะคะจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานีนะคะ83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท50สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาทขี้ยางก้อนถ้วย65บาท50สตางค์น้ำยาง73บาทนะคะวันนี้มี SMS บอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าจากคนโคราชขอบคุณครับนะคะวัชระชัยมีแสงแก้วรักเมจังเลยตลกขบขันค่ะตลกขำขันขอบคุณค่ะประมาณนี้นะคะ SMS วันนี้ไม่เยอะนะแล้วก็โดนปิดกั้นช่องทางหลากหลายช่องทางอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็สวัสดีทุกๆคนในแอปฟ้าร้อยกว่าคนด้วยนะจ๊ะที่เข้ามานะคะร้อยกว่าชีวิตเลยขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจกันพรุ่งนี้น้องเมย์ต้องไปอบรมแต่เช้านะจ๊ะตั้งแต่8โมงเพราะฉะนั้นต้องตื่น6โมงเช้าดังนั้นวันนี้ต้องรีบไปละนะคะทิ้งท้ายไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เป็นผลงานเพลงดีๆสาระดีๆที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าเป็นเพลงที่บอกว่าไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นน่ะคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมจำนนนะคะแต่ว่าจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือลมหายใจของเราหัวใจของเรานะคะที่อยากจะมอบเพลงนี้ให้ด้วยกับเพลงหัวใจของ Big Ass นะคะเราเปลี่ยนสไตล์กันบ้างนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทุ่งนางคอยของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งนะครับเป็นเวอร์ชั่นของคุณลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมานะครับ4689400นะครับพี่สังน้องสีใสบอกว่าขอเพลง พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่ขับร้องโดยบังโตแฮงแมนใช่ไหมแฮงแมนเนาะแฮงแมนนั่นก็คือบังโตซีรีฟูของเรานั่นเองนะครับน่าสนใจนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับว่าทำนองมันต่อกับเพลงอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ส่วนทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงน้องแชมป์มาแล้วพี่จิรวรรณพี่จรัสนะครับแล้วก็พี่พิทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็พี่เออินทิราพี่บุญญากรพี่รวิภาพี่สุนีนะครับพี่แมวเซาชอบหลับนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึง

0: น้องกฤษกรบราอัสแวนแวนว้าวใช่ไหมฮะแวนแวนว้าวเนาะนะสวัสดีครับบอสสวัสดีครับพี่เพชรฮอฟฟูนะวัยรุ่นเลยนะฮับฮับฮับเฮิบเนี่ยตอนนี้กำลังดังนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จ่าเพียรน้ำแข็งนะฮะบอกว่าพบกันเช่นเคยนะครับพี่ขนองพี่บางปลานะฮะแล้วก็สวัสดีช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้โยโย่วัดดีกับพุ่มมาแล้วในพี่สลิปน็อตนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงนะฮะอ๋อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะก็เดี๋ยวต้องขอกราบขอบพระคุณก่อนนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% เชื้อลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: น้องแคทรัตการ

0: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปแนะนำเพลงเมื่อกี้นะครับบทเพลงของพี่แคทรัตการเป็นเพลงชื่อว่านิยายรักขัดตอนนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ที่ไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเห็นเอ๊ะเราไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายนั่งไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมรายงานตัวครับชื่ออะไรครับ
4: สุดที่รักเลยครับ
3: ชื่อสุดที่รักเลย
4: คร
3: ับ
4: อ
3: ันนี้ชื่อจริงเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
4: ชื่อในเพจครับ
3: อ๋อเป็น AKA เนาะ
4: ครับ
3: นะครับผมแล้วอยู่แถวไหนครับ
4: เมืองเลยครับ
3: อยู่ที่เมืองเลยใช่ไหมชื่อสุดที่รักมาจากจังหวัดเลยก็เลยเป็นสุดที่รักเลย
4: ครับ
3: อ้าวสุดยอดจริงๆนะฮะแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
4: ว่าสั้น
3: ว่าสั้นของพี่สิงโตนะ
4: ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ไอ้ทหารอากาศทุกคนนะครับ
3: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับคุณสุดที่รักเลยก็ขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
4: คร
3: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะฮะแม่ชื่อแบบชื่อโรแมนติกมากชื่อสุดที่รักเลย ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับวูวาสันสิงโตนำโชคครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

breaking down our charge spray ฉันนั้นน็อตเหมือนเทลผู้สานสระไม่สองสระให้โยอาวันนึงพยานาซาผู้ถ่ายได้นิดหน่อย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ได้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: 2เพลงนะฮะตามคำขอเลยนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่จากวงแฮงแมนนะตามคำขอของคุณพี่สังทองสีใสนะฮะแล้วก็นิดหน่อยนะครับจากโชอี้ภูวสิทธิ์นะก่อนหน้านี้ครับมีบทต้นการเสียใจครับจากน้องแบมไพลินแล้วก็ของฝากนะครับจากวง My Eyes นี่ featuring Mr. Brian Brian Joke Ice Cream นะฮะแล้วก็ห้ามตัวนะฮะจากน้องมินตราอินทิรา featuring Organic Yeah นะตอนนี้ครับทักทายครับไปถึงไอ้มิชัยนะฮะสวัสดีไปถึงพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้พี่น่ารักสุดๆนะฮะบอกมือสั่นไหมเพราะรูปหล่อนะฮะโอ้ยสั่นแล้วครับอยากจะไปมาลองมาเลิงแล้ว ใช่ปะใกล้ใกล้จะได้ไปโคราชอีกแล้วนะฮะแหมมิสเตอร์เอ็ดดี้เจ้าของร้านมาลองมาเลิงครับร้านอาหารยุคเพลงยุค90ทั้งนั้นเลยนะครับใครที่อยู่แถวนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครนะพี่จารุวรรณนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องนิวเคลียร์อะไรนะบอกว่าพี่เพชรพี่เพชรพี่เพชร7สิงหาคมนะครับของเฮียเสกจ้านะครับโอ้สายพี่เสกใช่ไหม จะว่าไปเชียงเทียนก็สวยดีเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับก็คืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะฮะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับหลังจากเพลงนี้ก็พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจต้องขอกราบขอบพระคุณกิจกรรมบาวแดงนะฮะช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้ากันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผมชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้

0: ีและบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมนะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live LTM FM 95นะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่จรัสน้องนิวเคลียร์พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่พิทวัฒน์ดุมชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับคุณพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะฮะพี่สุวรรณีครับพี่รัตดาใช่ไหมครับผมคุณรัตดานะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่สว่างพี่วันวิสาพี่ทุ่งบ้านไร่นะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในตอนนี้ครับพี่พินโยด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีน้องเพชรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณลุงต่อย
2: วันนี้ได้โชคดีได้ออกหน้าใหม่แล้วก็เป็นการขอเพลงก่อนที่จะไม่ได้อยู่อีกหลายเดือนครับ
1: อ๋อแล้วลุงต่อยจะไปไหนครับ
2: ไปลงเรือครับไปเป็นทางการเตอร์ในเรือสำรวจน้ำมันครับผม
1: โอ้ไปลงเรือเลยนะ
2: บริษัทให้เตรียมตัวลงเรือครับพร้อมที่จะลงเรือครับ
1: เข้าใจครับผมโอ้แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: คนแบกรักครับ
1: คนแบกรักจากพี่แจ็คธนพลนะครับ
2: ครับผม
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ให้คนที่มีความรักครับผม
1: ได้เลยนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงลุงต่อยจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: จำได้นิดๆหน่อยๆครับ
1: จำได้นิดๆหน่อยๆนะครับลองพูดไหมฮะลองพูดไหม
2: ไม่เอาแล้วครับผิดพลาดอายเขา
1: วายเอางี้ก็เดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ครับผม
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แรง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไร
2: กินกับอะไร
1: ก็อร่อยเหาะ
2: ก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยรา
2: และไอ้อัยราร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอ่ะฮ่า
2: อายราอ่ะ
1: ครับผมลุงต๋อยขอบพระคุณมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ร
1: ัก
2: ษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับลุงต๋อยสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับผมนะฮะคุณลุงต๋อยของเรานั่นเองนะฮะจากจันทบุรีเตรียมตัวไปลงเรือนะครับอ่ะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพละกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยคนแบกรักครับพี่แจ็คธนพลครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับ ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตแนะนำเพลงกันก่อนฮะคนแบกรักครับพี่แจ็คธนพลแล้วก็จูบไม่หวานนะฮะจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับพิษรักพิษณุโลกอาศีนุ่มชันยิ้มยางลบหัวใจชื่อเสือสละนะครับจากพี่ไผ่พงศธรทักทายครับไปถึงน้องฟ้าใสนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแล้วกันนะฮะขอให้น้องฟ้าใสมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอกศิลป์ครับคุณผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่อุทัยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาบอกว่าขอฮือคะแนนพาเรทชุดนี้เต็มๆ 100% ไม่หักเน้อนะครับโอ้ยขอบคุณชาตินักนะครับแล้วก็สวัสดีพี่รัตดานะฮะแล้วก็ใครนะพี่สุวรรณีนะครับพี่จรัสนะครับทักทายครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะตอนนี้ฮะพี่ขาวดอนด้วยนะครับพี่เอกสินนะฮะจักสวัสดีครับปะเราไปฟังจอกชีวิตกันต่อเลยต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้จอกชีวิตของเรานะเพลงอะไรก็ดูสิวันนี้เป็นเพลงจากน้องแพชนานะฮะแกรมมี่โกลด์นะครับหญิงสาวหญิงชาวบ้านนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชาฤหภักดีอาจารย์กระจรเดชพรมรักษานะครับแล้วก็อาจารย์พัชระรัตนอรุณนะครับไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจัดไปทั้ง2เพลงมีดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลชลิชาแล้วก็ขอกำลังใจนะครับบทเพลงจากพี่หนูเล็กกาก้าฟิชเชอริงน้องวินบวรพัฒน์ครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook แล้วกันนะครับพี่จุ๊บแจมพี่พินโยพี่นันทาน้องฟ้าใสนะครับพี่สุมาลานะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่คณิษฐานะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์

ไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Filter ยิม Y 2 Cool Pavel Y 3 Ford Pete Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 Link ออมร่วมโหวต

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผม ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับสวัสดีครับพี่แมวภูวการนะฮะแล้วก็สวัสดีอะไรนั้นน้องพี่แมวบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรมานานแล้วแต่บ่ได้ทักอะไรนะตัดยางตัดเสร็จแล้วเลยได้ทักอ๋อโอเคนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับน้องแชมป์เป็นยังไงบ้างฮะน้องแชมป์ไม่เจอกันนานนะฮะพี่เต้นะครับพี่น้องนุชนันทครครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ป่ะอย่ารอช้าฮะไปฟังเพลงกันต่อครับกับอีกหนึ่งบทเพลงแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของออนไลน์ฮิตสตอรี่เพลงช่างเพิ่ง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะ022481366ครับ

0: นี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับนะทุกท่านที่มาดูแลในช่วงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับทักทายในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวนะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สังครับพี่พินโยจากคีรีรัตนิคมนะฮะพี่รัตติยานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะคุณยายพอเพียงนะครับสวัสดีครับพี่พรชัยพี่นันทาคุณพี่บุญเลียนนะฮะทุกท่านครับที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับพี่สุชาดานะครับพี่อะไรนะสวัสดีไปถึงพี่หนึ่งรองก๊อกด้วยนะครับกำนันแดงไหนดูสิมีใครบ้างกำนันแดงมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลง It Story ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมในช่วงของเพลง It Story ฮะจบไปอีก2เพลงขอฮักอ้ายต่อไปได้บอสจากพี่ต่ายอรทัยแล้วก็หมดห่วงนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของวงค็อกเทลตามคำขอเลยนะฮะทักทายครับพี่สุภัทราพี่สุวรรณีครับคุณยายพอเพียงบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณเพชรนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เก่งละสีนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อุไรพี่สุชาดานะฮะบอกว่าเราไปดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็นั่นแหละถ้าเวลาโดนฝนได้นิดหน่อยปุ๊บโอ้ยเรียบร้อยเลยนะฮะเสียงแบบแหบๆเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่พายับนะครับพี่สุมาลาพี่ใครนะพี่จุนใช่ไหมฮะจุนสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่อมรานะฮะพี่บันเทานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมก็มีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเรา

0: คุ้มครองครับโทรครับ1158นะครับผมอ่ะสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน์กรุนะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่อุไรครับพี่รุจิราครับพี่เจริญครับพี่หนูริงนะฮะพี่สุมาลานะครับสวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับพี่สุภัทราด้วยฮะพี่จุ้งพิชยุทธขอบคุณที่ส่งสติกเกอร์กดลงกดไลค์คอมเมนต์มาให้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

เอาละครับต้องขออภัยนะฮะรู้สึกว่าไฟล์เพลงนี้มีปัญหาแน่ๆเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันลองดูอีกสักรอบนะครับผมมาหรือยังมาหรือยังเอ้าเสียงว่าไฟล์เสียนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนเพลงดีกว่ามันก็ต้องมีกันบ้างเนาะเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเพลงนี่ผมขออนุญาตเปิดเพลง AEC ดีกว่า AEC นะผมไม่แน่ใจว่าประเทศอะไร AEC ของเรามีประเทศอะไรบ้างนะมีเวียดนามใช่ไหมมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์นะครับมาเลย์อะไรอีกประเทศสปป.ลาวใช่ไหมฮะอ่ะก็ลองดูครับเพลงนี้จะเป็นยังไงได้หรือยังได้หรือยังเอาทางฟิลิปปินส์กันบ้างดีกว่านะเพลงนี้จากมอริเซเต้นะครับเพลงนี้ชื่อว่าฟีนิกซ์ลองไปฟังกันเลยครับ

ไม่เวิร์กจริงๆฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงอื่นดูนะไม่รู้ว่าเป็นที่ไฟหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่แอปนี้นะฮะเอาใช่แล้วนะครับน้องเมฮะพอดีไฟวินแอมของเราไม่เวิร์กเปิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันเปิดไม่ได้สักเพลงเลยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวน้องเมย์ลองมาดูให้นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ะถูกต้องครับน้องสุรัตน์บอกว่าถ้าเป็นเวียดนามต้องเป็นกวางหุ่งใช่ไหมกวางหุ่งที่มาไทยแล้วพูดไทยเก่งๆนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นอะไรไม่รู้ลองดูนะฮะก็ตะกี้ก็กดปกตินะจู่ๆก็เสียงไม่มาเฉยเลยนะครับอ่ะก็ระหว่างรอนะครับทักทายกันก่อนดีกว่ามีใครบ้างฮะพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ถึงพี่ปราโมทด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีครับรับฟังจากจังหวัดตราดนะฮะเป็นยังไงบ้างเนาะลองดูสิเพลงมาหรือยังอ้าวเงียบไปเลยนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เป็นไรครับงั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังโฆษณาสักแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแก้ไขแอปพลิเคชันก่อนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะไปฟังกันเลยครับ

0: ิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมานะครับโอ้มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะก็เรื่องของแอปพลิเคชันตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ทางโคโปรแกรมทางช่างนะครับดูแลกันก่อนแต่ว่าตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปขอบคุณมากๆครับทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีครับคุณพี่บุญเรือนพี่หนูเล็กนะครับพี่ลำพันธ์นะฮะพี่สุภัทราขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมพี่เยเฮอร์ด้วยนะฮะพี่ชาริตาขอบพระคุณมากๆนะครับที่ทักทายกันมาเนาะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมขออนุญาตลาไปกับอีกหนึ่งบทเพลงตามคำขอเลยที่ขอมาทางหลังมาเยอะที่สุดนะบทเพลงของวงแอลกอฮอล์นะครับแค่ฝุ่นวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ที่โชคขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

ัสดีค่ะคนตาถึงทั้งหลาย5นาฬิกา14นาทีกลับมาพบกันนะคะกับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ7สิงหาคม2569นะคะวิทยุอสมททั่วประเทศไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะจริงๆเรื่องการแต่งตัวรูปลักษณ์ภายนอกมันก็นะแล้วแต่มุมมองนะคะอย่างที่เพลงบอกบางทีก็ง่ายๆนะบางคนเนี่ยใส่เสื้อปุ๋ยก็ได้นะก็แถมมาให้เนี่ยเราก็ใส่นะมันก็ไม่ได้เป็นเสื้อมือสองนะเสื้อปุ๋ยเป็นเสื้อใหม่นะก็ใส่ได้นะคะใส่เสื้อแถมใส่เสื้อแจกของยี่ห้อสินค้าต่างๆอะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ใส่ได้ค่ะก็บอกว่าวิธีการก็ให้ใส่คู่กับกางเกงยีนขาสั้นนี่ถ้าเป็นผู้หญิงแบบโชว์ขาหน่อยอะไรประมาณนี้นะวิธีแต่งให้มันดูสวยงามไอ้เสื้อปุ๋ยที่เขาแถมมานะคะใส่ยังไงให้ดูสวยนะใส่ให้หลวมๆหน่อยนะคะเพื่อให้ดูทันสมัยนี่นะคะแล้วก็ อะไรอ่ะเพิ่มเครื่องประดับเข้าไปนะมีแว่นกันแดดมีหมวกอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ออกไปทำงานใส่เสื้อปุ๋ยควรจะเลือกได้เหรอเสื้อแถมมาบางทีมันเลือกไม่ได้นะคะเสื้อปุ๋ยเขาก็ให้มายังไงก็ต้องใส่อย่างนั้นนะคะหรือจะมาบอกว่าอ๋อต้องเลือกโทนสีเข้ากับผิวตัวเองบางทีเลือกไม่ได้ค่ะนะคะก็อย่าไปคิดอะไรมากเนาะเสื้ออะไรก็ใส่ได้นะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้อ๋อใส่ได้มีเงินในกระเป๋าก็พอแต่ว่าถ้าไปข้างนอกนะไปในสถานที่ที่แบบจำเป็นจะต้องดูดีหน่อยนะคะก็ต้องแต่งให้ถูกกาลเทศะเนาะนะคะก่อนหน้านั้นมีคนพูดถึงเรื่องของการนุ่งขาสั้นใช่ไหมก็นุ่งได้นะขาสั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไปวัดเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยไปวัดบางโทงมาวัดบางโทงอยู่ที่กระบี่นะคะก็เขาก็ติดเอาไว้เลยค่ะว่าให้ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นเหนือเข่าตรงที่วางรองเท้าอ่ะเขาก็จะมีตะกร้าใส่ผ้าถุงไว้ให้มาพันรอบตัวให้มาดูดีหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เรื่องของการละเทศะนะถ้าเรารู้ว่าเอาละนุ่งขาสั้นไปก็ไม่ควรที่จะเข้าไปในสถานที่แบบนั้นเพื่อแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่บางทีต่างชาติเนาะเข้ามาแล้วเขาไม่รู้อ่ะ

0: ทางวัดก็เตรียมผ้าถุงผ้านุ่งอะไรไว้ให้ตรงนั้นก็สะดวกสบายดีไม่มีปัญหานะคะเออพูดถึงนักท่องเที่ยวนักสนิทนะคะเมื่อวานนี้คนปากเก็ตโพสต์ภาพฝรั่งเร่ร่อนหรือฝรั่งร่อนเร่ดีอันไหนก็ได้เนาะเหมือนกันในความหมายฝรั่งร่อนเร่กับฝรั่งเร่ร่อนมาริมนอนอยู่ริมถนนเลยค่ะเขาบอกว่านอนอยู่เหมือนกับใกล้จะตกน้ำอ่ะคนที่โพสต์ที่ถ่ายมาก็ไม่กล้าเข้าไปสกิดว่าไอ้ก็นอนอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ตกน้ำแล้วกลายเป็นเรื่องอื่นไปนะคะแถวท่าน้ำปากเกร็ดนนทบุรีนะคะปัจจุบันนี้มีคนเร่ร่อนอยู่เป็นจำนวนมากนะเร่ร่อนแหละไม่ใช่ร่อนเร่เนาะจริงนนทบุรีเนี่ยปากเกร็ดนะเนาะเขาก็จะมีสโลแกนของเขาว่าปากเกร็ดเมืองน่าอยู่แต่ว่าถ้ามีคนเร่ร่อนอยู่มันก็ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เนาะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ทันทีนะคะหลังจากมีคนโพสต์ก็ไปติดตามตัวฝรั่งที่ว่านี้เป็นผู้ชายค่ะก็ไปดูว่าตั้งแต่ท่าน้ำปากเกร็ดเลาะไปตามริมเขื่อนจนถึงวัดสนามเหนือเนี่ยตอนแรกยังไม่พบตัวพอหลังจากนั้นก็สอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกมีจริงเป็นชายต่างชาติน่าจะพักอาศัยแถววัดกลางสุดน่ะก็เดินไปสอบถามเจ้าหน้าที่วัดนะคะก็ยังไม่พบตัวคาดว่าน่าจะเดินเร่ร่อนออกไปหาอะไรกินตามปกติทุกวันนะคะจนสุดท้ายเจอเจ้าหน้าที่วัดกลางเก็บพอดีน้องร่องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะกำลังเล่าอยู่เมืองไทยน่าอยู่ขนาดฝรั่งยังมาเร่ร่อนอยู่เลยนะคะ
1: โอ้
0: อยู่ที่ท่าน้ำปากเกร็ดอ่ะเนี่ย
1: คือเขาหมายถึงว่าเขามาเที่ยวแล้วไม่กลับเลยเงี้ยหรอพี่หรือว่า
0: ใช่เป็นนอร์เวย์เลยสุดท้ายเนี่ยรู้เลยว่าชื่อมิสเตอร์ออสเซียนเฮสเซเบิร์กชาวนอร์เวย์อายุ44ปีแล้วนะคะเมื่อวันเนี้ยนักข่าวก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปสอบถามนะคะตอนแรกนึกว่าอยู่แถวท่าน้ำปากเกร็ดนะคะสุดท้ายมาเจอแถวหน้าห้างเมเจอร์ปากเกร็ดนะคะก็ติดตามพฤติกรรมดูเขาก็นุ่งกางเกงสวมเสื้อแขนสั้นกางเกงยีนขาดตัวเดิมนั่นแหละเหมือนที่อยู่แถวปากเกร็ดนะสวมรองเท้าแตะเนื้อตัวก็มอมแมมแล้วล่ะค่ะเหลือเท้ารุงรังแล้วกำลังคุ้ยขยะหาเศษอาหารมานั่งกินอยู่ริมถนนน้องโด่ง
1: โอ
0: ้โหก็เขาบอกว่าในออสเซียนเนี่ยมาประเทศไทย2ปีครึ่งแล้วค่ะ2ปี6เดือนมาคนเดียวเพื่อมาหาเพื่อนผู้หญิงที่อยู่นครสวรรค์แต่ไม่สามารถติดต่อเพื่อนคนนั้นได้จากนั้นก็เดินทางไปทั่วจนมาถึงนนทบุรีแล้วถูกคนร้ายเนี่ยลักเอากระเป๋าซึ่งมีหนังสือเดินทางกับเอกสารต่างๆไปหมดเลยสุดท้ายก็กลายเป็นคนเร่ร่อนอาศัยอยู่ตามวัดมา2ปีกว่าแล้วนะคะก็เขาไม่ได้สติไม่ดีอะไรนะพูดจารู้เรื่องก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากจะกลับบ้านเกิดที่นอร์เวย์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็เลยอยู่วัดนั่นล่ะ
1: โอ้โ
0: หดูดิ
1: อยากจะกลับบ้านด้วยจริงๆจะมาจะบอกเพื่อว่าถ้าพูดถึงว่าสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนอร์เวย์นี่มันน่าจะเป็นกลุ่มประเทศที่แบบคนมีความสุขที
0: ่จะได้รวยใช่อีก3ประเทศแถบสแกนดิเนเวียน่ะร่ำรวยเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่สบงไม่สบายขึ้นมาเนี่ยอยู่ประเทศตัวเองเนี่ยน่าจะรักษา
0: ดีกว่าย
1: าดีไอดีโอ
0: จริงนั่นแหละที่ว่าบ้านเขาไม่ต้องแย่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันแน่ๆ
1: ใช่
0: แต่ว่าฝรั่งคนนี้ดูดิ2ปีครึ่งแล้วนะคะนั่นแหละเมื่อวานคนที่เขาโพสเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเจอบ่อยมากเลยฝรั่งร่อนเล่ร่อนคนนี้มาอยู่วัดเนี้ยเป็นปีแล้วนะคะหลวงพ่อก็สงเคราะห์ไอ้แท็กซี่พาไปส่งสถานทูตเพื่อจะได้กลับประเทศหลวงพ่อเนี่ยเคยจ่ายค่าแท็กซี่ให้นะแต่ไม่รู้ว่าทำไมฝรั่งถึงกลับมานอนที่ศาลาวัดเหมือนเดิมแล้วกลายเป็นคนเล่ร่อนเหมือนเดิมใส่เสื้อผ้าขาดเพื่อขอเงินชาวบ้านไปวันๆ

0: แล้วล่าสุดเนี่ยค่ะว่าติดเหล้าขาว40ดีกรีมาด้วยนะคะติดเพราะว่ากินทุกวันนะบางทีก็เดินมั่วนี่มันก็ไปในงานวัดแล้วก็ไปขอเงินเจ้าภาพที่มาจัดงานโดยอ้างว่าจะขอเงิน 2,000 บาทกับประเทศนอร์เวย์แต่คนที่ถูกขอเขาบอกว่าเขาให้ได้เพียงแค่100 200เท่านั้นแหละสุดท้ายก็เอาไปซื้อเหล้ากินจนบางครั้งก็เดินเซไปเซมารอบแถวๆนั้นนะคะอยู่ตรงท่าเรือบ้างปากเกร็ดเนาะแล้วก็เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เลยอยู่2ปีครึ่งแล้วเนี่ยแต่ทำอะไรเหมือนจะรู้เรื่องนะเล่นมา2ปีกว่าก็คือขอเงินไปทั่วซื้อเหล้าดื่มแล้วก็ถามว่าสาเหตุทำไมเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันคุยไม่รู้เรื่องค่ะหมายถึงว่าคนที่อยู่แถวปากเกร็ดเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขาเล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าว่ามาหาเพื่อนผู้หญิงที่นครสวรรค์แล้วติดต่อไม่ได้ก็มาเล่ร่อนอยู่นะคะเบื้องต้นนั้นเนี่ยเมื่อวานนะคะผู้สื่อข่าวก็ประสานกับตม.นนทบุรีให้แล้วตรวจสอบนะคะเพื่อประสานกับสถานทูตในการช่วยเหลือให้กับประเทศต่อไปนะคะเพราะว่าวีซ่านั้นขาดอายุเป็นที่เรียบร้อย
1: โอ้โหต้องให้ตม.ผลักดันกลับจะได้แบบว่าไม่รู้เวลาผลักดันกลับนี่ต้องเสียค่าตั๋วไหมนะพี่นะ
0: อุ้ยสถานทูตน่าจะช่วยได้ค่ะ
1: อ๋อนะสถานทูตเนาะ
0: สถานทูตอ่ะคุยเจ้าหน้าที่ที่ในสถานทูตอ่ะรับรองเลยว่าพร้อมจะช่วยแน่ๆเขาคงมีงบอ่ะนะ
1: ครับ
0: ค่ะไม่เคยเจอเหมือนกันเนี่ยประเทศนอร์เวย์ที่มาล่อนเล่ย์อยู่ในประเทศไทยนะคะมันแปลกอยู่แหละฝรั่งคนนี้แต่เข้าใจว่าพอผู้สื่อข่าวบอกติดเหล้าขาว
1: ถ้าอยากจับถ้าอยากจับแต่ไม่ได้จับเนี่ยถือว่าน่าสงสารมากต้องมาเผชิญชะตาคำเร่ร่อนนอนวัดปุ๋ยขยะกินข้าวเนี่ยโอ้โห
0: ใช่แล้วประเทศนอร์เวย์เนี่ยประชากรก็แค่ห้าล้านกว่าเองนุ่งประชากรก็น้อยนิดแล้วก็เ
1: ป็นประเทศที่รวยอ่ะ
0: ประเทศรวยนะคะเพราะเขามีอุตสาหกรรมน้ำมันเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรก็ดีไปหมดเลยอย่างที่บอกนะว่าเรื่องโรงพยาบาลเรื่องโรงเรียนอะไรของเขาเนี่ยโคตรจะรวยเลยแต่ว่าไอ้นายคนนี้ตอนเล่นเล่ย์อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่น่าเชื่อจริงๆ
1: ครับผม
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ
1: ขอให้ได้กลับ
0: ขอให้ได้กลับนะแล้วก็มันคงต้องรักษาเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปที่นู่นน่ะมันไม่มีเหล้าขาวแน่ๆ
1: ครับ
0: นี่คือจิบเหล้าขาวแล้วนะคะเนาะสถานทูตต้องรักษาก่อนให้หายบำบัดก่อนเนาะไปถึงลงแดงแล้วคือภาพอะไรรู้ไหมตอนที่เขาไปคุยถังขยะเพื่อหาเศษอาหารมากินหนังร่องแบบโอ้โหมันใช่หรือนั่นอ่ะ
1: โอ
0: ้ไม่น่าเชื่อจริง
1: ครับค่ะ
0: มาตกยากในบ้านเรา2ปีครึ่งไม่มีใครแจ้งสถานทูตไทยหรอหรือยังไงเพิ่งเจอเมื่อวาน
1: ครับ
0: ค่ะน้องเมย์สายยังว่างอยู่นะคะรอรับท่านผู้ฟังค่ะ022481366ค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วครับพี่น้องเมย์แจ้งว่ามาแล้ว
0: มาแล้วเหรอมาแล้วก็รับเลย
1: ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ยูฮูพี่สวัสดมีสวัสดอยู่ขอนแก่น
1: มี
0: สว
1: ั
0: สดโทรมาใหม่นะคะเดี๋ยวน้องเมย์โทรกลับอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
1: ได้ทีนี้จะได้ฟังน่าจะเป็นความลำบากของคนไทยบ้างละกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: คนไทยอย่าให้ถึงคุยขยะหาเศษอาหารกินเลยนะคะเนาะมันดูแบบโอ้โหกดถูไปเนาะ
1: ใช่
0: กดถูมากนะคะตอนนี้ในใ

0: บ้านเรามีแหละแต่ว่าอาจจะแบบอดมื้อกินมื้อกินผักกินอะไรที่แบบอยู่ในตามธรรมชาติตามวิถีของเรา
1: ค่ะก็เนี่ยหลายคนบอกแต่ก็ใกล้แล้วนะใกล้จะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าโดนตัดสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ก็ไม่ผ่าน
0: ทำอะไรอ่ะดูที่นี่สิต้องงงกันทั้งโรงพักเมื่อวานนี้เดี๋ยวช่วงรอสายที่สวัสดิ์เล่าข่าวนี้ให้ฟังอันเรื่องมาจากว่าตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์อ่ะอยู่ๆนั่งทำงานกันอยู่บนโรงพักนะคะใครไม่รู้น้องต้องสั่งกาแฟหรูมากแบรนด์ดังมา18แก้วนะคะ 3,000 กว่าบาทให้สั่งแล้วก็ให้ไรเดอร์มาส่งไว้ตรงจุดประชาสัมพันธ์ของโรงพักอ่ะคือตั้งแต่บ่าย2เมื่อวานจนถึง5โมงเย็นก็ตำรวจบางนายก็ไม่กล้ากินเพราะว่าก็ไม่แจ้งชื่อผู้รับผู้ส่งเดี๋ยวคือมันแพงอ่ะเอาจริงๆก็ไม่กล้ากินนะคะ
1: มันก็คิดได้หลายอย่างนะใส่ยาถ่ายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าถ้าคนที่ไม่ชอบตำรวจนะ
0: ใช่สิแล้วใครจะกล้าดูดตำรวจบางคนก็บอกแต่ไม่รู้ให้นานๆได้กินอ่ะสิบเวรเมื่อวานคือสิบตำรวจตรีนครินทร์มั่นทัพไพบูลย์นะคะประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็บอกว่ามีทั้งกาแฟแล้วก็กาแฟเย็นด้วยนะแล้วใส่รู้มากเลยนะทีนี้ก็บอกว่าตอนแรกอ่ะมีอะไรได้เอามาเก้าถุงก่อนมาส่งไว้เวลานั้นเนี่ยประชาชนมาแจ้งความมาทำนู่นนี่นั่นก็เลยวุ่นไม่ได้ถามว่าส่งให้ใครแต่เลยได้แจ้งมาว่าเขาบอกว่ามาวางไว้ที่ประชาสัมพันธ์นั่นแหละเดี๋ยวจะมีคนมารับ18แก้วนะคะแยกเป็นบินละ14บินละ 1,400 กว่าบาทกับอีกบิน 1,700 บาทนะคะรวมแล้ว 3,200 อ่ะในบินไม่ระบุคือถูกวางทิ้งเอาไว้จน5วงครึ่งอ่ะเอ้าก็ยังไม่มีใครมารับไปแล้วก็เลยให้ตำรวจเนี่ยติดต่อกลับไปที่ร้านกาแฟนะคะว่าไอ้กาแฟทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้ใครร้านก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครแต่คนสั่งไม่ได้แจ้งชื่อและไม่ได้แจ้งว่าส่งให้ใครนะแล้วก็ทางร้านกาแฟบอกว่าให้พี่ตำรวจเนี่ยกินได้เลยนะคะซึ่งตอนแรกก็คิดว่าคนสั่งจะสั่งไปเลี้ยงใครหรือเปล่าหรือยังไงกังวลว่าส่งผิดที่ไม่กล้ากินอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็โทรไปตามบินที่เห็นในเบอร์เนาะก็แจ้งมาว่าเปิดทันได้เลยนะคะร้านแจ้งมาว่าต้นทางไม่ระบุว่าส่งให้ใครนะคะนั่นแหละแต่ว่าตำรวจนายนี้เขาบอกว่าผมมาไม่กลัวนะว่าจะมีส่งผลกระทบต่อร่างกายเพราะว่าตรวจสอบกับร้านแล้วเขาบอกเลยว่าส่งตรงมาที่สน.สภ.รัตนาธิเบศรแหละก็เลย
1: ไม่ได้ใส
0: ่แจกให้กับตำรวจดูดกันชื่นใจไปเลยนะคะ
1: ชื่นใจนะไม่ได้ใส่อะไรมานะ
0: ไม่ใช่ท่านผู้กำกับบอกว่าทราบเรื่องแล้วขอบคุณด้วยที่ใจดีส่งกาแฟหรูมาให้กินก็จนสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครสั่งใครสั่ง
1: คงเป็นคนที่รักตำรวจ
0: คนที่รัก
1: คนรักตำรวจเยอะแต่คนที่ไม่รักนี
0: ่ก็เกือบ200นะไอ้กาแฟมันเป็นสตาร์บัคเดี๋ยวยี่ห้ออะไรอ่ะถุงเนี้ยสตาร์บัค
1: นั่นแหละสตาร์บัคครับพี่แก้วละต้อง150 160
0: เกือบ200อ่ะ18แก้ว 3,200 อ่ะเราไม่ค่อยเข้าหรอกสตาร์บัคเพราะว่าสั่งไม่ถูก
1: ฮะเป็นเพราะอยากจะขอบคุณตำรวจอาจจะนะ
0: แต่ตำรวจงงอ่ะคือไม่กล้ากินนะไอ้กาแฟร้อนยังโอเคอยู่กาแฟเย็นอ่ะตามข่าวบอกว่ามันเริ่มละลายหมดแล้วกว่าจะได้กินเกือบ6โมงเย็น
1: ก็นั่นเมื่อวานคุณรู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวจะส่งมาให้ที่คลื่น95เราบ้างนะฮะจะเก็บปลายทางนะผอ.ตู้ผมไม่ต้อง
0: เหรอถ้าเก็บปลายทางนะสั่งตรงถึงผอ.เลยค่ะผอ.ใจดีเอ้ยถ้าสั่งก็บอกชื่อหน่อยเนี่ยอย่าทำให้งงนะคะบางที
1: มันไม่กล้ากินนะของพวกนี้เนาะ
0: มันไม่กล้ากินใช่ไหมมันงงอ่ะเดี๋ยวจะเสียของไม่ใช่อะไร

0: นะบางทีเราเห็นไอ้ตรงโต๊ะเมื่อก่อนนะช่วงหลังโควิดหนักๆอ่ะน้องๆนะบางทีคนมาส่งของอ่ะก็กองไว้ตั้งนานเนาะ
1: ครับมึงใช่
0: บางทีชื่อเชิดมันไม่ชัดอ่ะใครก็ไม่กล้าหยิบของคนอื่นไปกลัวว่าจะจะหาว่าเป็นขโมยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหากัน
1: ครับผม
0: พี่สวัสดิ์มาหรือยังเนี่ยพี่สวัสดิ์
1: เปลี่ยนสายแล้วครับรู้สึกว่าจะเป็นคุณยายรอดนะครับไปรับสายกันอีกทีนะครับสวัสดีครับคุณยายรอด
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: คุณยายคุณยายก็ไม่
1: ยายอยู่ไหม
0: ไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่เบอร์มือถือโทรศัพท์เรานะคะคุณยายรอดสวัสดีค่ะทั้งสองสายมาในเรื่องเดียวกันค่ะเมื่อกี้คุณพี่สวัสดิ์จากขอนแก่นก็มาเรื่องของอุทธรณ์บัตรประชารัฐค่ะน้องดงยายรอบเนี่ยเล่าว่าเข้าๆน้องเมย์บอกน้องเมย์มานะว่าลูกสาวลงทะเบียนบัตรประชารัฐให้ทั้งของยายและของตาแต่ของตาเนี่ยมันขึ้นว่าไม่ได้ลงทะเบียนมันหมายความว่ายังไงจงอธิบายน้องดง
1: ล
0: ู
1: กสาว
0: ค่อยยังไงลงทะเบียนแล้วแต่มันขึ้นว่าไม่ได้ลงทะเบียนอ่ะอะไรเนี่ย
1: ถ้าอย่างนี้นะอุทธรณ์ยังไม่ได้เลยนะพี่ใช่ไหมเพราะว่าถือว่าไม่ได้ลง
0: ไม่มีไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่แรกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
1: ใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าคุณจะไปอุทธรณ์ถึงสิ้นเดือนนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณไม่ได้ลงอ่ะ
0: ในระบบแต่ว่าเนี่ยคุณที่คุณยายเล่าเนี่ยเหมือนคุณยายจะผ่านได้ลงทะเบียนใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าของตาน่ะไม่ได้ลงอ่ะกลับไปที่พี่สวัสดิ์พี่สวัสดิ์มาอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: ได้คุยกันแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องสีน้องโดมครับ
1: ครับ
0: ยังไงครับบัตรประชารัฐไม่ผ่านใช่ไหม
2: ไม่ผ่านไปอุทธรณ์ไปแล้วไปก็เติมน้ำมันให้เขาไปนู่นไปผมส่งคำแพร่นู่นก็ตั้ง400-500
0: โอ้โห
2: แล้วก็ไม่ผ่านผมเป็นคนเก่าด้วย
0: แล้วมีปัญหาเรื่องรถเหรอคะ
2: อยากรู้ว่าเขาเอาอะไรมาวัดไอ้ที่ผ่านกับไม่ผ่านเนี่ย
1: คุณลุงก็ในระบบมันขึ้นว่าอะไรก่อนคุณลุง
2: ฮะ
1: ในระบบมันขึ้นว่าอะไรก่อนขึ้นว่าเราที่ไม่ผ่านเพราะ
2: ก็นั่นแหละไปที่ชุมแพแล้วเขาบอกว่าไอ้ลุงมีรถมอเตอร์ไซค์2-3 คันนั้นตั้งแต่นู้นตั้งแต่ลุงออกจากโรงเรียนป.4วิ่งรับจ้างตั้งแต่ทางรปช.นู้น
1: แ
2: ล้วเดี๋ยวนี้ลุงก็70 ปีแล้ว70 กว่าแล้วแล้วไอ้ที่ถ้าเป็นเพราะไอ้ประกันชีวิตนั่นก็คนอื่นเขาประกันให้เขากลัวว่าลุงตายจะไม่มีเงินทำบุญทำเสร็จให้เขาก็ญาติเขาพอมีเงินจะกินบ้างเขาก็ทำให้ก็มีแค่นี้แหละไอ้เรื่องที่ลุงสงสัยคนมันหรือว่าเอาไอ้ข้อนี้ไปเป็นข้ออะไร
1: ไม่แล้วคุณลุงตรวจของตัวเองยังที่มันไม่คือมันต้องมีเหตุผลเพราะอะไรอ่ะเพราะประกันหรือเพราะรถ
2: ก็นั่นแหละลุงก็ไปคนถุงก็ไปแล้วก็ไปบอกเขาว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรเขาก็กดดูในคอมเขาก็บอกว่าลุงมีมอเตอร์ไซค์2-3 คัน
1: แล้วลุงก็เลยยื่นอุทธรณ์ไหม
2: ยื่นอุทธรณ์แล้วค่อยไปขนส่งเขาบอกให้ไปขนส่งลุงก็ไปขนส่ง
0: ค่ะ
1: แล้วลุงได้แจ้งที่ขนส่งต่อไหมว่ารถเราลุงมันโอ้โหเราเลิกใช้ไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณลุง
0: เข้าใจว่าชื่อคุณลุงอ่ะยังเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์อยู่ลุง
1: ใช่ก็ส่วนใหญ่เคสก็เป็นแบบนี้นะก็ยังทำไว้ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะก็เลยเป็นกังวลว่าทำไมถึงยังไม่ผ่าน

0: น่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องรถเก่าอ่ะบางทีก็ไม่ได้คือมันมีชื่อเป็นเจ้าของรถอยู่นั่นแหละบางทีรถเก่าก็ยังไม่ได้แบบจำหน่ายอะไรไปบางคนก็ขายไปแล้วนะแบบคืออย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีก็ไม่ได้ไปโอนเป็นกิจลักษณะเนาะเออวันนั้นเอาไปขับก็เอาไปขับไปเจ้าของก็ยังเป็นคนเดิมอันนี้แหละปัญหาก็ไม่ผ่านกันเยอะในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นก็หูนี่ทุกจ้างรถไปเนาะสนใจมากคุณลุงเนาะ
1: โอ้โหสี่ร้อยนะ
0: ใช่วิธีการต้องทำยังไงเนี่ย
1: ถ้าคุณลุงเขาตรวจสอบข้อมูลเรื่องทะเบียนรถแล้วก็ต้องยื่นอุทธรณ์ไว้อะนะ
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวรอ
1: เอาหลักฐานจากขนส่งมายื่นผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านแอปทางรัฐ
0: อีกที
1: ครับ
0: ค่ะแต่เข้าใจว่าคุณลุงน่าจะไปยื่นไว้แล้วล่ะยังไม่รู้ว่าจะปลดล็อกได้ไหมอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: ขนส่งถ้าขนส่งเขาต้องทำยังไงให้อ่ะเขาปลดล็อกให้ไหมถ้าชื่อเอาถือว่ามันเป็นรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบมันนานมากแล้วอ่ะไม่ได้อาจจะขายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนอะไรอย่างนั้นแหละเจ้าของเดิมก็ยังเป็นเจ้าของอยู่นั่นแหละนะ
1: เพราะว่าขนส่งจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เรานะฮะเพื่อที่จะให้เราไปเอาหลักฐานเนี่ยไปยื่นอุทธรณ
0: ์นั่นแหละค่ะแต่ถ้าฟังเมื่อกี้จากลุงสวัสดิ์บอกว่าก็ทำแล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านจริงๆก็ยังไม่ได้ประกาศใช่ไหม
1: ยังฮะยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือยังแค่สายดูไปแล้วจะสายดูไปแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
2: สวัสดี
1: คุณอยู่ไหมฮะ
0: วันนี้โทรศัพท์ไม่เป็นใจเลยคุณลุงค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณลุงเล่าหลังไมค์ไว้ก็ได้นะคะมันไม่ได้ยินน้องบุ้งนะ
1: ครับผมครับผม
0: นะคะสัญญาณเราไม่เป็นใจจริงๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงเช็คสัญญาณกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ

0: อือหือค่ะเพลงเพลงนี่แบบโอ้โหนี่ก็เศร้าไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: ตรงนี้เป็นช่วงที่หลายคนเอาจริงๆนะชาวบ้านประชาชนอ่ะเก้านะบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนถูกทิ้งอ่ะเออทำไมคนอื่นเขาได้เขามีสิทธิ์เดี๋ยวเขาก็นี่แหละคือถามใครๆเขาก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะกับไอ้บัตรประชารัฐเนี่ยนะลูกเออ
1: ครับ
0: จริงๆบางทีจบไปพอคุยกับใครเขาก็ไม่ค่อยอยากคุยอยากสงสารเห็นใจมากนะบางคนเออทำยังไงจะช่วยเขาได้เออเนาะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นอย่างเงี้ยเยอะนะคะชาวบ้านประชาชนเยอะมากที่มีปัญหาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วบางทีชาวบ้านเขาไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะแล้วทำไงต่อนี่ครับ
0: อืมใช่ค่ะ
1: แล้วรัฐบาลจะบอกว่าถ้าเป็นรถเก่าไปแล้วไม่ตัดสิทธิ์ถือว่าไม่ตัดสิทธิ์รถจักรยานยนต์เนี่ยแล้วแต่โดนไปแล้วทำยังไงอ่ะเขาต้องไปขนส่งแล้วยังไงต่อใช่ไหม
0: ใช่มันดูแบบคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาจริงๆนะบางทีเราก็เห็นใจว่าช่วยเขาไม่ได้นะเราก็รู้สึกว่าโอ้ทำให้คนเช่านี่มันบาปนะคะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอย่าคิดว่าโอ๊ย300 บาทเองต่อเดือนอะไรเงี้ยไม่เองนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงว่าทั้งเดือนเนี่ยเขาสามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้นะคะนะบางทีเนี่ยมันหยิบหาอะไรไม่ได้เลยอ่ะในแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะเพราะนั้นก็อย่าลดทอนคุณค่าของชาวบ้านต้องช่วยเขาให้เต็มที่เจ้าหน้าที่นะคะมันอย่างเราไปธนาคารหนึ่งนั้นรุ่งเชื่อไหมว่าก็ไปยืนสังเกตอยู่นะคะนี่ก็คือจะไปสังเกตอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เขามีหน้าที่เฉพาะ2 คนที่ช่วยเหลือชาวบ้านในการอุทธรณ์เรื่องบัตรประชารัฐนี่นะคะคือเอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่เต็มใจอ่ะนั่งหน้าบูดหน้าเบี้ยวแล้วก็พูดจาไม่ดีกับชาวบ้านอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเหมือนโดนถูกบังคับมาให้นักมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงทำไมเหรอ
1: คือถ้าไม่ชอบน่าจะอยู่บ้านเฉยๆนะถ้าไม่ชอบบริการอ่ะก็มาทำงานบริการทำไมไม่ดูนะ
0: ก็บอกหัวหน้าบอกผู้จัดการสาขาไปว่าเราไม่ขอทำไอ้ตรงจุดนี้เนาะก็ได้คือนั่งหน้าบูดเหมือนกับกลัวว่านั่งระแวงกลัวว่าคุณยายคุณป้าคุณตาจะเข้าไปถามจะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่อย่างนั้นคุณยืน
1: สองคนอยู่แบงค์จะทำอะไรฮะถ้าไม่ทำงานบริการเนี่ยนะ
0: จะใช่ค่ะเนี่ย
1: หน้าให้ไปนั่งนับเหรียญเพราะไม่มีเหรียญให้นับในยุคนี
0: ้อันนี้ไม่ได้กล่าวหานะไปยืนสังเกตดูรู้สึกว่าโอ้ตายมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะนี่ค่ะมันมีอย่างนี้แหละเจ้าหน้าที่อ่ะมันวางตัวอีกระดับหนึ่งกับชาวบ้านไม่ไหวนะคะต้องมีการตรวจสอบค่ะ
1: ระวังนะโดนชาวบ้านเขาถ่ายแล้วไปร้องเรียนนะเดี๋ยวนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ทำหน้าตาพูดจาไม่ดีเนี่ย
0: โอ้โหหน้าตานี่คือไม่รับแขกเลยจริงๆนะพูดจา

0: ไม่ดีคือแบบคงเหนื่อยแหละนะเข้าใจว่าวันทั้งวันก็คืออยู่แต่กับเรื่องนี้นะคะคงเหนื่อยคงเครียดแก้ปัญหาให้ชาวบ้านไม่ได้
1: ไม่ได้หรอกไม่ได้ถ้าเหนื่อยต้องอยู่บ้าน

0: เนี่ยต้องพักแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะช่วงนี้มีเรื่องของการร้องเรียนอย่างที่บุรีรัมย์เมื่อวานเนี่ยค่ะชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ที่ประควรชัยจะบอกว่าจะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรูดซื้อสินค้าประจำหมู่บ้านก็ซื้อของไป128บาทก็สแกนหน้ายืนยันตัวตนตามขั้นตอนนั่นแหละค่ะก็เอาของกลับบ้านถัดมาอีก2วันจะเดินทางไปเยี่ยมญาติในตัวเมืองประโคนชัยเพราะว่าตั้งใจจะใช้วงเงินที่เหลือไปซื้ออีกรอบนึงแต่เมื่อให้ร้านค้าตรวจสอบกับเพราะว่าวงเงินแกน่ะถูกใช้ไปหมดแล้วเอ้าก็เพิ่งซื้อของได้แค่ครั้งเดียวอ่ะเออทำไมอ่ะซื้อไป128บาทเองเมื่อ2วันก่อนน่ะเอาทีนี้แกก็บอกว่าเช็คให้หน่อยไปเช็คร้านค้าเดิมก่อนจะทราบว่าร้านค้าแห่งนั้นมีการหักวงเงินของคุณลุงท่านนี้ไว้ 1,000 บาทค่ะ
1: อ้าวนี่ท่านลุงไม่มาไม่ได้ใช้อีกรอบไม่เสร็จเลยนะ
0: เออครับ
1: ไม่รู้หายไปเลยนะ
0: แล้วร้านค้าก็ชี้แจงว่าเอ้าก็เป็นความยินยอมของลุงเองสุดท้ายก็โต้เถียงกันนะก่อนที่ร้านค้าจะคืนส่วนต่างเป็นเงินสดให้แล้วลูกค้าอ้างว่าร้านเนี่ยหักเงินลุงไว้99บาทเป็นค่าภาษีส่วนทางร้านก็ยืนยันว่าไม่ได้หักแล้วก็เถียงกันอีกนะคะเอาล่าสุดเลยค่ะล่าสุดของล่าสุดพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์รับทราบเรื่องนี้แล้วบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเด็นก่อนอันดับแรกเลยคือการรูดบัตรซื้อของ128บาทแต่ร้านค้าร้านนี้หักเงินไว้ 1,000 บาทซึ่งต้องพิจารณาว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงกันยังไงตอนแรกถ้าตกลงร่วมกันเพื่อนวยความสะดวกไม่ต้องสแกนใบหน้าหลายครั้งแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการแต่ว่าในทางปฏิบัติอาจจะพอจะผ่อนปลนได้ในบางกรณีทีนี้ประเด็นที่ร้านค้าเอาเงินสดมาคืนให้ลูกค้าหลังหักวงเงินในบัตรเกินกว่าราคาสินค้าที่ซื้อจริงนั้นอันนี้ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนเพราะว่าโครงการนี้เขากำหนดให้ใช้วงเงินเพื่อซื้อของเท่านั้นไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเงินสดได้ทุกกรณีเนี่ยหางลงแล้วเดี๋ยวถ้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งร้านนี้นะจะโดนตัดสิทธิ์ค่ะทั้งคู
1: ่
0: ท
1: ั้
0: งคู่ด้วยนะทั้งคนถือบัตรและร้านค้าก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการร่วมโครงการแล้วไม่สามารถรับชำระเงินผ่านบัตรอีกได้อีกต่อไปค่ะเนี่ยระวัง
1: เพราะคุณลุงเนี่ยถือว่าไปยินยอมพร้อมใจในการรับเงินสดมาอย่างนี้หรอแล้วมันต้องโดนคนใช้ต้องโดนตัดสิทธิ์ด้วยฮะ
0: ถูกค่ะทั้งคู่เลย
1: ถือว่า
0: ทั้งคู่เลยนี่พาที่จังหวัดแจ้งแล้วนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งตอนเนี้ยทั้งยาหาทำนะคะโดนตัดสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งร้านค้าด้วยแล้วก็ทั้งประชาชนด้วยนะคะผิดเงื่อนไข
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อย่าทำนะร้านไหนที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีนะที่300แล้วแบบว่าอันแรกเป็นเงินได้นะแต่ร้านเก็บ50บาทอันเนี้ยเคยได้ยินก็คือมารูดเต็ม300แต่ว่าจะได้เงินกลับไปอาจจะ250 220นะ
0: มีคนทำมีร้านค้าทำ
1: บางคนเขาอยากได้เป็นเงินสดเขาก็ไปทำไปรูดซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ ไ
1: หนมาดูเรื่องเสือขย่ำหน่อยนะพี่นะเสือขย่ำเจ้าหน้าที่
0: น่าสงสารมากเลยชัดแล้วเนาะว่าเป็นเสือจริงเนาะ
1: ใช่ครับแล้วก็เจอตัวแล้วด้วยว่าเป็นตัวไหนนะครับเมื่อวานเนี่ยเขาไปเอาภาพที่เหมือนกับเป
0: ็
1: นใช่ภาพที่ตั้งกล้องไว้ในป่า
0: ค่ะ
1: เป็นลูกเสือโคร่งนะครับวัย1ปีครึ่งนะ
0: โอ้
1: เป็นแค่ลูกก็ไม่ขนาดลูกเสือแล้วเนี่ยเป็นลูกเสือเพศผู
0: ้ก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะลูกเสือลูกตะเข้ที่เขาว่าเนี่ยเนาะ
1: เขาบอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเหยื่อนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยหลับไม่ได้ขยับร่างกายเขาบอกว่าโดยธรรมชาติเนี่ยถ ถ้าเจอมนุษย์นั้นแล้วขยับร่างกายมันจะกระโดดหนีนะ

0: ไม่น่าเชื่อมกันนะว่ามันจะหนีนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นเป้านิ่งๆเนี่ยมันจะค่อยๆสังเกตแล้วมันจะค่อยๆเข้าใกล้เข้าใกล้นะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้แล้วก็ขย่ำตะปบเราในที่สุดนะฮะฮอกนี้เนี่ยเขาบอกมีลูก3ตัวนะมันจะไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะมีแม่ชื่อว่าอภิญญา
1: แม่ชื่ออภิญญาม
0: ีลูก3ญญาม
1: ีลูก3ตัว
0: ใช่ทีนี้เขาบอกว่าพ่อมันจะตายไปพ่อพันธุ์มันตัวพ่อมันจะตายไปนี่นะก็เลยทำให้เหมือนกับมันเนี่ยก็ไม่มีคนดูเหมือนกับก็จะมีเสือสัตว์ป่าเป็นเสือตัวอื่นเนี่ยที่จะเข้ามายึดพื้นที่ของเขาอ่ะนะเขาก็เลยต้องอยู่กับแม่เขานะฮะน่าจะด้วยความที่เขาเรียกว่าเหมือนกับพอไม่มีพ่อดูแลนะครับก็มีตัวอื่นเข้ามาก็เลยทำให้เขาต้องพลัดเล่ร่อนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเจ้าถิ่นคอยดูแล
1: ไม่มีหัวหน้าครอบครัวละ
0: เออไม่มีหัวหน้าครอบครัวก็เลยโดยธรรมชาติเนี่ยเสือ
1: ก็เลยต้องไล่เหยื่อ
0: แล้วก็จะเข้ามา
1: แล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่กำลังนอนพักอยู่ใช่ไหมเขาถึงมาทำร้ายมา
0: ใช่นอนนิ่งอยู่ก็เขาบอกว่าพฤติกรรมของวัยนี้นะเสือวัยนี้คืออยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเรียนรู้ทักษะในการล่าเหยื่อทีนี้พอมาเจอเจ้าหน้าที่เป็นเหยื่อแล้วเนี่ยนอนนิ่งๆเนี่ยมันก็เลยนะมันก็เลยอยากรู้อยากเห็นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นเจ้าหน้าที่ลุกขึ้นมาเฮ้ยเอาไม้มาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหนีทันทีเหมือนกันมันก็กลัวคนเหมือนกันมันก็กลัวคนนะฮะแต่วันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คงจะหลับมันแหละไม่ทันได้ลุกขึ้นมาสู้เลยครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนอนราบกับพื้นทำให้ลูกเสือเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเหยื่อ
1: ไม่กล้าดูคลิปอ่ะมันขย่ำเลยเหรอคือไอ้คลิปอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นคนที่ไม่ชอบดูเลยแบบเป็นคนโอ้ยดูไม่ไหว
0: เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนอนราบอยู่กับพื้นนะพี่มันก็เลยเข้าใจว่าเป็นเหยื่อตามธรรมชาติที่มันเจอตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าไปขย่ำ
1: เลยนะคะ
0: ใช่
1: โอ้โห
0: แต่ยังไม่ใช่พฤติกรรมของเสือกินคนนะเขาบอกว่าเสือกินคนเนี่ยต้องสองลักษณะคือทำร้ายมนุษย์นะครับแล้วก็ลากมนุษย์ไปฆ่าเนี่ยอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่น่ากลัวแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้ายังเจอคนมันก็จะยังหนีอยู่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนอนหลับสนิทแล้วก็ดันนอนกับพื้นมันก็เลยคิดว่าเป็นแบบเหยื่อที่อยู่กับพื้นอ่ะมันก็เลยเข้าไปตะปบ
1: เป็นบอกว่าพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยพี่ศักกลินเนี่ยแกไม่ต่อสู้ไม่อะไรเลยไม่พยายามที่จะหนีอะไรอย่างนี้หรอ
0: ใช่พี
1: ่
0: ไม่รู้ว่าหลับลึกหรือว่าเกิดอะไรเนาะแต่ก
1: ็
0: คงไม่ทันคิดว่าเสือคือเขาบอกปกติเนี่ยไอ้ลูกเสือเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาภายในพื้นที่อาคารของคนอยู่แล้วแต่ด้วยวัยที่มันอยากรู้อยากเห็นมันก็ดันเข้ามาแล้วมันก็บังเอิญจังหว
1: ะ
0: ที่เขาไปนอนที่พื้นให้มันเห็นพอดี
1: ข
0: ย่ำเลย
1: ครับขย่ำเลยค่ะเป็นเสือเด็กด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าเอาล่าสุดจริงๆนะทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เยอะนะคะนักวิจัยทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยก็บอกว่าคืออย่างที่บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าพฤติกรรมเสือโคร่งเด็กตัวนี้เนี่ยจะย้อนกลับมาจุดเกิดเหตุเพียงลำพังอย่างตอนแรกที่น้องบอกว่าไปกันสามแม่ลูกไปไหนก็ไปกันใช่ไหม
0: คร
1: ับ หนึ่งในสามตัวของลูกแม่อภิญญาเนี่ยกลับมาตรงนั้นคนเดียวตัวเดียวนะคะเนี่ยตรงเนี้ยก็คาใจอยู่นิดนึงว่ากลับมาคนเดียวแล้วก็ในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เคยใช้บริเวณเนี้ยเป็นสถานที่พักค้างคืนนะแล้วในคืนเกิดเหตุเนี่ยผู้ประสบเหตุได้กลางมุ้งเปิดพัดลมด้วยนะนะคะ กลางมุ้งเปิดพัดลมแต่ไม่พบคราบเลือดบริเวณจุดนอนนะแต่ว่าไปเจอมุ้งสีเขียวเปื้อนเลือดตกอยู่ห่างไปประมาณ15เมตรในระหว่างแต่ว่าระหว่างการเคลื่อนย้ายร่างก็ไม่พบหยดเลือดหรือว่าคราบเลือดอะไรด้วยจนกระทั่งถึงจุดที่พบร่างนั่นแหละมีร่องรอยถูกกัดกินแล้วก็เลือดเนี่ยแห้งแล้วไอ้อย่างเนี้ยทีมนักวิจัยเสือโคร่งอธิบายว่าเสือจะหลีกเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างที่น้องรุ่งบอกเมื่อกี้ถ้าแบบขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยเสือก็จะวิ่งหนีทันทีเพราะงั้นการที่เสือสามารถคาบผู้เสียชีวิตออกจากจุดนอนได้โดยแทบไม่มีร่องรอยการดิ้นรนต่อสู้เนี่ยอันนี้แหละเป็นประเด็นคาใจทีมวิจัยมากว่าต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะน้องรุ่ง
0: ครับผม
1: แต่มันเป็นปกติอะที่ต้องอาศัยการศึกษาข้อเท็จจริงรอบด้านเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องติดกล้องเพิ่มหรือยังไงไม่ทราบเนาะ
0: ทราบครับ
1: นั่น
0: เนาะ
1: แปลก
0: ทีเขาคงเพิ่มความระมัดระวังขึ้นไปอีกสเต็ปแล้วประมาทไม่ได้แล้วแบบนี้
1: ค่ะน้องเจ้าหน้าที่นะจะไปนอนอย่างนั้นไม่ได้แล้วเนาะ
0: คร
1: ับ ค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ตัวจริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: กลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ซุปเปอร์สเตชั่นของเรานะคะกับเช้าวันศุกร์วันนี้7สิงหาคมสัตว์หน้าขนคนหน้าหมาไม่ได้โอ้ยขำจริงเหรอสัตว์หน้าขนคนหน้าหมาไว้ใจไม่ได้คนหน้าหมานี่หน้าตาเป็นยังไงครับพี่ส่งมาสวัสดีพี่มานิดพี่มายาลาบสาบเสือด้วยนะคะพี่อารมณ์อนุวงศ์ค่ะเสือขย้ำแต่ไม่มีเลือดสักหยดเออใช่อันนี้ค่ะเนี่ยนักวิจัยเสือโคร่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะสำหรับในเคสนี้นะตอนนี้เสือจะกลายเป็นแพะหรือเปล่าอ๋อคงก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันละค่ะไปทำงานก่อนจ้าเปิดดังๆให้บ้านข้างๆฟังด้วยนะคะพี่อุทัยสวัสดีต่อพี่จามอนมานะคะพี่ศรีละเมศอรุณสวัสดิ์ค่ะให้ผู้จัดการธนาคารฝากอบรมสมาธิอบรมจิตใจให้พนักงานให้จิตนั้นติดแอร์เพราะว่างานบริการจะกระทบกับผู้ใช้บริการใช่ไหมแถวไหนคะพันละร้อยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นั่นโอ้ยมีอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะมันผิดนะผิดกฎผิดระเบียบไปหมดเลยนะคะพออยากเจอหน้าคู่กรณีดีเปิดเพลงนี้มันมีเมื่อวานนี้ใน Facebook เนี่ยเขาเตือนว่าอันนี้น่าจะเป็นมุกมากกว่านะเขาบอกว่าโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาแจ้งผู้เข้าพักทุกท่านค่ะกรณีที่คุณเข้าพักแล้วโดนผีหลอกทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบงดชดเชยในทุกกรณีหมายถึงว่าแขกสามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับทางวิญญาณคู่กรณีได้โดยตรงเลยไม่ต้องให้โรงแรมมารับผิดชอบอะไรนะไม่แน่ใจว่าเป็นมุกหรือเป็นอะไรนะคะแต่เขาระบุว่าที่พังงานะคะก็น่าจะเป็นมุกแหละเนาะทีนี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยผมอยู่พังงามาเป็น10ปีแล้วขับรถกลางคืนผ่านโรงแรมล้างชายหาดเปียวๆพื้นที่ใกล้สุสานไม่เคยเจอเลยไม่เคยเห็นไม่ทราบคิดมากไปหรือเปล่านะคะเคยไปพักโรงแรมที่นักท่องเที่ยวเสียชีวิตไอ้พักโซนที่เดี๋ยวพอเคยเล่าให้ฟังว่า มีเขามากองศพอยู่ตอนซูนามิน่ะเต็มไปหมดเลยก็ไม่เคยเจอนะสตรีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไปเข้าพักโรงแรมที่ไหนนะโดนผีหลอกเนี่ยโรงแรมบอกว่าจะไม่รับผิดชอบงดชดเชยในทุกกรณีเอาถ้าจะชดเชยยังไงล่ะน้องร่องผีหลอกอ่ะ
1: ครับผมผีหลอกเนาะ
0: ครับ
1: ก็ผีหลอกมันตัวใครตัวมันนะฮะ
0: ซึ่งโรงแรมก็ถูกแล้วเราบอกว่าไม่ชดเชยทุกกรณีนะคุณผีหลอกอ่ะเพราะว่าคุณไปเรียกร้องค่าเสียหายกับวิญญาณโดยตรงคู่กรณีได้นะฮะแต่ใครก็ไม่อยากเจอหรอกใช่ไหม
1: ครับ
0: เราไม่ได้กลัวผีนะแต่เรากลัวไอ้สิ่งที่มันมองไม่เห็นนะนึกออกไหมอันนี้เป็นคนไม่กลัวเท่าไหร่แล้วพออายุปูนนี้แต่กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นนะมันอยู่ในความมืดอะอะไรก็ไม่รู้
1: อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ใช่ไหมพี่หรืออะไรสิ่งที่มองไม่เห็นทุกสิ่งใช่ไหม
0: สิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหมดน่ะคืออะไรก็ไม่รู้ก็กลัวไปก่อนนะมืดๆอ่ะก็ใครจะไปเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้มันสุกนะคะบางท่านก็อาจจะไปแบบใกล้ๆเนาะมาแถวหัวหินตะอำนะคะยังก่อนที่จะได้อยู่หรือเปล่าแล้ว
1: นครนายกก็ฮิตนะพี่นครนายกไปเล่นน้ำนี่ก็ฮิตเหมือนกันนะ
0: น้ำเยอะเลยค่ะช่วงนี้ใช่ๆ
1: ครับ
0: มาได้เลยนะคะน้ำเยอะอยู่แล้วก็จะไปถ้าจะไปทางเหนือเนี่ยนะก็เช็คสภาพอากาศนิดนึงนะเพราะยังมีฝนมีลมอยู่นะคะฝนตกค่อนข้างหนักอยู่แล้วก็ต้องมีเวลาสักประมาณอย่างน้อย 3-4 วันอ่ะ
1: ครับ
0: ยังสามสี่วัน
1: แต่ไปหน้านี้มีโอกาสเห็นแบบพวกทะเลหมอกนี้นะเห็นคนเขาไปเหนือแล้วกันนะพี่แล้วก็ขึ้นไปพวกตามดอยอ่ะโอ้โหทะเลหมอกสวย
0: ๆแล้ว
1: ช่วงเช้าแบบนี้เออ
0: ค่ะ
1: ก็เจอฝนแต่ว่ามันก็จะได้ความนี้แหละความเขียวความเมฆหมอกโอ้ความแบบเย็นๆทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะเฉยแฉะหน่อย
0: ใช่ค่ะเที่ยวแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอะเนาะ
1: ครับผม
0: ก็ต้องแลกเอานะคะ
1: ต้องแลกเอา
0: ต้องแลกเอาค่ะวันนี้มีข่าวเรื่องของคุณต้อมรัชนีกรหน่อยนะคะ อด
1: ี
0: ตนางเอกชื่อดังอดีตคุณต้อมนี่เป็นมิสทีนไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยนะต้อมรัชนีกรอ่ะเขาก็ไปทำสัญญกรรมกับคลินิกแห่งหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามความคาดหวังทำให้เธอเสียหายเธอก็เลยไปฟ้องศาลเมื่อวานศาลนัดฟังคำพิพากษาแล้วนะคะเราฟ้องเจ้าของเลยก็เขาก็บอกมาแล้วนะเป็นโรงพยาบาลเลอรักค่ะน้องรุ่งเพราะว่าเจ้าของผู้บริหารเนี่ยเขาชื่อคุณปิ่นเลอรักนี่แหละหรือชื่อจริงคุณพิษพันธ์ศรีชัยยันค่ะ คุณต้องมาชนีกรยื่นฟ้องค่าเสียหาย50 ล้านเธอบอกว่าเธอไป ทำสัญญกรรมตกแต่งใบหน้าแล้วมันไม่ได้ตามที่คาดหวังนะคะศาลก็พิพากษาเมื่อวานนี้นะคะขอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน7,700,000 บาทโดยจะมีโรงพยาบาลซึ่งเป็นจำเลยที่หนึ่งนั้นร่วมรับผิดชอบนะคะก็ประกอบไปด้วยอะไรค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดแก้ไขสัญญกรรม2,900,000ค่าขาดประโยชน์จากการทำงานประมาณ1,800,000ค่าเสียหายในอนาคตอีกประมาณ3,000,000 บาทนะคะคือเธอเรียก50 ล้านแต่ว่าศาลก็มาคำนวณแล้วก็ให้ตามนี้7,700,000 บาท
1: โอ้ครับ
0: นี่ค่ะอ๋อคุณต้องใช้บริการทนายหวนกระแสน่ะชื่ออะไรนะ
1: ทนายตุ้ยฮะ
0: ไม่ใช่อีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวด้วยเหมือนกันน่ะดีนึกซึ่งทนายแก้ว
1: อ๋อทนายแก้วครับผม
0: ใช้บริการทนายแก้วนะคะก็คือตอนนั้นจำได้ว่าคุณต้อมรัชนีกรเนี่ยบอกว่าทำหน้านั่นแหละทำจนตาเฉียงเลยไอ้ตาเฉียงมันเป็นยังไงคือไม่สวยอ่ะแกบอกว่าแกไปดึงหน้ามา14 วันนะคะดึงหน้าตัดตามทำจมูกทำตานะคะก็ทำหลายอย่างแล้วก็ไปทำหลายคลินิกด้วยนะแต่ว่าไอ้คลินิกที่ฟ้องเนี่ยก็แกบอกว่าตอนแรกน่ะมันไม่ได้ดั่งใจคือมันไม่สวยอย่างเอาจริงๆก็เลยบอกว่าอยากได้หน้าเก่ากลับมานะคะประมาณนี้แล้วก็คุณต้อมรัชนีกรเนี่ยแกเคยมีปัญหาไปฉีดซิลิโคนเหลวมานานแล้วนะไปแก้หลายครั้งก็ไม่ตอบโจทย์เนาะคือหน้ามันจะมีความหย่อนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องยากลำบากมากเวลาจะแต่งหน้าเวลาจะทำอะไรก็บอกว่าต้องใช้สติ๊กเกอร์พยุงหน้าติดเอาไว้ข้างหลังนะแล้วนึกออกค่ะสติ๊กเกอร์ติดพยุงไว้ทั้งวันเหรอแกบอกว่าเวลาไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะให้เห็นสภาพหน้าจริงนะมันหย่อนมันคล้อยมันดูไม่ได้เลยอ่ะแกบอกก็อย่างนั้น
1: อ๋อมีตัวช่วยเป็นติดสติ๊กเกอร์ให้หน้ามันกระชับขึ้นไป
0: ใช
1: ่
0: กระชับเลยก็คือต้องดึงให้ตึงเลย
1: นะดึงให้ตึงนี่หย่อนเลย
0: ใช่ค่ะนะคะทีนี้แกไปทำกับที่นี่ก็ไม่พอใจนะก็นั่นแหละไปฟ้องจนเมื่อวานนี้ศาลชั้นต้นก็พิพากษาเรียบร้อยต้องอุทธรณ์นะไม่แน่ใจนะเจ้าของโรงพยาบาล
1: ใช่เขาก็มีสิทธิ์
0: ต้องมีจุดพอ
1: นะถ้าจะยื้อเรื่องก็ต้องไปต่อนะแต่ถ้ามีความจริงใจแล้วก็จะเคลียร์กันก
0: ็
1: ต้องเคลียร์กันนะเนาะก็ว่างตามคำสั่งศาล
0: ก็เอาจริงๆนะโรงพยาบาลเลินรักเนี่ยนะก็มีชื่อเสียงอยู่นะ
1: ครับ
0: คือคนอื่นก็ทำสวยก็เยอะนะคะล
1: ่
0: าสุดเจ้าของก็ตั้งโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเหมือนกันแกก็บอกว่ายืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยที่ทำสัญญกรรมให้คุณต้อมรัชนีกรเนี่ยเป็นลักษณะการจ้างรีวิวให้กับโรงพยาบาลค่ะ
1: ครับ
0: ก็เจ้าของเองได้บอกว่าก็ไม่อยากจะต่อสู้กับใครเนาะทีนี้พอมันไม่จบมันก็เริ่มที่จะไปฟ้องศาลกันในประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสัญญาทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตรฐานแหละนะคะเรามีสัญญามีอะไรกันเรียบร้อยมีเซ็นกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอผลที่ออกมาเนี่ยก็มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายนะคะก
1: ็
0: คือมันเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็รีวิวให้โรงพยาบาล
1: คร
0: ับ ประมาณนั้นค่ะเหมือนจะไม่ได้คุยกันก่อนที
1: ่
0: จะฟ้องศาลเนาะ
1: ครับบางทีเรื่องศัลยกรรมนะมันก็เป็นทุกคนเลยอยากสวยหมดแหละผมว่านะอยากสวยอยากหล่อหมดแหละใช่ไหมพี
0: ่
1: ตอนเราประเมินแล้วก็คิดแล้วเวลาฟังแล้วมันก็คล้อยตามว่ามันจะดีมันจะทำได้มันก็ดี
0: ก็มันก็มีความเสี่ยงเนาะเชื่อไหม
1: ใช่
0: ทุกจุดที่ทำอ่ะคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงหมดแหละขึ้นอยู่กับว่าจะแบบใจถึงมากน้อยแค่ไหนอ่ะบางคนนี่โอ้โหไปทำหลายรอบมากอะไรอย่างงี้นะมันก็ทั้งเสียเงินแล้วก็มันเจ็บนะคิดว่าเราว่านะตัดกรามอย่างที่เห็นน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปตัดกรามที่จีนมาเดี๋ยวนี้ก็จีนก็ทำแล้วนะจีนกับเกาหลีเนี่ยแข่งกันมากเลยเรื่องเนี้ยตัดกรามให้กรามได้เป็นกรอบเลยค่ะน้องนุ่งแล้วพอตัดกรามแล้วรู้แล้วมันส่งผลกระทบต่อฟันด้วยนะคะคือหยอดน้ำข้าวต้มอยู่เป็นเดือนๆอ่ะมันเคี้ยวมันกินอะไรไม่ได้เลยก็ต้องอดทนเอาเพื่อความสวยงาม
1: ต้องแลกมาต้องแลกมา
0: สู้ๆค่ะดูข้อมูลกันให้ดีเนาะ
1: ครับผมเดี๋ยวนี้มันเป็นของคู่กันแล้วล่ะใช่ไหมยิ่งไอ้พวกถ้าฉีดเชิดเนี่ยปกติแต่ถ้าต้องถึงขนาดอย่างที่พี่ว่าไปเหลาคางผ่ากรามอะไรนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งตาจมูกจมูกนี่ก็เรื่องใหญ่
0: คร
1: ับเมื่อวานนี้พี่ใหม่เจริญปุระนะครับเขาบอกว่าเคลียร์ข่าวยังไงก็สู้ออกมานั่งแถลงด้วยตนเองเลยไม่ได้นะเร
0: ื่
1: องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาคุณแม่ไปทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรานะฮะเมื่อวานนี้พี่ใหม่เลยพาคุณแม่อายุ87นะครับออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองกับพี่น้องนะครับมากันทั้งครอบครัวเลยฮะครอบครัวเจริญปุระนะครับมีคุณใหม่นะครับมีคุณแม่วิภากรมีพี่สาวแล้วก็มีผู้จัดการส่วนตัวนะครับก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยครับไม่เป็นความจริงนะครับที่บอกว่าพาคุณแม่เนี่ยไปนะทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรานะแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณบินบรรลือฤทธิ์เจ้าของบ้านพักคนชราเนี่ยนะฮะจะออกมาให้ข่าวแล้วนะครับว่าไม่จริงนะครับแต่พี่ใหม่บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอยากให้ทุกคนเห็นเองดีกว่าว่าแม่ของใหม่เนี่ยนะฮะหน้าตาแจ่มใสคือคุณใหม่บอกคุณแม่เนี่ยเพิ่งผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยนะล้มมา3ครั้ง3ครา
0: ค่ะ
1: มีภาวะถึงขนาดเลือดข้างในสมองเลยนะครับคุณแม่ก็ผ่านวิกฤตจุดนั้นไม่ได้ด้วยกำลังใจของครอบครัวนะฮะพอมาเจอข่าวนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องลื่นรมของครอบครัวเลยนะครับคุณใหม่บอกตอนแรกจะปล่อยผ่านนะแต่ทำไมเขาแชร์กันมากขึ้นคนใกล้ตัวคนรอบข้างเนี่ยส่งมาถามบ้างโทรมาถามบ้างว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้แบบจริงจังนะฮ
0: ะ
1: คุณใหม่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีพ่อมีแม่คนเดียวนะเป็นแม่พระในดวงใจชีวิตที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะก็เพื่อดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีทางทำอย่างที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนนะฮะวินาทีที่ทราบข่าวคุณใหม่ว่ายังไงนะครับคุณใหม่บอกว่า1สิงหาคมนะรู้ข่าวว่าอุ๊ยตัวเองเอาแม่ไปปล่อยไว้บ้างเพราะคนชรานะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะปล่อยผ่านแต่เห็นคอมเมนต์เห็นอารมณ์คนหลากหลายนะครับเป็นหลักหมื่นคอมเมนต์นะหมื่นคนที่เข้าไปแสดงความเห็นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละนะครับแกถึงขนาดแอบร้องไห้เลยนะพี
0: ่โอ้โ
1: หคือคนเราอ่ะพอเราเมื่อมันไม่เป็นความจริงอ่ะคนบอกเอาแม่ไปไว้บ้านคนก็คุณชราคนก็มาคอมเมนต์ว่าแบบไม่น่าเชื่อเลยคุณใหม่ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยนู่นนี่นั่นแกอ่านเสพมากๆแล้วเนี่ยนะจิตตกแกบอกว่าระหว่างที่อ่านไปเนี่ยก็แม่ก็นอนอยู่ข้างๆอ่ะก็หันมองคุณแม่ที่หลับอยู่ว่านี่เราดูแลท่านไม่ดีนี่เราคิดคนคิดว่าเราเป็นอย่างในข่าวนั้นจริงๆหรอนะฮะแกบอกว่าก็กระทบกับชีวิตในช่วงนั้นในห้วงเวลานั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่แหละความจริงมันก็ปรากฏแล้วเนาะนะฮะแกก็ยืนยันนะพาคุณแม่มายืนยันนะครับว่าดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเดือดร้อนคุณแม่87เนี่ยต้
0: อง
1: มาน
0: ั่
1: งแถลงข่าวด้วยนะฮะวันนี้คุณแม่ก็นะครับยิ้มแย้มนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็บอกกับนักข่าวนะว่าที่ผ่านมาน้องใหม่ดูแลแม่ดีมากๆนะครับสยบข่าวหรือสยบข่าวหรือไม่รู้ใครปล่อยข่าวนะอ๋อก็ที่วันนั้นเขาบอกว่าเหมือนกับมีคนชื่อเหมือนใช่ไหมชื่อเหมือน
0: คนที่พักอยู่บ้านสุดท้ายของพี่บินบรรลือฤทธิ์อ่ะชื่อเหมือนคุณแม่พี่ใหม่
1: คือวิภากรเหมือนกัน
0: คิดว่าใช่แล้วมีเมื่อวานนี้มีพี่ดีอ่ะพี่ดีนิติพงษ์หอนาคแกก็โพสต์ว่ายายใหม่เพิ่งส่งคลิปมาให้ดูไม่เคยคิดเลยว่าอะไรวะเนี่ยอึ้งแวกว่าถึงขนาดใหม่เจริญธุระต้องพาแม่พี่สาวผู้จัดการมานั่งแถลงอะไรแบบนี้เหมือนต้องมาแถลงว่าใหม่มี10นิ้ว2แขนนะคะแล้วมีบางเว็บบางเพจบอกว่าใหม่มี7นิ้ว12แขนพี่ดีบอกเฮ้ยอะไรวะใหม่เป็นคนสุดท้ายในโลกนี้แน่ที่ฉันนึกออกว่าจะทิ้งแม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องทิ้งญาติทิ้งเพื่อนอ่ะไม่มีทางขนาดฉันแต่งเพลงให้ใหม่นางยังกตัญญูอะไรก็ไม่รู้จนต้องห้ามคอยถามไทยมีอยู่วันนึงอยู่ใหม่เจริญปุระนะคะบอกว่าสั่งโซฟาไปให้พี่ดีโดยไม่ถามสักคำหนึ่งว่าจะเอาไปวางตรงไหน เออบอกว่ามันไม่ใช่ขนมเค้กไม่ใช่ผลไม้นะคือเอาของอะไรส่งมาให้ฉันเป็นโซฟาเบสง่ายๆว่าเตียงนอนเลยได้เลยล่ะถามก่อนได้ไหมน้องว่าจะเอาไปวางตรงไหนแล้วทุกวันนี้ฉันก็เลยได้นอนงีบตอนบ่ายของทุกวันมาเป็น10ปีนอนหลับสลับกับหมาแล้วนางจะคอยโทรคอยไลน์ถามไทยพี่ดีพี่นิ่มขอกินข้าวบอกแม่อยากเจอเป็นนายแม่อะไรอย่างเงี้ยไฮเปอร์แม่มันเป็นไปได้ยังไงที่ใหม่เจริญปุระจะทิ้งแม่เนี่ยพี่ดีบอกนึกไม่ออกไม่เคยคิดว่าจะเป็นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่เอาไปพูดส่งเดชใน Facebook พี่ดีบอกบาปหนักมากนะสำนึกเอาไว้ค่ะทำจะบอกว่าอะไรมั่วไปหมดเลยงงค่ะแล้วแกดูแลแม่ดีจริงๆแล้วว่าเนี่ยมาจากว่านั่นแหละนะคะมีคนชื่อนี้อยู่ในบ้านสุขสุดท้ายค่ะ
1: ประโยคข่าวลือไปนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: อีกไหมเรื่องแม่อีกสักคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้คุณล็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะน้องรุ่งแกมาโพสเรื่องคุณแม่เจี๊ยบอัธพรพิมพ์โกมลเสนแม่เจี๊ยบกับล็อกกี้เนี่ยถูกคู่กรณีฟ้องเขาโพสต์หมายศาลเลยค่ะล็อกกี้บอกว่าโถอยากแจ้งให้ทราบว่าขอรับเปิดเหยื่อเท่านั้นบางทีก็งงกับสภาวะสังคมบิดเบี้ยวเคยได้ยินเขาบอกกันว่าในสภาวะสังคมบิดเบี้ยวความซื่อสัตย์เป็นสิ่งโง่เขลาหรือเราเองที่เพี้ยนวะ งงไปหมดละแล้วก็แฮชแท็กขอรับบทเหยื่อไม่จบไม่สิ้นก็ดิ้นต่อไปล็อกกี้สุรบดินทร์นะคะก็เป็นหมายสารที่ชัดเจนว่าน่าจะเป็นภรรยาใหม่ของคุณพ่อค่ะน้องลุง
1: ครับ
0: ที่ฟ้องล็อกกี้กับแม่เนี่ยค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นคดีอะไรชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความเห็นกันเพียบนะคะเนี่ยหมายสารเลยนะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีข่าวเพราะมันใกล้วันแม่ด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: กีฬาไหม
1: กีฬาสักหน่อยนะครับนี่เมื่อวานเพิ่งอ่านไปที่ว่าเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์นี้จะมีวอลเลย์บอลที่เชียงใหม่อ่ะพี
0: ่ใช่ใช่เจ็ดแปดเก้าสามสามวันเนี่ยค่ะ
1: ครับบอกว่าคนเหนือนะคนที่เชียงใหม่เนี่ยไปนอนรอข้ามคืนเพื่อที่จะจองบัตรเข้าไปดูวอลเลย์บอลกันนะ
0: สุด
1: โอ้เนาะสุดๆจริงๆสุดๆนะครับเปิดขายตอนเช้าอ่ะจะไปร้อนแต่สี่ทุ่มคนไทยนะครับเพราะว่าอยากจะเข้าไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยจริงๆนะฮะสนามที่เชียงใหม่เขาจุแค่ได้แค่2,000 คน
0: เอาจริงเหรอสมโพธิร้อยปีเนี่ยเออละสมโพธิ700 ปีเนี่ยนะ
1: 700 ปีใช่พี
0: ่เอาสนามเล็กเหรอนั่น

0: สนามเล็ก
1: อ
0: าจจะด้วยความที่มันต้องเป็นในฮอล์ไม่ในฮอล์อาจจะเล็กกว่าสนามบอลที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมพี
1: ่ค่ะค่ะ
0: เขาบอกว่าสามนัดเนี่ยก็ขายบัตร 6,000 ใบอ่ะนัดละ 2,000 คนครับมันก็เลยทำให้คนก็ต้องไปแย่งกัน
1: น่าจะหมดแล้วล่ะ
0: คนไปติดตาครับเปิดมาไม่กี่นาทีก็เรียบร้อยครับโหถ้าเฝ้ากันข้ามคืนขนาดนั้นนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ตอนนี้บัตรมีค่ามาก
1: เออเนื่องมาจากว่าผลงานของทีมที่ไปเวียดนามมาชนะ3ประเทศรวดไงคะเพราะฉะนั้นสนามที่2ที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหจะได้เห็นอะไรที่แบบบอกว่าเชียร์สุดใจเลยไปนั่งรอซื้อบัตรนะกี่ชั่วโมงก็ยอมแล้วก็ที่สำคัญคือปุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหัวเสาสลัดอาการบาดเจ็บมาช่วยทีมอีกครั้งนึงในหานุ่ง
0: โอ้ได้ตัวเก่งได้ตัวดังด้วยนะตัวเก่งตัวดังกับเล่นด้วย
1: ชัชชุออนนี่หายไปโอ้เป็นครึ่งปีแล้วนะคะน่าจะ60เดือนแล้วนะโอ้วันนี้กลับมาแล้วนะคะก็เห็นทางโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวจะให้บุ๋มบิ๋มลงด้วยเกมนี้เพราะว่าต้องการเลยเพื่อสเปรย์ภาพในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะมาถึงเพราะนั่นหมายความว่าที่เราบอกว่ามีสิทธิ์จะไปลุ้นโอลิมปิกไปแชมป์โลกไปอะไรเงี้ยต้องเยอะเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้16:30 เจอกับฟิลิปปินส์ค่ะน้องโลก
0: ครับผม
1: ฟิลิปปินส์สนุกแน
0: ่ครับ
1: ค่ะ
0: ตามเชียร์ก็ได้ตามเชียร์กันนะ
1: ครับ
0: ส่วนคนนี้ครับพี่จอนนี่มือปราบล่าสุดในโดดเข้าวงการกีฬาแล้วครับพี่ได้ไหมฮะจอนนี่มือปราบ
1: ที่ลาออก
0: หรือตำรวจที่ลาออกมาเป็นอินฟลู
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีวันนั้นมีข่าวเรื่องของใช่พื้นที่แกสร้างรีสอร์ทแล้วไปลุกล้ำพื้นที่ใช่ไหม
1: ที่แกเป็นข่าวอยู่หลายวันเลย
0: ใช่ใช่
1: แกทำรีสอร์ทลุกล้ำพื้นที่ป่า
0: แต่ตอนนี้แกก็เคลียร์นะแกก็เคลียร์ยอมรับอะไรไปล่าสุดเนี่ยนะฮะจะเปิดค่ายมวยนะครับแล้วยิ่งเป็นข่าวเข้าไปใหญ่ว่าจะดึงอำนาจรื่นเริงนะฮะมาเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยให้พี่อำนาจมีอาชีพนะฮะ
1: โอ้ใช่จริงๆอำนาจรื่นเริงเนี่ยไม่ใช่ว่าแกดึงไปนะอำนาจรื่นเริงเนี่ยนั่งรถไปเองเลยไปหาจอนนี่มือปราบให้ช่วยเรื่องยาให้เลิกยาเสพติด
0: อ๋อเหรออ่า
1: ๆเอออำนาจรื่นเริงเนี่ยคือดิ้นด้นไปหาจอนนี่มือปราบถึงบ้านเลยพี่จอนนี่บอกว่าแกก็ช่วยคนมาเยอะนะคะก็เลยเห็นอำนาจรื่นเริงมาหาเอาช่วยอีก
0: ครับนั้นเนี่ยภาพที่เห็นเลยว่าแกถ่ายรูปคู่กับพี่อำนาจรื่นเริงนะครับนะฮะแล้วก็โพสต์ภาพอยู่ที่หน้ากกต.คือแกไปจดทะเบียนค่ายมวยเรียบร้อยแล้วนะครับที่กกต.จังหวัดอุบล นะครับไปขอบัตรนะฮะแล้วก็มีการขออนุญาตให้มีครูมวยนะอำนาจรื่นเริงเนี่ยเขามี4ไลเซนส์สามารถที่จะเป็นครูมวยที่ผ่านการรับรองจากกกต.ได
1: ้โอ้
0: นะเพราะฉะนั้นจอนนี่มือปราบยิมเน้นส่งเสริมเด็กผลักดันนักมวยนะครับสู่เวทีใหญ่ในอนาคตส่วนจอนนี่เนี่ยเขาก็จดตัวเองเป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะสามารถที่จะจัดรายการมวยดังๆได้เอาสิจะปั้นเขาบอกจะปั้นเด็กอุบลเนี่ยเป็นแชมป์เปี้ยนโลกคนต่อไปนะครับนะให้แชมป์โลกปั้นเยาวชนขึ้นมาเป็นแชมป์โลกคอนเซ็ปต์แชมป์โลกปัจจุบันก็คือคนที่เป็นแชมป์โลกก็อยู่ค่ายแก่อำนาจรื่นเริง
1: เนี่ยแกให้โอกาสจริง
0: จริงอ๋อได้ชีวิตใหม่นะเพื่อนหน้าได้มีชีวิต
1: ใหม่
0: เพราะมันมีงานทำมีอะไรทำเยอะไม่ไปเนาะไม่มีเวลาไป
1: คิดไม่คืออำนาจรื่นเริงวันนั้นน่ะญาติเขาอ่ะเป็นคนแอบถ่ายคลิปตอนอำนาจรื่นเริงกำลังเสพยา
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่ง
2: คนในบ้าน
1: ตอนนั้นก็คือครอบครัวไม่เอาแล้วอ่ะดื้อมากอำนาจรื่นเริงก็คือเลิกไม่ได้สักทีสุดท้ายไม่มีใครเอาอำนาจรื่นเริงก็ไม่รู้จะคิดยังไงก็บอกเขาก็นึกถึงจอนนี่มือปราบรู้สึกว่าเขาจะนั่งรถไปที่อีสานเลยค่ะไปหาจอนนี่มือปราบเลยให้ช่วยไปขออยู่ด้วยอ่ะเออแบบไปขออยู่ด้วยเลยอ่ะประมาณเนี้ย
2: สุดยอด
1: นั่นแหละ
2: นี่ไงแกก็เลยคิดไอเดียงั้นเรามาทำอะไรกันไหมเปิดค่ายมวยเลยครับ
1: เปิดค่ายมวย
2: สุดยอดพี่จอนนี่สุดยอด
1: แกคิดเก่งเนาะ
2: ครับผม
1: แล้วก็เนี่ยเอาเด็กมาฝึกซ้อมแต่ก็นั่นแหละนิดนึงนะคะเรื่องเด็กต่อยมวยอ่ะถ้าให้ดีใส่เฮดการ์ดสักนิดนึงก็ได้เนาะ
2: อ๋อเออใช
1: ่เด็กสมองยังนี่อยู่ยังไม่แข็ง
2: อ๋อ
1: ค่ะโอ้แล้วก็ดูเอาจริงเอาจังด้วยนะแล้วดูดิอำนาจลื่นเลงก็เด็ดหืมเน
2: า
1: ะ
2: หน้าตาเขาสดใสขึ้นมาแล้วนะยิ้มแย้มนะคร
1: ับใช่ยิ้มแย้มเลย
2: หน้าตาสดใส
1: ค่ะ
2: คร
1: ับไปอยู่บ้านจอนนี่มือปราบเลย
2: น
1: ี่ค่ะค่ะแล้วปรากฏว่าตอนนี้นะตอนนี้มือปราบเขาบอกว่ารถถังสิบเมืองนนท์ก็โทรมาให้กำลังใจสมรักคำสิงเนี่ยใครต่อใครก็โทรไปให้กำลังใจกันนะคะก็ดีเนาะเลิกได
2: ้
1: ฉันแล้วแกเอาจริงๆนะตอนนี้มือปราบเนี่ยแกฉลาดนะแกทำคอนเทนต์เก่งมากคิดว่ารายได้แกน่ะเป็นรายได้หลักเลยนะไอ้ทำคอนเทนต์เนี่ย
2: ครับผม
1: ค่ะตำรวจมือปราบจริง
2: ๆนี่
1: ครับ
2: นี่อยากให้ไทยไปบอลโลกแล้วก็มีการประกาศอะไรอย่างนี้นะฮะคืออย่างอาร์เจนตินาเนี่ยพี่อาร์เจนตินาเขาได้แชมป์โลกไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะผิดหวังนะแต่เขาประกาศให้วันที่15กรกฎาคมนะฮะของทุกปีนะที่อาร์เจนตินานะจะเป็นวันทีมชาตินะฮะเป็นวันทีมชาติเพราะว่าเป็นวันที่พวกเขาเนี่ยชนะทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกแล้วก็เข้าชิงเข้าชิงได้นะครับพลิกแซงอังกฤษขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนะฮะประกาศให้ทุกคนเนี่ยได้เหมือนกับจะได้จดจำแมตช์นี้เอาไว้นะฮะคือมันอาจจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าพอเขาชนะอังกฤษเนี่ยจำได้ไหมพี่นักฟุตบอลเนี่ยไปชูป้ายเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทหมู่เกาะฟอกแลนด
1: ์
2: นะครับนั้นเนี่ยสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาก็เลยประกาศให้วันที่15กรกฎาคมเป็นวันทีมชาติอาร์เจนตินา
1: โอ้
2: ได้หยุดด้วยฮะอย่างนี
1: ้
2: แต่คงไม่เกี่ยวกับหยุดได้เป็นวันหยุดราชการนะถ้าทีมไทยเราได้ไปบอลโลกขึ้นมาควรจะต้องประกาศให้เป็นหนึ่งวันเป็นวันหยุดราชการนะมันทุกคนที่ได้จดจำนะไอจามอนจะหยุดอย่างเดียวเลยเราควรจะต้องมีแม้วันฟุตบอลโลก
1: วันฟุตบอลโลก
2: ให้หย
1: ุ
2: ดราชการ
1: วันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งวันขี้เกียจสากลเราชอบมากเลยวันนี
2: ้ไข่ตั้งนะเออเอาจริงนะสมมติว่าทีมชาติไทยเราลงเล่นนัดแรกของฟุตบอลโลกเนี่ยควรจะต้องเป็นวันหยุดราชการแล้วก็จดจำวันนั้นไปตลอด
1: การเลย
2: ตลอดเลยต้องได้หยุดเด็กๆก็ได้จดจำว่าเอ้ยอ๋อวันนี้ไงทีเราไปบอลโลกเลยกี่ปีไม่รู้จะได้มีวันนี้ก
1: ็
2: ควรจะต้องมี
1: ใช่ค่ะปิดค่าบันเทิงและกีฬา
3: เมาข่าวเล่าบันเทิง
2: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะเราฟังเพลงสดกันสักเพลงก่อนเนาะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: กินอ่ะอร่อยอ่ะ
1: หนึ่งอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพซ่า
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
6: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
7: อร่อยมากละลายในปาก
6: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
8: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
6: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ช่วงสุดท้ายค่ะน้องร่มค่ะเชิญค่ะ
4: ครับก็ถือว่าจบดราม่านะครับของเรื่องของกรมอุทยานนะพี่นะครับเรื่องที่วันก่อนอาจารย์วีระไปอาจารย์วีระไปกล่าวพูดถึงนะครับนะว่าที่พักอุทยานเนี่ยมันไม่ดีนะจนใช้คำถึงขนาดว่าคำว่าเลวทรามนะฮะที่บอกว่าจบเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะทางท่านอธิบดีกรมอุทยานนะครับได้แชร์โพสต์อาจารย์วีระนะครับแล้วก็เขียนถ้อยคำนะฮะกล่าวขอบคุณคำแนะนำนะครับของอาจารย์วีระแล้วก็บอกว่าที่จำเป็นต้องชี้แจงในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อปกป้ององค์กรแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่นะครับก็ถือว่าอาจารย์วีระขอโทษแล้วนะครับตัวอธิบดีก็แชร์แล้วก็ขอบคุณคำแนะนำของอาจารย์แล้วนะครับก็หรือถ้าดูเจตนาที่บอกนะเจตนาของการพูดในกรรมธิการวันนั้นเนี่ยก็เพื่อให้ปรับปรุงที่พักอ่ะให้มันดีให้มันสะดวกสบายขึ้นให้มันระดับหนึ่งอ่ะก็ไม่ต้องถึงกับโรงแรม5ดาวนะครับแต่เพียงแต่ว่าให้มันสะอาดสะอ้านให้มันมีความสะดวกสบายขึ้นอีกระดับหนึ่งเนาะนะครับบางคนว่าเมื่อกี้ผมก็เข้าไปอ่านนะของท่านปลอดประสบสุรสวัสดีท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนตั้งกรมอุทยานในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ที่พักในอุทยานหลายๆแห่งเนี่ยท่านก็เป็นคนเหมือนกับดำเนินการให้มีที่พักของอุทยานนะฮะท่านก็ชี้ในมุมของท่านว่าการมาเที่ยวธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้จะไปสะดวกสบายแบบนั้นเนี่ยคงไม่ได้อย่างนั้นต้องไปนอนโรงแรมท่านก็ว่าอย่างนั้นนะพี่นะฮะทั้งหมดก็ถือว่าจบดราม่าด้วยดีละเรื่องนี้นะครับ
3: ส่วนไอ้แมงมุมสักนิดนึงก็ได้นะคะช่วงนี้มีแต่ไอ้แมงมุมล่าสุดที่ภารกิจตำรวจที่พิจิตรนะคะสภ.เมืองพิจิตรค่ะไปจับไอ้แมงมุมพาเข้าห้องขังได้นะคะปรากฏว่าแกครอบครองยาบ้าค่ะน้องลูก
4: อ๋อสไปเดอร์แมนใส่ยาบ้า
3: จริงแล้วใส่ชุดไอ้แมงมุมเต็มยศด้วยนะคะนี่ค่ะสภ.พิจิตรก็เลยโพสต์เผยแพร่นะคะชาวเน็ตก็โอ้จริงๆเขาต้องไปปกป้องประเทศนะแต่ว่ามันต้องมีสารกระตุ้นบ้างตำรวจก็ต้องเข้าใจอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องสารกระตุ้นไม่ต้องก็ได้นะคะไอ้แมงมุมก็มีพลังของเขาอยู่แล้วเนาะ
4: ครับผม
3: กฎหมายก็อยากให้ตำรวจเนี่ยก็สหวิธีอ่ะตอนนี้รู้จะทำไงมันเยอะมากจริงเนาะมาเยอะจริง
4: เราจับไปเรื่อยๆฮะจับไปเรื่อยๆจนกว่าผลผลิตมันจะท้อ
3: โอ้โหมันไม่ท้อหรอกค่ะเชื่อเถอะเพราะว่าไอ้คนติดมันก็ต้องดิ้นรนหาเสพจนได้เพราะมันติดอ่ะ
4: เออจริง
3: เน
4: าะครับผม
3: วันจันทร์เราสองคนกลับมาเจอกันเวลาเดิมเหมือนนะคะ 4:00 น. ถึง 7:00 น.

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษฎาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาสมททั่วประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะเราได้เจอกับนายหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์เจ
1: ษฎามาตรา301ถูกระงับภาษีทรัมป์สะดุดหรือเปล่าอาจารย์มีเครื่องหมาย question mark เอาไว้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดซึ่งนายหัวอัดเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยไม่เคยพอนะฮะก็จะบ่นเอ้าอย่าเพิ่งหัวเราะอาจารย์อย่าเพิ่งหัวเราะสิเรายังไม่ได้ปล่อยคิวเลย
2: อ่ะ
1: โอ้ยังไม่ได้ปล่อยคิวเลยอาจารย์มาหัวเราะแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออาจารย์ทําเหมือนไม่ได้ยินแล้วผมแบบเมามอยถึงนิดนึงคือนะท่านไหนที่รู้สึกว่าโอ้เวลาไม่เพียงพอเนี่ยอ่ะมาเลยฮะแล้วก็จะได้มาเจอตัวเป็นๆด้วยแล้วก็ฟังอย่างจุใจแล้วก็ไม่ได้มีแค่นายหัวอัดเท่านั้นนะครับยังมีกูรูอีกหลายท่านเลยที่จะมาพูดคุยกันนะครับตัวเป็นๆเลยในหลักสูตรที่หลายๆท่านเนี่ยนะครับรออยู่นะ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3แล้วนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับท่านรู้ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันหมุนเร็วมากนะแล้วท่านรู้สึกว่าตามไม่ทันไหมนะถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าโอ้เรากังวลเรื่องพวกนี้นะครับมาได้เลยนะครับสำหรับ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะเปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้เราเนี่ยยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกคือตามยุคตามสมัยโลกมันหมุนไวนะครับแล้วก็อัดแน่นแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความร่วมสมัยนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวานะครับก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนของเมืองไทยเลยนะที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนด้วยพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะคือไม่ได้มีแค่อาเซียนนะแต่ว่าเราอยู่ดูลำพังในอาเซียนไม่ได้เราต้องไปดู2ชาติมหาอำนาจด้วยคือสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็แน่นอน AI ต้องมีก็จะมี AI for CEO นะครับแล้วก็กลยุทธ์เรื่องการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยอันนี้ผมก็จะเข้าไปช่วยเติมด้วยนะครับอบรมการที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียนเนี่ย 59,000 บาทนะครับแต่ว่า15สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะก็จะรับสมัครนะฮะถึงวันที่20